0: หนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆแต่ละคนนะคะตั้งใจทำผลงานกันมากๆเลยค่ะและช่วยกันนะคะเก็บของเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยรวมถึงช่วยกันจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ด้วยน่ารักมากๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคะคนแรกขอเชิญพี่เบคอนค่ะดูสิว่าวันนี้พี่เบคอนเขาจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนนะระหว่างนี้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถให้เด็กๆนะคะได้ออกมานำเสนอผลงานของห้องตนเองได้นะคะมาเลยจ้าพี่เบเชิญครับเบครับวันนี้เบทำกิจกรรมอะไรมาครับ
1: ปั้นดินน้ำมันครับ
0: เบปั้นเป็นอะไรคะลูก
1: ปั้นเป็นร้านขายขนมครับและก็มีต้นไม้ที่แห้งกับไม่แห้งครับ
0: ทำไมต้นไม้ต้นหนึ่งแห้งทำไมต้นไม้อีกต้นหนึ่งไม่แห้งล่ะครับเพราะอะไร
1: เพราะว่าต้นไม้ต้นที่แห้งฝนก็ไม่ตกตรงนั้นครับแต่มาตกตรงนี้ครับ
0: อ๋อเหมือนว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าใช่ไหมมาตกตรงนี้แต่ว่าไม่ตกตรงนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมมากๆเลยพี่เบชอบผลงานตนเองไหมคะ
1: ชอบครับ
0: ชอบเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่ามันสวยครับ
0: แล้วพี่เบอยากเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะ
1: ไม่แล้วครับ
0: ได้เลยแล้วถามเพื่อนๆบ้างเพื่อนๆชอบไหมคะลูกขอถามพี่เตยพี่เตยชอบตรงไหนคะลูก
2: ชอบทั้งหมดเลย
0: ทำไมอะคะ
2: เพรา ะว่าม
0: ัน
2: สว
0: ยแล้วก็สมจริงไหม
2: สมจริ ง
0: เยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับคนต่อไปขอเชิญพี่พีคค่ะสาวพีคของเราดูสิว่าพี่พีเขาจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนนะมาเลยค่ะชึบนี่ค่ะพี่พีคะวันนี้ทำผลงานอะไรคะ
3: วาดภาพด้วยสีเทียนค่ะ
0: น้องวาดเป็นอะไรอะลูก
3: คนกำลังมาเดินเล่นกับลูกค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
3: ใบไม้ร่วงค่ะ
0: เยี่ยมเลยพีคชอบผลงานตน

0: พี่พีคชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
1: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ทำไมอะลูก
1: เพราะหนูตั้งใจทำค่ะ
0: โอ้น่ารักมากมากเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบไหม
2: ชอบ
0: ตรงไหนขอถามอนนท์อนนท์ชอบตรงไหนลูกทุกอย่างเลยใช่ไหมทำไมอะครับเพราะว่าสวยแล้วรายละเอียดเยอะไหมคะเยอะครับเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยคนต่อไปใครดีหนอตึ๊ดตึ๊ดพี่ออมซับค่ะสบตาปิ๊งปิ๊งไหนดูซิพี่ออมเขาจะนำเสนออะไรนะวันนี้มาเลยค่ะลูกเยี่ยมเลยอ่ะน้องถือพี่ออมคะวันนี้หนูทำผลงานอะไรมาคะลูก
1: สีน้ำค่ะ
0: สีน้ำน้องวาดเป็นอะไรคะ
1: วาดเป็นบ้านค่ะ
0: ค่ะบ้านแล้วเป็นยังไงอีกลูก
1: มีต้นไม้ค่ะ
0: แล้วก็
1: มีดอกไม้ค
0: ่
1: ะ
0: ออมชอบผลงานตนเองไหมลูก
1: ชอบค่ะ
0: ออมชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
1: ชอบตรงดอกไม้ค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันน่ารักค่ะ
0: เพราะว่ามันน่ารักแล้วก็สมจริงใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: คุณครูแพลวขอถามพี่ปังชอบผลงานของเพื่อนไหมคะ
2: ชอบ
0: ปังชอบเพราะอะไรอะลูกค่ะแล้วดอกไม้นะคะรวมถึงอย่างอื่นเนี่ยสมจริงไหมโอ้เยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยและคนสุดท้ายครูแพลวขอเชิญพี่ BM ครับ BM ครับที่คอ BM เลย BM ทำผลงานอะไรครับอันนี้
1: จิตรกรรมใหม่คร
0: ับ ร้อยอะไรลูกจำได้ไหม
1: ร้อยหลอดครับ
0: ร้อยหลอดนะคะวันนี้นะคะเราร้อยหลอดแบบไหนสลับสีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สีละกี่ชิ้นคะ
1: 3ชิ้นครับ
0: ครับแล้วตอนที่ BM 100อะค่ะ BM ชอบหลอดสีอะไรมากที่สุดลูก
1: สีฟ้า
0: ทำไมถึงชอบหลอดสีฟ้าครับ
1: เพราะว่ามันสวย
0: อ๋อเพราะว่าสวยสีเหมือนอะไร
1: ที่เหมือนท้องฟ้า
0: โอ้ยน่ามากเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ขอถามพี่โอตีตอนที่พี่โอติร้อยอะค่ะพี่โอติชอบสีอะไรมากที่สุดทำไมอะคะอ๋อแล้วสีเขียวเหมือนสีอะไรลูกโอ้เยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนด้วยเก่งมากๆเลยเห็นไหมว่าต่างคนนะคะเขาก็ชอบคนละสีได้ไม่ใช่ปัญหาและไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะเพราะว่าสีสันบนโลกนี้มันมีเยอะมากมายเลยใช่ไหมต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยแต่ก่อนอื่นเลยขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้
0: เวลาเล่นเกมหนูเล่นกับใครคะ
1: เพื่อน
0: เราจึงต้องรู้จักกันและรู้จักการเก่งมากๆเลยค่ะและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือเกมนี้เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่38ฤดูร้อนชื่อเกมจับคู่การร้อยลูกปัดแค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะ

0: เอาละค่ะทีนี้นะคะเรามาสังเกตเกมไปพร้อมๆกันเลยค่ะเกมการศึกษาของเรานะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะก็จะให้เป็นโจทย์นะคะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของคำตอบที่เด็กๆจะต้องนำมาจับคู่ให้ถูกต้องทีนี้ให้เด็กๆทำความเข้าใจแบบนี้นะคะว่าฝั่งนะคะที่เป็นนี่เลยค่ะฝั่งที่เป็นเส้นที่มันสั้นกว่าเราจะให้มันเป็นโจทย์นะคะส่วนฝั่งที่ยาวนะคะเราจะให้เป็นคำตอบทีนี้เดี๋ยวเราจะมากระจายชิ้นส่วนนะคะแล้วก็สาธิตกันค่ะชุบกระจายกี่โจทย์ดีล่ะเด็กๆคิดว่าเอากี่โจทย์ดี3เหรออ่ะ3ก็ได้เพราะว่า3เขาตอบก่อนแต่เวลาเล่นจริงเราต้องกระจายทั้งหมดนะคะใช่ไหมแน่นอนจริงเหรอคะถ้าให้แค่3ชิ้นก็ง่ายไปสิเด็กๆ เก่งอยู่แล้วอะชื่อเด็กๆบอกอุ๊ยตาลายค่ะไม่ลายหรอกเหมือนที่หนูร้อยลูกปัดหรือว่าหนูร้อยหลอดกันเลยใช่ไหมทีนี้นะคะเบลเรียบร้อยทีนี้ให้หนูสังเกตก่อนนะคะภาพแรกนะคะมันมีสีอะไรเป็นลูกแรกเขียวมีอะไรอีก
1: ฟ
0: ้าชมพูและสีถูกต้องคุณครูแพลวเนี่ยกำหนดนะคะเป็นแพทเทิร์นหรือว่าโจทย์ว่าเราจะร้อยลูกปัด5ลูกนี้แล้วก็ร้อยต่อไปเรื่อยๆอีกทีนี้นะคะหนูคิดว่าภาพนะคะที่ต้องนำมาต่อหรือว่าลูกปัดที่ต้องนำมาต่อข้างหลังสีแดงเนี่ยมันควรจะเป็นสีอะไรล่ะเด็กๆบอกว่าเขียวไหนใครออกมาช่วยได้บ้างขอเชิญแซนดี้มาเลยค่ะคิดว่าเป็นภาพไหนคะลูกตรงนี้ค่ะถ้าเป็นคำตอบต้องไว้ฝั่งนี้นะคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: ปรบมือให้แสนดีด้วยเหตุผลหนูลองดูก่อนคุณครูแพลวจะชี้เปรียบเทียบให้ต้องชี้เลยสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวต่อมาเป็นสีอะไรคะสีฟ้าสีอะไรอีก
1: ชมพ
0: ูสีอะไรอีกสีเหลืองและสีต่อมานะคะในฝั่งของคำตอบเนี่ยมันยังยาวไปอีกใช่ไหมใช่ทีนี้มาตรวจสอบกันเป็นสีอะไรต
1: ่
0: อเขียวสีอะไรอีกฟ้าสีอะไรอีก
1: ชมพ
0: ูสีอะไรอีกเหลืองและสีแล้วมันหมดหรือยัง
1: ยัง
0: อ่ะตรวจอีกสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองและสีแดงเป็นยังไงยากไหมไม่ยากถูกต้องค่ะไม่ยากเลยค่ะเด็กๆค่ะถ้าหากว่าเด็กๆงงนะคะหรือไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามกับคุณครูได้นะคะและคุณครูปลายทางก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลย
1: yeah.

0: เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะมีความตั้งใจในการเล่นเกมการศึกษามากๆเลยค่ะและที่สำคัญเลยรู้จักรอคอยได้ด้วยเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาช่วยสรุปบ้างขอเชิญเป็นพี่มาลีค่ะมาเลยคนสวยโอเคขอจัดหน้าม้าก่อนชื่อโอเคเรียบร้อยวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะ
1: ฤดูร้อนค่ะ
0: สภาพอากาศในฤดูร้อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงล่ะคะ
1: ร้อนค่ะ
0: แดดเป็นยังไงลูก
1: แรงค่ะ
0: แล้วรอบๆตัวของเราอะค่ะพวกพืชพวกใบไม้นี่เป็นยังไงอะคะ
1: ร่วงค่ะ
0: อ๋อมันแห้งแล้วมันก็ร่วงนั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่มาลีด้วยและตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมานะคะก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถเล่าเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะมีความกล้าแสดงออกนะคะและที่สำคัญเลยเพื่อนๆคนอื่นก็เป็นผู้ฟังที่ดีเช่นกันค่ะเก่งมากๆเลยต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นก็คือลิปบิ้นเด็กๆนะคะมีความตั้งใจในการเคลื่อนไหวตั้งใจฟังนะคะจังหวะและสามารถคิดท่าทางของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้ค่ะคุณครูแพรวได้พาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางออกไปสำรวจนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศนอกห้องเรียนกันว่าในฤดูร้อนนะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างทั้งรอบๆตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพืชก็ดีหรือว่าแสงแดดหรือว่าอากาศก็ดีอย่าลืมเตรียมตัวรับมือกันด้วยนะคะต่อมาค่ะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะเด็กๆก็ช่วยกันนะคะเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยรวมถึงช่วยกันจัดโต๊ะจัดเก้าอี้เข้าที่ได้หูยเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะก็มีความตั้งใจกันทุกๆกลุ่มเลยและที่สำคัญเลยนะคะเด็กๆเนี่ยเก็บเกมเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยด้วยปรบให้ตนเองหน่อยแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยเวลาของเราเป็นอย่างไร
2: หมดลงแล
0: ้วแต่ก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: นิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50 บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20 บาทหนูเหลือเงิน30 บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40 บาทแต่หนูมีเงินแค่30 บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500 บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200 บาท
3: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
1: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
3: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
1: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
4: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ

0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: งานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการ

เราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ย

0: เราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV

คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ
2: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
3: ครับ
2: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
4: บางคอยไหมน้อง
2: อ่ะคิดให้ดีนะ
5: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
6: คอยบรีชิดนายเลยพี
2: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
6: เฮ้ย
2: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได
7: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
8: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
9: โ
2: อ้โหเคลิ้มเชีย
8: เราจะโตไปด้วยก
2: ัน
8: เฉลย
2: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
10: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
11: แม่มาเร็ว
12: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
2: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
13: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
2: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
4: อ่ะไปน้องแล้ว
2: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูป่ะ
14: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: วนี้สวยจังแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรุ่งรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
1: อพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม่
1: หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลเหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยน

0: ครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนครับ
2: ท่านนี่แหละลูกทาส

0: วัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตราชนิดกูลหรือคุณครูแพลวค่ะในเช้าวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนค่ะวันนี้ห้องเรียนของเราขาดใครบ้างคะมีไหมไม่มีเลยแสดงว่ามาครบทั้งกี่คน25คนเลยเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆปลายทางของคุณครูแพรวมาทั้งหมดกี่คนคะนะเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่าวันนี้ห้องผมมาครบห้องหนูมาครบแต่มีเพื่อนๆบางคนก็บอกว่าวันนี้ห้องเรียนของหนูมีเพื่อนๆไม่มาด้วยเพราะว่าไม่สบายอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานขนมเด็กๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยชอบขนมไหมคะ
1: ชอบ
0: เพราะว่ามันอร่อยแล้วก็เวลาที่รับประทานเข้าไปอะค่ะมันรู้สึกว่าอู้บางทีเนี่ยมันหวานจังเลยหรือบางทีนะคะถ้าเป็นขนมแบบกรุบกรอบก็โอ้มันอร่อยเพราะว่ามันเค็มจังเลยมันนัวมากๆเลยแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าขนมกรุบกรอบนะคะบางชนิดนะคะและหลายๆชนิดเลยนะคะที่เขาทำไว้ให้คนโตๆรับประทานเนี่ยเขาใส่สิ่งหนึ่งเยอะมากๆเด็กๆรู้จักผงชูรสไหมใช่ผงชูรสนะคะเขาใส่ไปเยอะมากๆเลยแล้วมันก็มีผงปรุงรสต่างๆด้วยดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยรับประทานเยอะรับประทานบ่อยมันจะส่งผลเสียต่ออวัยวะภายในของเด็กๆนั่นก็คือไตเด็กๆรู้จักไตไหมใช่ไตอะค่ะอยู่ในร่างกายจะเป็นในส่วนที่ฟอกของเสียต่างๆดังนั้นนะคะถ้าเรารับประทานขนมที่มีผงชูรสเยอะหรือ

0: อันปรุงแต่งพวกอะไรล่ะเกลือเยอะๆหรือว่าผงปรุงรสเยอะๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ไตทำงานหนักแล้วอาจจะทำให้เราไม่สบายได้ดังนั้นนะคะคุณครูแพลวอยากฝากเตือนเด็กๆนะทางต้นทางและปลายทางเลยเวลารับประทานขนมไม่ว่าจะเป็นขนมหวานหรือว่าขนมกรุบกรอบรับประทานแต่พอดีเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสียให้กับร่างกายและที่สำคัญเลยค่ะขนมหวานๆถ้ารับประทานเยอะๆฟันเป็นยังไงด้วยอย่างนั้นจะดีไหมคะไม่ดีดังนั้นนะคะหลังรับประทานอาหารนะคะอย่าลืมดูแลช่องปากและเหงือกของเราด้วยก็คือบ้วนปากแล้วก็แปรงฟันอย่างถูกต้องวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวไหมคะคุณครูแพลวขอเชิญพี่สโนค่ะเริ่มเลยลูก
1: เมื่อวานนั้นหนูไปดูทวดที่โรงพยาบาลค่ะ
0: คุณทวดเข้าโรงพยาบาลเป็นอย่างไรบ้างคะลูก
1: คุณทวดป่วยหนักค่ะ
0: ค่ะแล้วพี่สโนไปทำอะไรบ้างคะที่โรงพยาบาล
1: เอายาให้คุณทวดกินค่ะ
0: ค่ะดูแลคุณทวดก็คือนำยาให้คุณทวดรับประทานใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วได้ให้กำลังใจคุณทวดไหมคะ
1: ให้ค่ะ
0: สโนพูดว่ายังไงลูกขอให้คุณทวดยังไงคะ
1: ขอให้คุณทวดหายไวๆค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะดังนั้นนะคะอย่าลืมว่าเวลาที่มีคนในครอบครัวของเราป่วยนะคะเด็กๆก็สามารถให้กำลังใจนะคะแล้วก็ช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้เขาได้มีกำลังใจได้นะคะเอาปรบมือให้พี่สโนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปใครดีขอเชิญพี่ปอเช่ค่ะไหนดูซิพี่ปอเช่มีเรื่องราวอะไรเล่าเพื่อนฟังบ้าง
1: เมื่อวานแม่คืนหนูอ้วก
0: โอ้น้องอาเจียนแล้วเป็นยังไงลูก
1: พ่อหนูเอาสำลีแย่จมูกหนูก็ไม่กล้าหนูก็เลยไปอ้วกที่ล้างจานแต่หนูอ้วกไม่ออกแต่แม่หนูบอกว่าอ้วกติดหนึ่งเดี๋ยวพ่อเอาสำลีมาไม่แย่หนูแม่หนูก็เอาขยะมาให้หนูกินจากนั้นหนูแม่หนูก็เอามือมาลูบหลังหนูจากนั้นหนูก็อ้วกออกมาเลย
0: สำลีในที่นี้ค่ะเป็นเครื่องที่ตรวจไหมหรือว่ามันเป็นสำลีเหมือนคัตเติ้ลบัตรธรรมดาคะ
1: ตรวจ
0: อ๋อตรวจว่าเราเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นโควิดไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อที่ปอเช่ค่ะอาเจียนออกมามันอาจจะเกิดการระคายเคืองเวลาที่อุปกรณ์ในการตรวจนะคะแยงเข้าจมูกดังนั้นมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าตรวจแล้วไม่ขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็รับประทานยาแล้วก็พักผ่อนเนาะแล้ววันนี้ดีขึ้นหรือยังลูก
1: ดีขึ้นแล้วค่ะ
0: ใช่วันนี้ฝากเพื่อนๆดูแลพี่ปอเช่ด้วยนะคะค่ะปรบมือให้พี่ปอเช่ด้วยขออีกสักหนึ่งคนขอเชิญสบตาก่อนขอเชิญเป็นพี่แม็กครับมาเลยเสื้อลูกชายแม่โอเวอร์ไซส์มากเลยอ่ะใช่กำลังเป็นเทรนเริ่มเลยค่ะลูก
1: ตอนวันนั้นหนูหยุดแล้วหนูไปแมคโครหนูไปซื้อปลาแซลมอน
0: ไปห้างสรรพสินค้าแล้วก็ไปซื้อปลาแซลมอนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ปลาแซลมอนสีอะไรครับพี่แม็ก
1: สีส้ม
0: แล้วนำปลาแซลมอนไปประกอบอาหารอะไรคะลูก
1: เอาไปกินกับข้าวครับ
0: อ๋อทำให้สุกไหมหรือว่ากินดิบเลย
1: ทำให้สุกครับ
0: เยี่ยมเลยแล้วอร่อยไหมครับพี่แม็ก
1: อร่อยครับ
0: เยี่ยมเลยค่ะแล้วเวลาเราไปห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราจะวิ่งไปวิ่งมาได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ทำไมอะลูก
1: เพราะว่าเดี๋ยวหลงทางครับ
0: ใช่เลยค่ะปรบมือให้พี่แม็กด้วยเก่งมากๆเลย ต่อไปนะคะคุณครูแพลวก็อยากจะทราบจังเลยว่าวันนี้เด็กๆปลายทางมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากพวกเราบ้างดังนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันจากนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเด็กๆนะคะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้นะคะใกล้ที่จะปิดเทอมแล้วนะคะพี่ๆป.6เนี่ยก็เตรียมตัวขึ้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนนะคะมีการจัดงานนะคะเพื่อปัดชิมนิเทศนะคะกับพี่ป.6ด้วยอุ๊ยน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเด็กๆนะคะเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าในช่วงนี้ค่ะเด็กๆเนี่ยไม่รับประทานน้ำเย็นเลยเพราะว่ารู้สึกเจ็บคอแล้วก็ระคายคอก็เลยดื่มน้ำอุ่นๆแล้วก็รับประทานยาเป็นประจำขอให้หายไวๆนะคะต่อไปค่ะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: จ
0: ังหวะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: น่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องหาอะไรก่อนถูกต้องเลยแต่ว่าตอนนี้ได้พื้นที่หรือยัง
1: ย
0: ัง ทำยังไงดีล่ะคะโดยการค่อยๆ ยืนขึ้นทีนี้ถ้าหนูกางแขนเลยมันจะโดนใครคะ
1: โดน
0: เพื่อนๆถูกต้องเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะหาพื้นที่เป็นของตนเองเมื่อหนูได้พื้นที่เป็นของตนเองแล้วหนูต้องทำยังไงลูก
1: ย
0: ืนตัวตรงๆเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะพี่เตยเขาได้พื้นที่และเขายืนตัวตรงเป๊ะเลยพี่อนนท์คะเดี๋ยวล้มออกมาข้างหน้าดีกว่าลูกนี่ตรงนี้ก็ได้ค่ะไหนดูสิเด็กๆต้นทางหลายๆคนนะคะก็ได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วปลายทางล่ะคะมีเด็กๆปลายทางบางคนนะคะยังยืนชิดติดกันอยู่เลยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเคาะให้หนูขยับนะคะเรียบร้อยต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันนะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วๆบริเวณห้องได้อาจจะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

0: คุณครูแพลวขอถามพี่ BM หยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: กำลังซ่อมท่ออ
0: ะไรนะคะ
1: กำลังซ่อมท่อ
0: กำลังซ่อมท่อใช่ไหมน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วพี่แม็กล่ะคะ
2: กำลังเล่นดาบค
0: ่
2: ะ
0: กำลังเล่นดาบเหรอโอ้เยี่ยมเลยแล้วพี่การ์ตูนล่ะคะกำลังทำมันฝรั่งทอดใช่ไหมอู้น่ารับประทานมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเพื่อนๆปลายทางบอกว่ากำลังทำท่าทางขี่อูดอู้แล้วหนูล่ะคะอ๋อกำลังทำท่าทางเขียนสมุดอู้น่ารักมากๆเลยการ์ตูนคะเอาเสื้อเข้ากางเกงหน่อยลูก

0: ขอถามพี่สนูหยุดอยู่ในท่าอะไรคะ
1: กระต
0: ่ายนะคะแล้วพี่มาลีล่ะ
2: จ
0: ิ
2: งโจ
0: ้จิงโจ้ต้นน้ำล่ะ
2: กำล
0: ัง
2: ปล
0: ู
2: กต
0: ้
2: นไม
0: ้กำลังปลูกต้นไม้แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้กำลังทำท่าทางอาบน้ำแล้วหนูล่ะอุ้ยอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันกำลังทำท่าทางแต่งหน้าบิวตี้บล็อกเกอร์โน 1

ให้เด็กๆนั่งลงต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายปรบมือ1ครั้ง2ครั้งการเคลื่อนไหวตามคำบรรยายนะคะเด็กๆไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณครูแพรวนะคะจะบรรยายออกมาและให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับคำบรรยายนั้นสมมุติว่าคุณครูแพรวบอกว่ามีปลาน้อยอยู่ตัวหนึ่งแต่ทำท่าเป็นหมูได้ไหมสอดคล้องไหมล่ะไม่ดังนั้นเดี๋ยวจะดูว่าวันนี้ท่าทางใครนะคะเคลื่อนไหวได้สอดคล้องกับคำบรรยายน่ารักบ้างอ่ะยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นในวันที่สดใสเด็กๆ เตรียมตัวที่จะไปทะเลอู้วันนี้สดใสแดดจ้าแต่อากาศร้อนจังเลยเหยียบตัวไปทะเลดีกว่าจากนั้นเด็กๆจึงเดิน19เพื่อที่จะไปหยิบกระเป๋า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นตรงไหนที่ติดกันให้ถอยหลังก่อนกระจายกันก่อนกระจายกันก่อนเก่งมากๆเลยค่ะจากนั้นเด็กๆค่อยๆหยิบกระเป๋าชึบหยิบกระเป๋าเสร็จเปิดกระเป๋าหยิบชุดว่ายน้ำใส่เข้าไปหยิบน้ำใส่เข้าไปหยิบครีมกันแดดใส่เข้าไปหยิบชูชีพใส่เข้าไปหยิบอุปกรณ์ในการเล่นทรายใส่เข้าไปปิดกระเป๋าจิ๊บจากนั้นค่อยๆเอื้อมตัวเพื่อหยิบหมวกเอื้อมตัวขึ้นเอื้อมตัวขึ้นอุ๊ยหมวกอยู่สูงจังเลยหยิบหมวกได้ก็จึงสวมหมวกชึบจากนั้นเด็กๆก็ค่อยๆเดิน15ก้าวเพื่อออกจากบ้าน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0: 14 15จากนั้นว้าเหนื่อยจังเลยไปยืนรอรถที่หน้าบ้านดีกว่าจึ๊บๆเด็กๆมองไปทางซ้ายยังไม่มามองไปทางขวาก็ยังไม่มามองไปซ้ายอีกทีรถมาแล้วจากนั้นเมื่อรถจอดเด็กๆจึงเปิดประตูแล้วขึ้นไปนั่งและปิดประตูและไม่ลืมที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยจากนั้นรถก็ค่อยๆเคลื่อนตัวขับออกไปช้าๆรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาเข้าทางลูกลังตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กจากนั้นเด็กๆก็ถึงทะเลจอดรถแล้วค่อยๆเปิดประตูลงไปจากนั้นเด็กๆ เดินอีก19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หุ้ยน้ำทะเลใสจังเลยแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนชุดว่ายน้ำเลยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดว่ายน้ำก่อนเด็กๆจึงค่อยๆหาร่มเงาหาร่มเงาหาร่มเงาแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำชึบใส่ชูชีพทาครีมกันแดดจากนั้นเด็กๆค่อยๆย่องค่อยๆย่องค่อยๆย่องย่องนะย่องต้องย่อตัวหรือเปล่าจากนั้นค่อยๆลงไปในน้ำลงไปในลงไปในน้ำลงไปในน้ำแล้วค่อยๆว่ายค่อยๆว่ายว่ายว่ายว่ายแล้วว่ายไปหาพื้นที่แล้วนั่งลงในท่าที่สบายพี่แม่ขยับไปอีกหน่อยหนึ่งขอบคุณค่ะนายดูซิได้พื้นที่หรือยังเดี๋ยวการ์ตูนมานั่งทางนี้นะลูกมาเลยชึบหดขาก่อนเรียบร้อยทีนี้นะคะวันนี้ไม่มีใครใส่กระโปรงให้ดึงกางเกงให้สวยๆเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรวนะนับ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาคุณครูแพลวขอถามพี่แสนดีค่ะ
1: จะเอามือไปแตะ
0: ป
1: ลายเท้าค่ะอ๋อ
0: เอามือไปแตะปลายเท้านะคะแต่ถ้าไม่ถึงให้ก้มตัวให้เยอะที่สุดใช่ไหมแสดงว่าขาต้องตรงไม่งอนะคะถ้าใครแตะไม่ถึงปลายเท้าก็ยืดไปให้เยอะที่สุดนับ1ถึงเท่าไหร่ดีคะ10นะคะภาษาอะไรล่ะลูกได้ค่ะนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอถามเป็นพี่ใบเตยอ๋อที่ก้มตัวลงไปใช่ไหมทีนี้หนูนั่งขัดสมาธิเพื่อนบอกว่าให้ยืดแขนแล้วก็ก้มตัวนับ1ถึง10ได้ไหมคะเตยภาษาอะไรดีคะ

ภาษาจีนได้เลยค่ะเอาก้มตัวลงไปนับเป็นภาษาจีนอีเออซานซื่ออู่ลิ่วชีป้าจิ๋วฉือถามเพื่อนๆปลายทางบ้างเพื่อนๆปลายทางคะวันนี้เราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อยังไงดีอ๋อเพื่อนๆปลายทางบอกว่าอยากร้องเพลงสมาธิเลยได้ค่ะลมหายใจค่ะ

เบาไหนดูซิว่าใครจะสามารถนั่งสมาธิได้นิ่งบ้างเขาจะต้องเป็นคนที่เก่งมากๆแน่ๆเลยไหนดูซินิ่งหรือยังนะวันนี้เพื่อนๆหลายคนเก่งมากๆเลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางเลยทีนี้นะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นสำรวจซิว่าเพื่อนๆลืมตาทุกคนหรือยังลืมตาแล้วจากนั้นนะคะให้ค่อยๆยืนแล้วกลับไปนั่งที่นั่งตักกันไม่ได้นะลูกใช่ไหมเราอย่าซ้อนกันหนูที่เราเยอะแยะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้เราเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาแบบใดคะน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องเลยค่ะเรานะได้ไปสำรวจนะคะแล้วก็สังเกตกันมาแล้วใช่ไหมว่าสภาพอากาศในฤดูร้อนเนี่ยมันเป็นอย่างไรจำได้ไหมคะว่าอากาศเป็นยังไงล่ะลูกมันร้อนถูกต้องเลยค่ะแล้วเมื่ออากาศร้อนนะคะหรือว่าฤดูร้อนมาถึงเนี่ยทั้งคนนะคะพืชแล้วก็สัตว์เนี่ยล้วนที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมินะคะหรือว่าอากาศเนี่ยที่เราได้เผชิญซึ่งในวันนี้คุณครูแพรวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะการแต่งกายและการดำรงชีวิตของคนสัตว์พืชเวลาที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะการแต่งกายของเราเนี่ยมันควรจะต้องเป็นยังไงล่ะขอถามการ์ตูนมาเลยการ์ตูนคะเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยการ์ตูนคิดว่าการแต่งกายมันควรจะต้องเป็นยังไงล่ะ
1: ไม่เสื้อหนาแล้วก็ไม่กางเกงหมาค่ะ
0: ไม่ใส่ชุดหรือว่าเครื่องแต่งกายที่มันมีความหนาจนเกินไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าใส่หนาเนี่ยมันจะระบายความร้อนได้ดีไหมคะ
1: ไม่ดีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้การ์ตูนด้วยจริงอย่างที่พี่การ์ตูนพูดเพราะว่าถ้าเราใส่ชุดที่มันหนาจนเกินไปเช่นใส่เสื้อแบบหูยกันหนาวมากๆเลยใส่กางเกงหนามากๆเลยใส่รองเท้าบูทปื๊ดขึ้นมาใส่ผ้าพันคอไปอีกใส่หมวกไหมพรมแบบนี้เนี่ยเหมาะสมกับฤดูร้อนไหมคะ
2: ไม่เหมาะค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เลยค่ะไม่เหมาะสมเลยเพราะว่าถ้าหากว่ามันร้อนจนเกินไปแล้วเราไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเป็นยังไงได้

เป็นลมหน้ามืดไปเพราะว่ามันไม่ระบายความร้อนนั่นเองค่ะและในวันนี้คุณครูแพลวมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนั่นก็คือมาแต่งตัวกันเถอะนะถ้าพูดถึงการแต่งตัวเนี่ยมันจะต้องมีอะไรด้วยล่ะชุดถูกต้องและในวันนี้คุณครูแพลจะชวนเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางมาแต่งตัวหรือว่าแต่งกายให้มันเหมาะสมกับฤดูร้อนแต่ว่า

0: ตอนนี้นะคะราวเครื่องแต่งกายของเราเนี่ยได้มาเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณครูแพลวนะคะจะขออาสาสมัครนะคะเพื่อออกมาเป็นหุ่นเพื่อใส่เสื้อผ้าแล้วก็เป็นนายแบบสำหรับในการเดินด้วยใครจะออกมาช่วยได้บ้างนะขอเชิญพี่เบคอนครับมาเลยนายแบบกิตติมศักดิ์ใช่ทีนี้คุณครูแพลวต้องการฝ่ายคอสตูมมาช่วยนายแบบแต่งตัวซะหน่อยขอเชิญพี่ปั้นฮะไม่พอขออีกคนหนึ่งขอเชิญมือโปรแฟชั่นพี่ปอเช่ครับนี่ก็ตัวตึงด้านแฟชั่นทีนี้ขยับชิดกันมาหน่อยหนุ่มโอเคคุณครูแพลวนะคะจะให้พี่เบคอนนะคะเขาเป็นคนที่ต้องใส่ชุดนะคะส่วนพี่ปั้นแล้วก็พี่ปอเช่เป็นคนไปเลือกเครื่องแต่งกายแล้วมาใส่ให้กับใครพี่อะไรเบคอนเมื่อแต่งกายเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้พี่เบคอนเนี่ยเขาเดินให้เด็กๆได้รับชมดีไหมดีอ่ะสองคนนี้สไตลิสต์ที่เก๋ไก่ที่สุดเลือกเลยค่ะเบคอนบอกภาวนาอย่าหยิบกระโปรงใช่ไหมหยิบกระโปรงลายดอกมาแล้วยุ่งเลยใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆเขาช่วยกันนะคะหนูเอาเสื้อออกจากไม้แขวนเลยค่ะยืนฝั่งนี้เลยลูกปั้นช่วยเพื่อนใส่เสื้อมาสวมเข้าไปอีกข้างหนึ่งคะเหล่ท่อเป็นบ้าใช่ไหมเหล่ท่อหล่อเท่ใช่ครูแพลวช่วยครูแพลวช่วยหนูสังเกตเห็นไหมว่าเครื่องแต่งกายที่เพื่อนเขาเลือกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันหนาหรือมันบางมันบางเหมาะสมกับสภาพอากาศไหมคะเหมาะสมทำไมเพื่อนเขาไม่เลือกตัวนี้ล่ะทำไมล่ะทำไมเพื่อนเขาไม่เลือกตัวนี้เพราะมันทำไมมันหนาถูกข้างไหมว่าอ่ะช่วยพี่ปอเช่ช่วยเพื่อนหน่อยลูกจับเพื่อนหน่อยอ่ะอีกข้างหนึ่งเป็นไงขอหมวกสักใบหนึ่งเร็วเอาลูกไปไหนได้บ้างไปไหนได้บ้างทีนี้สไตลิสต์คะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลือกได้เก๋กู้ที่สุดหนูคิดว่าชุดที่เพื่อนเลือกเนี่ยเหมาะสมกับฤดูร้อนไหมมาดูกันทีละอย่างเลยหมวกนะคะเราเอาไว้ใช้กันอะไรนะกันแดดถูกต้องเลยค่ะแล้วก็เสื้อผ้านะคะที่เพื่อนเลือกมาเนี่ยก็เสื้อเนี่ยเป็นแขนสั้นหรือแขนยาว
1: แขนส
0: ั้
1: น
0: ถูกต้องค่ะกางเกงเป็นขาสั้นหรือขายาวคะ
1: ขาส
0: ั้
1: น
0: ใช่ค่ะเวลาที่สวมใส่นะคะมันก็จะระบายอากาศนะคะได้ดีแล้วก็ซับเหงื่อได้ดีด้วยมันก็จะทำให้ใส่แล้วสบายตัวนั่นเองค่ะก็พอจับเนื้อผ้านะคะก็ไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปสามารถระบายความร้อนแล้วก็ซับเหงื่อได้ดีเวลาที่นะคะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งถ้าหากว่าเจออากาศร้อนๆเนี่ยมันก็จะสบายตัวใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วเขาเลือกอะไรมาด้วย
1: หมวก
0: แล้วคิดว่าเลือกหมวกมาใช้กันอะไรลูก
1: ใช้ก
0: ัน
1: แดด
0: ใช่ทีนี้เดี๋ยวรบกวนนะคะโมเดลไปเดินแบบให้เพื่อนเขารับชมหน่อยว่าเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนของเราเนี่ยมันเหมาะสมแค่ไหนเริ่มเลยฮะตึดตึดตึดอ่ะ1 2 3นี่เดินอ่ะมาโพสต์1แมตช์1 2 3โชว์เป็นไงน่ารักไหมน่ารักต่อไปเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยเขาได้ไปทำกิจกรรมกันบ้าง

0: หลังจากที่เด็กๆนะคะได้เลือกเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนแล้วนะคะสรุปแล้วว่าในฤดูร้อนเนี่ยเราควรที่จะแต่งกายเป็นอย่างไรขอถามพี่โอติค่ะโอติครับจากที่เราเนี่ยได้แต่งกายเพื่อนๆไปนะคะบอกเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางหน่อยเลือกเครื่องแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสมในฤดูร้อนลูก
1: ใส่เสื้อให้แบบเป็นร้อนค่ะไม่ใช่ใส่เสื้อกันหนาวครับ
0: ใช่ให้เหมาะสมก็คือใส่นะคะเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีซับเหงื่อได้ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนด้วยและนอกจากเสื้อผ้าแล้วนะคะเรายังมีอุปกรณ์นะคะหรือว่าเครื่องมือที่ทำให้เราเนี่ยกันแดดได้เช่นอะไรคะหมวกหรือกางอะไรด้วยร่มกางร่มค่ะแต่ถ้าเป็นร่มใสๆจะกันแดดได้ไหมล่ะไม่ได้ก็จะต้องเป็นร่มนะคะที่กันรังสี UV ได้ด้วยและที่สำคัญเลยนะคะในฤดูร้อนนะคะแดดค่อนข้างที่จะแรงมากเด็กๆอาจจะหาครีมกันแดดนะคะเพื่อทานะคะเพื่อป้องกันผิวของเราจากแสงแดดหรือหลีกเลี่ยงนะคะวันที่อากาศร้อนจัดตอนเที่ยงเนี่ยเราจะออกไปเล่นที่กลางสนามเลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าแสงแดดเนี่ยแรงมากอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สบายได้นะคะต่อมานอกจากมนุษย์แล้วนะที่จะต้องปรับตัวให้เข้าสู่ร้อนพืชต่างๆนะคะหรือว่าต้นไม้ต่างๆนะคะที่เขาอยู่ในอากาศร้อนๆเนี่ยมันก็มีการปรับตัวเหมือนกันเช่นนี่เลยนะรู้จักไหมคือต้นอะไร
2: กระบองเพชร
0: ถูกต้องกระบองเพชรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้มีใบใช่ไหมใช่แล้วมันมีอะไรแทนล่ะ
2: หน
0: ามถูกต้องค่ะหนามของกระบองเพชรเนี่ยก็ทำหน้าที่คล้ายๆใบนั่นแหละก็คือจะมีการคายน้ำเหมือนกันเลยแต่ว่ากระบองเพชรนะคะลูกมันจะเป็นพืชที่อยู่ตามสภาพอากาศที่มันร้อนมันแรงใช่ไหมคะดังนั้นค่ะการที่เขาปรับตัวหรือพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเนี่ยมีรูปร่างลักษณะที่เหมาะสมกับฤดูร้อนหรือว่าสภาพอากาศที่ร้อนแต่ถ้าเป็นในส่วนของต้นไม้ปกติเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าต้นไม้บางชนิดนะคะเขาจะเริ่มผัดใบผัดใบในที่นี้คือใบมันทำไมลงมามันร่วงหล่นลงมาเพื่อลดการคายน้ำนั่นเองค่ะแล้วที่สำคัญเลยนะคะต้นไม้บางชนิดนะคะในฤดูร้อนเนี่ยมีออกดอกด้วยนะเช่นในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีดอกสีเหลืองๆเวลาไปตามต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นว่าออกดอกสวยงามมากๆเลยเด็กๆรู้จักไหมว่าคือต้นอะไรต้นคูนหรือว่าดอกคูนนั่นเองลูกจะเป็นสีเหลืองอยู่ตามริมทางในช่วงฤดูร้อนนะคะเดือนเมษายนเนี่ยถ้าใครได้ไปต่างจังหวัดนะจะเห็นว่าตามริมถนนค่ะจะมีดอกสีเหลืองสวยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็มีต้นไม้หรือว่าผลไม้บางชนิดนะที่ออกพืชออกผลเนี่ยได้ดีในฤดูร้อนเช่นอะไรบ้างผลไม้ที่มีขนาดใหญ่หนามเยอะๆกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เลยมาทึกฤดูร้อนทุเรียนใช่เด็กๆจะสังเกตเห็นใช่ไหมพอเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยทุเรียนเนี่ยจะเริ่มออกมาแล้วและที่หัวหินของเราที่ขึ้นชื่อมากๆเลยทุเรียนอะไรป่าอะไร
2: ปา
0: ราอูถูกต้องนอกจากทุเรียนแล้วนะคะผลไม้ในฤดูร้อนที่ออกได้ดีเลยนะก็จะมีมังคุดนะคะลำไยลองกองแล้วก็สีแดงๆมีขนเยอะๆๆๆเลยลิ้นจี่แล้วก็อะไรงอนั่นเองเห็นไหมฤดูร้อนเนี่ยก็มีประโยชน์นะเพราะว่าผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยมันก็เยอะตามขึ้นไปด้วยใช่ไหมคะใช่เลยต่อมานี่เลยค่ะแหล่งน้ำ

0: น้ำเนี่ยในป่าแหล่งน้ำมันก็จะค่อยๆลดลงน้ำที่ขังอยู่มันอาจจะเกิดการแห้งฝูงสัตว์อาจจะเกิดการย้ายถิ่นเพื่อหาแหล่งน้ำนะคะให้มันเหมาะสมซึ่งแหล่งน้ำนะคะตามธรรมชาติแล้วอะค่ะเด็กๆขาเวลาที่เราไปเที่ยวน้ำตกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยไปเที่ยวที่หน้าร้อนใช่ไหมเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยเยอะเหมือนหน้าฝนดังนั้นนะคะสัตว์ที่อยู่ในป่านะคะเขาก็ต้องปรับตัวเช่นกันเช่นเขาอาจจะต้องเดินเพื่อหาแหล่งน้ำเพื่อประทังชีวิตหรือในบางส่วนนะคะตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะปิดเพื่อปรับปรุงแล้วก็ฟื้นฟูประเด็นคือน้ำมันไม่ค่อยมีด้วยแหละถ้าเป็นน้ำตกแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะหน้าร้อนคนนิยมไปเที่ยวที่ไหนใกล้ๆเลยทะอะไร
1: ทะเล
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าทะเลนะคะน้ำเนี่ยมันมีตลอดทั้งปีใช่ไหมแล้วก็มีอากาศที่สดชื่นด้วยซึ่งถ้ามีเวลาว่างก็สามารถไปเที่ยวได้แต่ไปคนเดียวได้ไหมล่ะ
1: ไม
0: ่ได้ใช่ฤดูร้อนก็มีทั้งวัฒนธรรมและประเพณีที่มันสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับฤดูกาลด้วยแต่ที่สำคัญเลยเด็กๆจะต้องดูแลสุขภาพตนเองด้วยเพราะว่าหน้าร้อนนะคะก็เป็นหนึ่งฤดูที่ทำให้เด็กๆป่วยบ่อยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยวันนี้สนุกไหมคะแต่ต่อไปก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรวนะคะขนมจีบซาลาเปาขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะปลาทองโกเยี่ยมเลยค่ะโดยกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ

0: และกิจกรรมที่4ค่ะประดิษฐ์ต้นกระบองเพชรนั่นเองหูแค่ฟังชื่อเนี่ยก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะกระดาษนะคะซึ่งวันนี้คุณครูแพลวจะใช้เป็นกระดาษการ์ดนะคะหรือว่าใช้เป็นกระดาษร้อยปอนด์ก็ได้ค่ะนี่เลยซึ่งวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะใช้เป็นกระดาษที่มีความแข็งนะเพราะว่าเราต้องการให้มันตั้งได้นั่นเองค่ะถ้าหากว่าไม่มีนะคะคุณครูปลายทางอาจจะใช้เป็นกระดาษหลังรูปกระดาษชานอ้อยหรือว่ากระดาษหลังก็ได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกระดาษลังนะคะกระดาษลังอันนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถตัดไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะขนาดไม่ต้องใหญ่มากนะคะต่อมาค่ะก็จะมีนะคะสีเทียนนะคะเอาไว้ใช้ในการระบายแล้วก็วาดนั่นเองค่ะต่อมาอะไรเอ่ยเด็กๆกรรไกรปลายมนนะคะและเราก็มีนี่เลยกาวและไม้ทาเด็กๆรู้จักอันนี้ไหมลูกปอมปอมนะคะหรือคุณครูปลายทางอาจจะใช้เป็นสำลีก็ได้นะคะต่อมาถ้ามือเราเลอะกาวทำยังไงเช็ดที่ไหนถูกต้องเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตกันขอขยับขยับก่อนใช่เตรียมกาวด้วยเปิดปึ้งนี่เลยค่ะเด็กๆบอกทำไมเปิดทุลักทุเลจังใช่ไหมได้ยินได้ยินคิดในใจก็ได้ยินอะอย่างแรกเลยนะคะเรามีสิ่งนี้ค่ะซึ่งก็คือกระดาษลังนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะมันถูกตัดไว้2ชิ้นเดี๋ยวครูแพลวเอาให้ดูนี่เลยค่ะกระดาษลังนะคะจะถูกตัดเอาไว้นะคะแล้วก็ทำการตัดเป็นร่องเอาไว้เด็กๆเห็นใช่ไหมเวลาทำหนูไม่ต้องแยกชิ้นออกมานะคะคุณครูเขาก็ใส่เข้าไปให้หนูแล้วแบบนี้เวลาที่ใช้มันก็จะตั้งได้แบบนี้หนูเห็นใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะกระดาษลังหนูเอาวางไว้ก่อนจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นกระดาษการ์ดนะคะหรือว่ากระดาษร้อยปอนด์ในการมาวาดเป็นกระบองเพชรก่อนอย่างแรกเลยนะคะคุณครูแพลวจะใช้เป็นสีดำสีดำก็ได้กระบองเพชรวาดอย่างไรไม่ยากเลยค่ะให้หนูวาดโค้งโค้งโค้งนะลากขึ้นโค้งแล้วทำยังไงลากลงจากนั้นปุ๊บกระบองเพชรนะคะมันจะมีหลายขนาดอันเล็กไปแล้วใช่ไหมครูแพลวก็ทำอันใหญ่บ้างปุ๊บจากนั้นใช้สีทำอย่างไรระบายระบายนี่เลยค่ะแต่สิ่งที่จะบอกวันนี้ระบายนะคะไม่ใช่ระบายข้างเดียวนะให้ระบายสองข้างให้หนูระบายด้านหนึ่งให้เสร็จก่อนนะคะนี่เลยระบายถ้าหนูอยากได้กระบองเพชรที่มันสีเข้มหนูก็ทำไม
1: ระบายซ
0: ้ำระบายซ้ำเดี๋ยวทำให้ดูอันนึงก่อนจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กรรไกรปลายมนทำไมตัดออกมาชึบเวลาตัดนะคะระมัดระวังด้วยทีนี้คุณครูแพลวบอกเด็กๆว่าเราจะไม่ระบายข้างเดียวใช่ไหมอีกข้างหนึ่งทำยังไงใช่ค่ะคว่ำมันลงค่ะเดี๋ยวคว่ำกระดาษแบบนี้ก็ได้คว่ำมันลงจากนั้นก็ทำไมระบายสีทั้งสองด้านเลยชึบชึบชึบชึบชึบชึบนี่เลยค่ะเวลาหนูระบายหนูใจเย็นๆนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นมันจะเป็นแบบเมื่อสักครู่ทำไมคะกระดาษมันจะพะเยอะแล้วถ้าสมมุติว่าหนูระบายแล้วมันโดนโต๊ะอะค่ะเวลาที่หนูเก็บอุปกรณ์หนูต้องทำไมด้วยเช็ดนะคะทีนี้เมื่อเราได้กระบองเพชรทั้งสองด้านแล้วนะคะเวลาจะติดนะคะคุณครูแพลวอยากให้หนูใช้กรรไกรนี่แหละตัดมันหน่อยนี่เลยตัดมันถ้าหนูจะต้องเอาเป็นฐานคุณครูแพลวอยากให้หนูตัดแบบนี้ ตัด2ทีให้มันเป็นเล็กๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทำไมแบบนี้เพราะว่ากระดาษลังมันใหญ่นะคะทีนี้ค่ะเราก็จะเอามาใช้กับกระดาษลังหนูก็ทากาวนิดหนึ่งระหว่างร่องเนี่ยค่ะทานิดหนึ่งเพื่อที่จะเชื่อมเวลาที่เราใส่เข้าไปมันจะได้อยู่อ่ะเสียบเข้าไปปึ้งทีนี้เราได้ฐานข้างล่างแล้วใช่ไหมคุณครูแพลวต้องการต่อกระบองเพชรให้มันสูงขึ้นคุณครูแพลวก็ตัดอีกอันออกมาใช่ไหมคะเดี๋ยวขอระบายสีก่อนต้องระบายสีเพราะว่ากระบองเพชรส่วนใหญ่มันมีสีอะไรคะ
1: เขียว
0: เวลาระบายนะคะระบายกี่ด้าน2ด้านตัดออกมาก่อนก็ได้นะนี่เลยคุณครูแพลวขอระบายด้วยความรวดเร็ว

เร็วนะแต่เด็กๆนะคะครูแพลวเชื่อมั่นว่าหนูสามารถระบายได้สวยกว่าคุณครูแพลวเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูมีเวลามากกว่าใช่ไหมใช่ทีนี้หนูตัดออกมาค่ะฮึบตัดชึบๆนี่เลยทีนี้ถ้าหนูต้องการนะคะเสริมกระบองเพชรให้มันสูงขึ้นหนูไม่จำเป็นต้องตัด2ทีเหมือนสักครู่หนูตัดแค่ทีเดียวค่ะฉึบแค่นี้จากนั้นนะคะให้ทำยังไงเสียบใช่ก่อนเสียบให้อ้าออกนิดนึงใช่ใส่กาวไปหน่อยนึงจะได้ไม่หลุดออกมานี่ทาสักด้านนึงก็ได้ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะจากนั้นเสียบเข้าไปชึบเป็นไงกระบองเพชรสูงขึ้นหรือยังสูงขึ้นแล้วทีนี้ถ้าเราจะทำหนามกระบองเพชรล่ะทำยังไงให้ทำยังไงกระดาษที่เหลือของเรานี่ล่ะค่ะเด็กๆขาไม่ยากเลยตัดค่ะตัดให้มันเป็นทำไมถูกตัดให้มันเป็นเส้นๆถ้ายาวให้ทำยังไงให้เล่มออกนั่นเองค่ะแล้วเราก็สามารถใช้กระดาษสีขาวอันนี้นะคะมาติดให้เป็นอะไรได้หนามกระบองเพชรคุณครูแพลวมีอันที่สมบูรณ์มาให้เด็กๆได้สังเกตเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนนับพร้อมกัน1 2 3ท่าแดสวยไหมคะสวยหนูมองนะคะตัวที่เป็นฐานนะคะเราจะตัดให้มันเป็น2แฉกออกมาใช่ไหมแต่ส่วนข้างบนนะคะตัดแค่ทีเดียวก็พอทีนี้นะคะเมื่อเราตัดหนามกระบองเพชรติดแล้วคุณครูแพลวอยากให้หนูใช้สิ่งนี้คืออะไรลูกปอมปอมนะคะเพื่อติดเป็นดอกกระบองเพชรรู้ไหมว่ากระบองเพชรนะคะมันมีดอกแล้วมันออกลูกได้ด้วยเนี่ยใช่ไหมนี่เลยค่ะติดเข้าไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงสวยไหมคะสวยกิจกรรมนี้นะคะเราจะทำทั้งสิ้น2วันดังนั้นถ้าวันนี้ไม่เสร็จเด็กๆไม่ต้องเครียดสามารถนำมาทำตอนบ่ายนอกเวลาได้หรือว่าพรุ่งนี้นะคะถ้าใครยังไม่ทำก็สามารถไปทำพรุ่งนี้ได้ดังนั้นวันนี้นะคะถ้าเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งวันนี้ขอเปิดเป็นมุมบทบาทสมมุติค่ะ

คนดีเด็กๆนะคะมีความตั้งใจในการทำผลงานกันทุกๆคนเลยค่ะน่าชื่นชมมากๆเลย

0: วันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคนแรกขอเชิญเป็นพี่ลุ้นใช่ไหมพี่ใบเตยค่ะใบเตยหยิบมาเลยลูกมาโอเคค่ะใบเตยคะวันนี้นำเสนอผลงานอะไรคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: น้องวาดเป็นอะไรคะลูก
1: วาดเป็นคนมาทะเลค่ะ
0: ทะเลของใบเตยมีอะไรบ้างคะ
1: มีกระบองเพชรค่ะมีทรายค่ะแล้วก็มีคนค่ะแล้วก็มีต้นมะพร้าวค่ะมีพระอาทิตย์ค่ะ
0: แล้วตรงนี้คืออะไรลูก
1: เรือค่ะ
0: เรือนะคะมีธงชาติไทยปักอยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะเตยชอบผลงานตนเองไหมลูก
1: ชอบค่ะ
0: น้องชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
1: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันสมจริงค่ะ
0: เห็นด้วยเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ตรงไหนขอถามสโนค่ะ
3: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: เพราะอะไรอ่ะลูก
3: เพราะว่าด
0: ู
3: สมจริงแล้วก็มีรายละเอียดด้วยค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากเลยลูกคนต่อไปใครดีนะขอเชิญเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะ

0: มาเลยเชิญค่ะวันนี้หนูทำผลงานอะไรมาคะ
1: สีน้ำค่ะ
0: สีน้ำนะคะหนูวาดเป็นภาพอะไรมาคะ
1: ภาพคนกำลังไปเดินสวนดอกไม้ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงลูก
1: น่ารักค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วดอกแล้วสวนของหนูมีอะไรบ้างล่ะคะ
1: มีต้นไม้แล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มีคนแล้วก็ต้นบลูเบอร์รี่แล้วก็มีต้นแอปเปิ้ลค่ะแล้วก็มีดวงอาทิตย์แล้วก็มีนก
0: ค่ะแล้วหนูชอบผลงานของตนเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนมากที่สุดลูก
1: ชอบหมดเลยค่ะ
0: ทำไมอะคะ
1: เพราะว่าน่ารักค่ะ
0: เยี่ยมเลยเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ขอถามขอถามโอติโอติชอบตรงไหนครับทำไมอะครับแล้วรายละเอียดเป็นยังไงเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยคนต่อมาใครดีคะขอเชิญพี่ปริมค่ะไหนดูซิว่าวันนี้ปริมเขาจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนวางบนมือเลยลูกเยี่ยมคุณครูแพลวหันด้านไหนดีด้านนี้แล้วกันพี่ปิมคะวันนี้ทำผลงานอะไรมาคะ
3: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: หนูทำเป็นกิจกรรมที่ประดิษฐ์ต้นกระบองเพชรใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: หนูชอบผลงานของตนเองไหมคะ
3: ชอบค่ะ
0: หนูชอบตรงไหนมากที่สุดลูก
3: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ทำไมอะคะ
3: เพราะว่ามันสมจริงค่ะ
0: เห็นด้วยเลยค่ะแล้วปิมก็ตั้งใจทำมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆชอบผลงานพี่ปิมไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคุณครูแพลวขอถามเป็นพี่ปอเช่ปอเช่ชอบผลงานของเพื่อนตรงไหนคะลูก
4: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ทำไมอะลูก
4: เพราะพี่ปิมตั้งใจทำหน
0: ัง
4: ประเทศด้วย
0: โอ้เยี่ยมเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยและคนสุดท้ายขอเชิญพี่โอติค่ะมาเลยค่ะคุณครูแพลวต้องหันหน้าทางไหนลูกทางนี้นะได้เลยโอติครับวันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาครับ
5: ปั้นดินน้ำมันครับ
0: น้องปั้นเป็นอะไรครับลูก
5: เต็นท์ครับ
0: อ๋อเข้าค่ายพักแรมก็คือเต็นท์ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
0: แล้วมีอะไรบ้างครับ
5: มีไฟครับ
0: อยู่ตรงไหนลูก
5: ตรงนี้ครับ
0: ครับแล้วมีอะไรอีก
5: มีต้นไม้ครับ
0: ครับ
5: แล้วก็มีเครื่องตกแต่งที่เป็นแบบนี้
0: เยี่ยมเลยค่ะโอติชอบผลงานของตนเองไหมลูก
5: ชอบค่ะ
0: โอติชอบตรงไหนมากที่สุดครับ
5: ชอบตรงไฟครับ
0: ทำไมอ่ะ
5: เพราะว่ามันเท่ค่ะ
0: เพราะว่ามันเท่แล้วมันก็สมจริงด้วยไหมลูก
5: สมจริงค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะโอติอยากเพิ่มเติมอะไรตรงไหนอีกไหม
5: ไม่แล้วค่ะ
0: ชอบแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: ถามเพื่อนๆบ้างเพื่อนๆชอบไหมลูก
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนคุณครูแพลวขอถามพี่แม็กทำไมครับ
6: เพราะว
0: ่
6: าสวย
0: เพราะว่าสวยใช่ไหมแล้วก็สมจริงไหมแม็ก
6: สมจริง
0: เยี่ยมเลยแม็กอยากให้เพื่อนปั้นอะไรเพิ่มตรงไหนอีกไหม
6: ไม
0: ่แล้วเนาะโอเคปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเก่งกันทุกๆคนเลยต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆนะคะไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เวลาเล่นเกมหนูเล่นกับใครคะลูก
1: เพื่อน
0: เราจึงต้องรู้จักกันและรู้จักกันเก่งมากๆเลยค่ะและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือเกมนี้เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่38ฤดูร้อนชื่อเกมจับคู่หาความสัมพันธ์ภาพแบบอุปมาอุปไมยโอ้แค่ชื่อก็ยาวแล้วใช่ไหมคะแต่เกมนี้นะคะไม่ยากอย่างที่คิดให้เด็กๆมาสังเกตร่วมกันก่อนค่ะนี่เลยตอนนี้นะคะเกมของเราเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มของภาพนะคะที่เป็นภาพหลักหรือในส่วนของโจทย์นะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคำตอบดังนั้นเดี๋ยวเราจะมากระจายชิ้นส่วนของเกมกันค่ะชื่ออ่ะเดี๋ยวเราจะมากระจายชิ้นส่วนของเกมกันก่อนค่ะขอกระจายสักกี่โจทย์ดี3แล้วกันวันนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะอยากให้เล่นโจทย์นี้ท้าทายไปเลยอย่าทำเสียงท้อแท้รู้สึกไม่สบายใจอ่ะเดี๋ยวขอขยับก่อนเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นด้วยโอเคนะชึบแต่ว่าจริงๆนะคะมันก็จะมีชิ้นส่วนเยอะกว่านี้แต่ว่าขอกระจายในส่วนที่มีก่อนชวบอยู่ไหนวะตึ๊บตึ๊บชึบชึบชึบสักครู่นะคะชึบแล้วก็ชึบมีใครอยากออกมาช่วยไหมขอเชิญเป็นพี่ปอเช่ครับมาไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนปอเช่ครับปอเช่ดูที่โจทย์แรกก่อนปอเช่คิดว่าเราควรที่จะนำคำตอบไหนมาครับเพราะอะไรช่วยบอกหน่อย
2: เพราะว่าอันนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้จะมาอยู่ตรง
0: อ่ะเดี๋ยวนะอ่ะค่อยๆมองอ่ะเอาใหม
2: ่อันนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วจากนั้นก็มาอยู่ตรงนี้จากนั้นก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้

0: ขอเชิญขอเชิญพี่ฟ้าใสค่ะฟ้าใสจ๋าหนูคิดว่าภาพต่อไปเนี่ยควรนำคำตอบอะไรมาใส่ดีเพราะอะไรคุณครูแพลวขอคำตอบด้วย
1: เพราะว่าอันนี้อยู่อันนี้อยู่ตรงนี้แล้วอันนี้ก็อยู่ข้างบนแล้วก็อันนี้ก็อยู่ด้านบนค่ะแล้วก็อันนี้อยู่ด้านล่างค่ะ
0: ถูกไหมเพื่อนๆถูกต้องค่ะปรบมือดังๆเลยเก่งมากๆเกมนี้นะคะไม่ยากแต่ให้เด็กๆนะคะใช้กระบวนการการสังเกตและกระบวนการคิดแบบอุปมาอุปไมยลองสังเกตดูทั้งโจทย์ก่อนจากนั้นค่อยหาคำตอบถ้าไม่เข้าใจให้ถามใคร
2: คุณคร
0: ูถูกต้องเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำนะคะรวมถึงใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: กันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะตั้งใจเล่นเกมการศึกษากันทุกๆกลุ่มเลยค่ะมีความสามัคคีกันมากๆเลยแล้วในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีใครอยากออกมาช่วยสรุปบ้างขอเชิญพี่อนนท์ครับมาอนนท์จ๋าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรจ๊ะ
1: การแต่งกาย
0: ครับและการดำรงชีวิตของใคร
1: ของคนสัตว
0: ์แล้วก
1: ็พื
0: ชเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะเริ่มที่กิจกรรมแรกเลยก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆนะคะก็สามารถเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีความกล้าแสดงออกกันทุกๆคนเลยค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและสามารถเคลื่อนไหวคิดท่าทางให้สอดคล้องกับคำบรรยายได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและกิจกรรมที่3นะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งกายนะคะและการดำรงชีวิตนะคะทั้งของคนสัตว์และก็พืชว่าในโลกใบนี้นะคะเมื่อฤดูการเปลี่ยนไปนะคะเราก็ควรที่จะปรับตัว

0: ให้เข้ากับฤดูกาลเพื่อให้ง่ายต่อการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีความรับผิดชอบกันทุกๆคนเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษาวันนี้นะคะเกมใหม่ของเรานะคะต้องใช้ทักษะการสังเกตนะคะและการคิดแบบอุปมาอุปไมยซึ่งเด็กๆก็สามารถทำได้ด้วยดีเลยค่ะปรบมือให้ตนเองด้วยแต่น่าเสียดายจังเลยวันนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
5: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้1,000บาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ1,500บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
4: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
6: กัปตันกลต.
5: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
4: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
5: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
4: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
5: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
4: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูง

0: ูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
0: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนไหล

ท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัท สิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นอาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้น

งอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจ จะได้ไม่ต้องกลับไปก่อนหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลง

0: ครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: ถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง

0: ช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
2: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: ไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
1: แม่เราต้องกลับแล้ว
2: พร้อมนะไอ้หนู

0: สดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้เด็กๆได้สังเกตสภาพอากาศไหมคะว่าเป็นอย่างไร
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เด็กๆอะค่ะอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนมากๆจะมีไหลออกมาจากร่างกายด้วยเหงื่ออย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะถ้าสูญเสียเหงื่อแล้วเราก็จะต้องดื่มน้ำให้ร่างกายของเราให้มันเพียงพออยู่เสมอถ้าไม่เช่นนั้นเราอาจจะทำไมได้ไม่สบายใช่ไหมคะใช่เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องแมวใช่แมวเด็กๆจำได้ไหมว่าคุณครูแพรเขาเคยเล่าให้ฟังว่าบ้านคุณครูแพรเขาเลี้ยงแมวใช่ไหมคะที่คุณครูแพรเคยนำมาสอนกับเด็กๆด้วยใช่ไหมใช่บ้านของคุณครูแพรนะคะก็เลี้ยงแมวเช่นกันใช่คุณครูแพรเนี่ยเลี้ยงอยู่2ตัวใช่ชื่อพาฟล็อปแล้วก็เฟอร์เบลทีนี้เนี่ยเจ้าเฟอร์เบลเนี่ยคุณครูแพรค่ะไม่ได้ซื้อมานะหรือว่าไม่ได้ไปรับจากฟาร์มมาเลี้ยงเฟอร์เบลอะค่ะเขาเป็นแมวของโรงเรียนเรานี่แหละใช่เขาเป็นแมวจรรู้จักแมวจรใช่ไหมใช่ก็คือเป็นแมวที่ไม่ได้มีเจ้าของค่ะมีอยู่วันหนึ่งเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วคุณครูแพรเนี่ยเป็นเวรเป็นคุณครูเวรที่ยืนรับเด็กๆอยู่หน้าโรงเรียนพอดีว่าคุณครูแพรเนี่ยยืนอยู่ปุ๊บรู้สึกว่ามีอะไรก็ไม่รู้มาโดนที่ขาของตนเองพอมองลงไปปุ๊บเป็นลูกแมวตัวแค่นี้เองใช่แล้วน่ารักมากๆเลยคุณครูแพรก็เลยรู้สึกเอ็นดูมากๆเลยก็เลยถามพี่ๆที่เขายืนอยู่หน้าโรงเรียนทั้งพี่ๆรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็คุณตำรวจแถวนั้นว่าอ๋อเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยมีเจ้าของไหมคะปรากฏว่าไม่มีด้วยความเอ็นดูค่ะตอนเย็นปุ๊บคุณครูแพรก็ตัดสินใจอุ้มเจ้าลูกแมวตัวนั้นกลับบ้าน จากนั้นก็พาไปหาคุณหมอเพื่อฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิแล้วก็ตรวจสุขภาพตอนนี้นะคะเฟอร์เบลเนี่ยเขาอายุได้ประมาณ 3-4 ขวบแล้วแล้วก็เป็นแมวที่น่ารักมากๆเลยเข้ากระบะทรายเป็นแล้วก็เป็นแมวที่ขี้อ้อนมากๆดังนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆอะค่ะอยากจะเลี้ยงแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะเราจะต้องเตรียมตัวให้ดีด้วยเพราะว่าประสบการณ์ที่คุณครูแพรเลี้ยงมาไม่ใช่แค่การเลี้ยงที่ให้อาหารไม่ใช่แค่ทำความสะอาดแต่ว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างค่ะถ้าเราเลี้ยงเขาต้องการความรักและความเอาใจใส่จะไปรำคาญไม่ได้นะเพราะว่าเราเป็นคนรับเลี้ยงเขาเองใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะไปตีเขาพั่วอย่างนี้เลยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าสัตว์อะค่ะเขาก็ไม่ได้ฉลาดเท่ามนุษย์บางอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจบางครั้งนะคะเราก็จะต้องใจเย็นแล้วก็มีเมตตาให้มากยิ่งขึ้นทำได้ไหมคะ
1: ทำได้
0: แล้ววันนี้มี

0: ใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังบ้างขอเชิญพี่ใบเตยค่ะมาเลยอ่ะเล่าเลยค่ะ
1: หนูเคยไปคาเฟ่แมวค่ะ
0: พี่เตยบอกว่าเคย

0: แล้วหนูจำได้ไหมว่าหนูรับประทานอะไรไปเป็นพวกขนมอย่างนี้มีด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยแล้วเวลาที่เราไปเที่ยวคาเฟ่แมวหรือว่าคาเฟ่ที่มีสัตว์อะค่ะเราจะไปรังแกสัตว์ในนั้นได้ไหมลูก
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะพี่เตย
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดเราหรือว่าข่วนเราค่ะ
0: ใช่มันเป็นกลไกป้องกันตัวของเขาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเตยทำยังไงให้ปลอดภัยล่ะลูก
1: เล่นกับมันดีๆค่ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะคนต่อมาขอเชิญพี่ขวัญเอ่ยค่ะเดินมาเลยชึบเริ่มเลยค่ะ
1: เมื่อวานหนูต้องไปเดินขบวนค่ะ
0: เดินขบวนอะไรคะ
1: ขบวนวันไหว้เจ้าค่ะ
0: โอ้แล้วแต่งตัวเป็นยังไงคะลูก
1: สวยค่ะ
0: แต่งตัวสวยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องตื่นเช้าไหมคะ
1: ตื่นเช้าค่ะ
0: แล้วก็ลุกขึ้นมาทำอะไรบ้าง
1: นอนพักผ่อนแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าไปค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยค่ะแบบนี้นะคะถ้ามีรูปนะคะก็สามารถนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมได้นะ
1: ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างดังนั้นนะคะจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันจากนั้นเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีเด็กๆนะคะเล่าให้ฟังว่าที่โรงเรียนช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างร้อนเลยค่ะเด็กๆบอกว่าดื่มน้ำกันเยอะมากๆเลยเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันพอเล่นสนามเสร็จแล้วใช่ไหมคะรู้สึกว่ากระหายน้ำแล้วก็เหงื่อออกเยอะมากๆเลยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่ารู้สึกเวียนหัวให้หยุดการเล่นแล้วนั่งพักก่อนนะไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นลมได้ค่ะต่อมานะคะก็มีเพื่อนๆเล่าให้ฟังด้วยว่าช่วงนี้นะคะที่บ้านเนี่ยไอศกรีมขายดีมากๆเลยเพราะว่าพอเข้าสู่หน้าร้อนอากาศร้อนคนก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรับประทานของเย็นๆอย่างเช่นน้ำปั่นหรือว่าไอศกรีมโอ้เป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: น่ารักมากๆขออีกครั้งหนึ่งพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: นะค่อยหายง่วงหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้สังเกตเห็นมีคนอ้าปากห่าวด้วยใช่ไหมทีนี้เขาหายง่วงแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองก่อนจากนั้นให้เด็กๆค่อยๆ ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่เป็นของตนเองไปพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยเมื่อได้พื้นที่แล้วหนูต้องทำยังไงคะยืนตัวตรงจะต้องเอามือไปจับเพื่อนข้างๆอีกไหมไม่ต้องแล้วนะคะอ่ะเริ่มได้เลย

ตรงนั้นเดินไม่ได้นะลูกพยายามอ้อมนะคะไหนดูสินะหลายๆคนได้พื้นที่เป็นของตนเองแล้วแต่บางคนนะคะยังติดกับเพื่อนอยู่เลยนะคะคุณครูแพลวจะเคาะให้เด็กๆขยับนะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วๆบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟังถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยดูซิว่าวันนี้ใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างนะตรงนี้กระจุกอะไรกันนะขยับออกไปหน่อยสินะ

0: คุณครูแพลวขอถามใบบุญหยุดในท่าอะไรลูก
1: กำล
0: ัง
1: ร
0: ู
1: ดซ
0: ิ
1: ปกระเป
0: ๋
1: าค
0: ่
1: ะ
0: กำลังรูดซิปกระเป๋าทำยังไงคะอู้แล้วข้าวหอมล่ะคะหอยเหรอคะเยี่ยมเลยออมทรัพย์ล่ะคะกำลังวาดรูปนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะอู้มีเด็กๆปลายทางบางคนนะคะทำท่าทางตกปลาโอ้แล้วหนูล่ะโอ้น่ารักมากๆเลยค่ะกำลังทำท่าทางทำโรตีโอ้ใส่ไข่แผ่นหนึ่งค่ะหิวเลยใช่ไหม

ให้เด็กๆนั่งลงเยี่ยมเลยค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาแบบประกอบอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะใช้สิ่งนี้เลยเอื้อมก่อนแท้แดคืออะไรคะถูกต้องลิปบิ้นนั่นเองค่ะลิปบิ้นของคุณครูแพลวนะคะจะมีความยาวต่างกันและก็มีสีที่ต่างกันดังนั้นเวลาที่เด็กๆนะคะมาหยิบลิปบิ้นต้องแย่งกันไหมคะแล้วเวลาเก็บลิปบิ้น

0: ค่ะคุณครูแพลวสังเกตเห็นบางคนขยำลิปบิ้นเลยแล้วเอามาวางอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะหยิบเบาๆก็เก็บทำไมเบาๆขอเชิญสีเหลืองลุกขึ้นค่ะมาหยิบลิปบิ้นได้เลยครับน้องเดินอ้อมเพื่อนอย่าเหยียบเพื่อนนะคะค่ะพี่เบมาปุ๊บปุ๊บขอเชิญสีชมพูค่ะเดินแถวมาเลยค่ะข้างล่างก็มีสีอื่นนะไม่คุยสีเขียวค่ะสีเขียวมาเลยสีส้มค่ะอะไรอะลูกอ๋อเดี๋ยวหนูเอาไปไว้ด้านหลังห้องก็ได้ค่ะหยิบไปยังน้องหยิบไปให้คุณครูแพรก็ได้ค่ะไม่เป็นไรมาค่ะและสีสุดท้ายน้ำเงินค่ะมาเลยเรียบร้อยมีใครยังไม่ได้ลิปบิ้นไหมคะไม่มีนะคะทีนี้ให้เด็กๆค่อยๆยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ก็คือลิปบิ้นเด็กๆสามารถนำลิปบิ้นมาโบกมาสะบัดได้แต่โดนเพื่อนได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะทำให้เพื่อนเจ็บใช่ไหมคะเอามาเหยียบได้ไหมไม่ได้นะคะต้องเคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวังเริ่มได้เลยค่ะ

0: คุณครูแพรขอถามใบเตยหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกสะบัดผ้าใช่ไหมปังหอมล่ะคะ
1: ทำเป็น
0: โบกลิปบิ้นใช่ไหมเยี่ยมเลยแล้วพี่ BM ล่ะ
2: จ
0: ับงูจับงูโอ้ลิปบิ้นกลายเป็นงูแล้วน่าจะงูเขียวด้วยแล้วน่ะใช่ไหมว้าย

0: ุดจริงหรอตั้งสมาธิดีๆนะคะคุณครูแพลวขอถามพี่นิลินค่ะ
1: ค่ะ
0: ทำท่าเป็นพลุใช่ไหม
1: ใช
0: ่น้ำหวานละลูกอ๋อลายเวทมนต์ด้วยลิปบิ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะหูมีเพื่อนๆบางคนนะคะกำลังทำให้ลิปบิ้นเป็นเกลียวด้วยโอ้น่ารักมากๆเลยค่ะ

ให้เด็กๆนั่งลงทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บริบบิ้นกันนะคะอ่ะเมื่อเก็บริบบิ้นแล้วตรงไหนที่หนูนั่งเบียดกันอยู่ให้หนูหาพื้นที่และนั่งในท่าที่สบายรอได้เลยนะสีเหลืองเชิญค่ะน้องมาเก็บริบบิ้นให้คุณครูแพรวถ้าให้ดีนะคะหนูค่อยๆม้วนค่อยๆพับลงมาให้ครูแพรวอย่างนั้นแหละรวบมันเข้ามาแหละครับสีชมพูค่ะลูกน้องระวังเหยียบริบบิ้นเพื่อนนะคะขอบคุณค่ะพี่ป้านน้องค่อยๆใส่เข้ามาเก่งมากสีเขียวค่ะไหนสีเขียวมาครบอย่างออเรนจ์ค่ะสีอะไรสีส้มเดี๋ยวขอกดก่อนสีส้มนะคะแล้วก็สีน้ำเงินค่ะลูกชาย4คนตรงนั้นนะคะขยับออกหน่อยได้ไหมมือหนูเวลาจะแบบว่ายืดมันจะกระแทกกันเลยนะคะพี่ป้าน้องขยับไปทางนู้นสิคะพี่แม็กตรงนี้ก็ได้ค่ะลูกจ้ะอุ้ยวางผิดไม่เป็นไรแก้ไขได้อะทีนี้เด็กผู้หญิงให้ยืดขาออกมาแล้วเอากระโปรงคุมที่ไหนคะเด็กผู้ชายล่ะดึงอะไรกางเกงให้เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะโดยที่เราจะนวดขาพร้อมร้องเพลงว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับอุ้ยเสียงฟ้าสายเพาะมากเลยพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาคุณครูแพรวขอถามฟ้าสายเลยชกไปด้านหน้ากี่ครั้งดีคะได้เลยค่ะเอาตั้งการ์ดขึ้นมาเลยค่ะทีนี้ชกไปด้านหน้า12ครั้งนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ขอถามพี่เบคอนทำท่าอะไรดีลูกยืดตัวให้ได้มากที่สุดนะคะนับ1ถึงเท่าไหร่ดีคะ15ขาตึงๆนะคะถ้าหนูจับไม่ถึงปลายเท้าไม่เป็นไรแต่ให้ขาตึงถ้าจับไม่ถึงก็ให้จับขาของตัวเองก็ได้ค่ะอ่ะนับ1ถึง15พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15มีแถมหรือเปล่าไม่มีนะทีนี้ถามเพื่อนๆปลายทางบ้างทำท่าทางอะไรดีคะเพื่อนๆปลายทางนะคะบอกว่าให้นั่งขัดสมาธินะคะประสานมือแล้วยืดขึ้นไปด้านบนพร้อมนับ1ถึง10พร้อมกันอ่ะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้ให้เอามือนะคะยกขึ้นสูงๆจากนั้นโน้มตัวไปด้านหน้านับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้ให้เด็กๆเอามือประสานกันไว้ที่ตักยืดตัวตรงๆแล้วหลับตาวันนี้มาลิมากๆเลยมีสมาธิดีมากๆเลยลูกไหนดูซิเด็กผู้ชายเขานั่งตัวตรงหรือเปล่าหลังค่อมไหมนะ BM ยืดตัวขึ้นตรงๆลูกนั่นแหละเก่งมากๆเลยพี่แม็ก

ก็ยอดเยี่ยมเลยลูกพี่ใหญ่เก่งมากเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางเลยมีสมาธิที่ดีมากๆเลยจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาช้าๆนะสำรวจซิเพื่อนๆลืมตาครบทุกคนหรือยังครบแล้วจากนั้นให้เด็กๆค่อยๆลุกขึ้นชึบกลับนั่งที่ของตนเองนะคะนั่งเลยลูกไม่เป็นไรค่ะด้านนู้นค่ะวันนี้ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยมีสมาธิที่ดีมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยใหม่แล้วซึ่งให้เด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศก่อนเลยหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างให้ดูก่อนให้ดูก่อนเอามือลงก่อนให้เวลาสังเกตก่อนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะขอถามพี่แม็กแม็กสังเกตเห็นอะไรบ้างคะลูก
1: คนเล
0: ่
1: นบอล
0: คนเล่นบอลใช่ไหมคะเห็นอะไรอีกขอถามพี่มาลิอะไรนะลูก
1: เห
0: ็นคนกำลังวิ่งเล่นใช่ไหมคำถามต่อมาเขาวิ่งเล่นอยู่ที่ไหนขอถามขวัญเอ๋ยค่ะ
1: ที
0: ่ทรายหรือว่าชายหาดใช่ไหมคะแล้วทีนี้ขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางคะสังเกตเห็นอะไรบ้างมีเพื่อนๆปลายทางนะคะบอกว่าเห็นเด็กกำลังว่ายน้ำแล้วก็เห็นเด็กที่นั่งบนเสื่อกำลังพัดด้วยแสดงว่าสภาพอากาศต้องเป็นยังไงแล้วเนี่ย
1: ร
0: ้อนทีนี้หนูพอจะทายได้หรือยังว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไร
2: ฤดูร้อน
0: ถูกต้องเลยค่ะให้เด็กๆนะคะอ่านตามคุณครูแพลวนะคะนี่เลยหน่วย
2: ฤด
0: ู
2: ร
0: ้
2: อน
0: อีกครั้งนะคะหน่
2: วย
0: ฤดูร้อนถูกต้องเลยค่ะฤดูร้อนนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสภาพเนี่ยมันต้องเป็นยังไงล่ะ
1: ร
0: ้อนถูกต้องเลยค่ะแล้วประเทศไทยนะคะก็มีอากาศร้อนอยู่แล้วยิ่งฤดูร้อนเนี่ยก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เลยและในวันนี้ค่ะคุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้สภาพอากาศในฤดูร้อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมเราเห็นสภาพอากาศข้างนอกไหม
1: ไม่
0: เห็นเลยดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปสำรวจและสังเกตสภาพอากาศนอกห้องเรียนกันแต่ก่อนที่เราจะออกไปขอทำข้อตกลงกับเด็กๆก่อนเวลาที่เราออกไปนอกห้องเรียนนะคะเราเดินไปเป็นกลุ่มได้ไหมอย่างนั้นต้องเดินยังไงลูกเป็นแถวแล้วตะโกนเสียงดังงุ้งๆๆออกไปจากห้องเลยได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ทำไมขอถามพี่อั่งเปาเชิญค่ะทำไมเราออกไปข้างนอกเราไม่ควรที่จะส่ง

0: เสียงดังคะ
1: เพราะว่าจะเสียมารยาทค่ะ
0: ใช่แล้วเสียงเราจะไปรบกวนใครคะ
1: คนอื่นค่ะ
0: ถูกต้องเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยแล้วเวลาออกไปอะค่ะจะแยกตัวไปเล่นกับเพื่อนได้ไหม
2: ไม่ได้
0: นะคะเอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆเนี่ยออกไปใส่รองเท้ายืนเข้าแถวแล้วเดี๋ยวคุณครูแพรวนะคะจะพาเด็กๆเนี่ยไปสำรวจสภาพอากาศกันดูซิว่าอากาศวันนี้นะคะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

0: อนนี้นะคะเราก็ได้ออกมาอยู่ที่สนามเด็กเล่นแล้วค่ะคุณครูแพลวนะคะพาเด็กๆนะคะเพื่อมาสังเกตนะคะสภาพแวดล้อมดูว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะเริ่มแรกเลยหนูคะลองมองมันไปท้องฟ้าสิเอามือป้องไว้ด้วยโอ้ก้อนเมฆของเราเป็นยังไงคะมีไหมไม่มีเลยแล้วแสงแดดเป็นยังไงโอ้มันแรงมันร้อนมากๆอากาศก็ทำไมตามร้อนถูกต้องเลยค่ะแล้วทีนี้ทราบหรือยังว่าเรานะคะอยู่ในฤดูอะไรเอ่ยถูกต้องเลยค่ะนี่แหละค่ะสภาพอากาศในฤดูร้อนขนาดเรายังร้อนเลยใช่ไหมใช่หนูลองสังเกตไปรอบๆสิแล้วหนูคิดว่าต้นไม้อะมันร้อนด้วยไหมร้อนต้นไม้มันเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันเหี่ยวแล้วมีใบมันร่วงใบมันเป็นยังไงคะเออมันเป็นสีเหลืองเลยแล้วนี่ด้านหลังเราเป็นไงใบมันเป็นยังไงเนี่ยเออมันไม่มีใบเลยถูกต้องเลยดังนั้นนะคะทั้งเรานะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็จะปรับตัวไปตามสภาพอากาศใช่ไหมคะใช่แล้วแบบนี้เด็กๆคิดว่าตอนนี้ฝนจะตกได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เลยเพราะว่าเราอยู่ในฤดูร้อนแดดร้อนมากๆเลยเอาละค่ะทีนี้นะเมื่อเราเนี่ยสังเกตรอบๆตัวแล้วคุณครูแพลวอยากให้หนูจดจำไว้ว่าสภาพอากาศมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปจดบันทึกข้อมูลที่เราออกมาสังเกตกันในห้องเรียนตกลงไหมคะ
1: ตกลงค
0: ่
1: ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มสังเกตกันเลยลองมองไปสิอู้ตรงนู้นใช่ตรงนู้นนู่นตรงนู้นก็มีนะใบไม้นี่มีนะเห็นปะเออเพราะว่ามันร่วงแล้วอากาศเป็นไงเออมันร้อนด้วยใช่ไหมคะเออเยี่ยมเลยนี่นิลินดูใบไม้มันร่วงเต็มเลยใช่ไหมเออใช่ใช่มันไม่มีอะไรเลยลูก

0: เป็นอย่างไรคะหลังจากที่เราเนี่ยกลับมาจากการสำรวจสภาพอากาศเด็กๆรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงร้อนใช่ไหมพอเข้ามาในห้องของเราแล้วรู้สึกเป็นยังไงขึ้นเย็นขึ้นถูกต้องเลยค่ะซึ่งคุณครูแพลวมีภาพให้เด็กๆได้ดูด้วยอ่ะนี่เลยสภาพอากาศนะคะในฤดูร้อนนะคะก็จะเป็นยังไงร้อนนะคะแล้วก็ความชื้นเนี่ยน้อยด้วยอากาศก็จะค่อนข้างที่จะแบบแห้งๆแล้วแสงแดดเป็นยังไงเลยแรงไหมแรงแล้วถ้าสมมติว่าเราอยู่กลางแจ้งนานๆตากแดดนานๆเนี่ยจะเป็นยังไงได้บ้าง
1: ผิวลอก
0: ใช่ตูนผิวลอกแล้วก็มันก็จะแดงใช่ไหมคะใช่แล้วเวลาที่ร่างกายของเรานะคะไปเล่นกลางแจ้งนานๆอากาศร้อนแดดร้อนจะมีอะไรไหลออกมาจากร่างกายเหงื่อเพื่อทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นและเป็นการระบายความร้อนด้วยถ้าไม่มีนี่แย่แน่ๆเลยทีนี้คุณครูแพลวนะคะอยากทราบจังเลยว่าหลังจากที่เราอะค่ะได้ไปสำรวจด้านนอกแล้วอะค่ะเด็กๆคิดว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรคุณครูแพลวจะขอจดบันทึกลงบนกระดานแต่ตอนนี้กระดานมาหรือยัง
1: ย
0: ัง
1: ไม่ม
0: าดังนั้นขอตัวไปเตรียมกระดานสักครู่นึงนะคะมาแล้วค่ะทีนี้อยากทราบจังเลยว่าหลังจากที่เรานะคะได้ไปสำรวจแล้วเด็กๆเนี่ยสังเกตว่าอากาศเป็นอย่างไรใครจะออกมาบอกได้บ้างขอเชิญพี่น้ำหวานค่ะมาเลยค่ะจากที่เรานะคะได้ไปสำรวจนะคะแล้วก็สังเกตสภาพอากาศด้านนอกเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะลูก
2: แดดร้อนค่ะ
0: แดดร้อนเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขออนุญาตจดบันทึกลงบนกระดานนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยเพื่อนบอกว่าทำไมนะแดดทำไมแดดร้อนปึ๊บตัวอะไรคะเนี่ยดอเด็กปึ๊บแล้วก็ตัวอะไรรออะไรคะรอเรืออ่างแล้วก็นอหนูตัวนี้ล่ะเรียกว่าอะไรไม้โทแดดร้อนแดดร้อนจริงไหมคะจริงเพราะว่าพอออกไปปุ๊บรู้สึกแสบตาแล้วพอแดดมันโดนผิวหนังปุ๊บเป็นยังไงเลยร้อนใช่ไหมขอบคุณค่ะปรบมือให้น้ำหวานด้วยนอกจากแดดร้อนแล้วอากาศล่ะขอถามพี่นิรินทร์ค่ะจากที่พี่นิรินทร์นะคะได้ออกไปสำรวจเนี่ยอากาศเป็นยังไงคะ
2: ใบไม้แห้งค่ะ
0: หลับมันร้อนจนใบไม้มันแห้งเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวขอเขียนว่าใบไม้แห้งนะคะ
2: ค่ะ
0: ได้เลยตัวนี้ใครรู้จักบ้างสระอะไรสระอายไม้ม้วนเก่งมากๆเลยค่ะบอไอเนี่ยถ้าเขียนไม่สวยให้ทำยังไงให้ลบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบขอเขียนใบไม้ใหม่พอใบไม้ใบไม้แล้วตัวนี้ล่ะสระไออะไรไม้อะไรไม้มาลายใบไม้เพื่อนบอกว่าไงนะแห้งใช่ไหมแห้งตัวอะไรเนี่ยหออะไรหอหีบแล้วก็ไม้โถนี่ขอลบตรงนี้นิดนึงอ่ะโอเคเติมหน่อยนึงเพื่อความสวยเรียบร้อยใบไม้แห้งแห้งจริงไหมคะ
1: จริ
0: งแล้วใบไม้มันก็ทำไมเลยร่วงหล่นลงมาเก่งมากปรบมือให้พี่นิรินทร์ด้วยใครเห็นอะไรอีกขอถามพี่ข้าวหอมค่ะเพื่อนบอกว่าแดดมันร้อน แล้วก็ใบไม้แห้งแล้วหนูเห็นอะไรอีกลูกอากาศมันทำให้ด้วยอากาศเป็นยังไงคะ
2: ร้อน
0: ใช่อากาศมันร้อนด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนเดินเหงื่อออกไหมเหงื่อออกเลยใช่ไหม
2: ใช
0: ่งั้นคุณครูแพลวจะเขียนว่าอากาศร้อนนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะนอกจากแดดมันร้อนแล้วนะคะมันก็รู้สึกว่าอากาศทำไมด้วยคะเด็กๆโอ้ไม่ตอบในใจนะครูแพลวอ่านใจไม่ได้นะใช่ไหมอากาศร้อนฟรึบซึ้งเหรอคะไม่ใช่ร้องไห้ใช่ไหมว้ายอ่ะนอกจากอากาศร้อนจนทำให้เหงื่อเราออกแล้วนะคะมันก็ทำให้เป็นไงผิวเราทำไมด้วยถ้าโดนนานๆมันจะลอกแล้วมันก็จะทำไมดำใช่ไหมมันจะเกิดความคล้ำเพราะว่าแดดมันเผานั่นเองต้องระวังด้วยปรบมือให้พี่ข้าวหอมด้วยทีนี้เรามาดูกันซิว่าจากที่เด็กๆนะคะได้สังเกตแล้วก็ออกมาบอกคุณครูแพลวมีอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าแดดร้อนอ่ะอ่านตามแดดร้อน
1: แดดร้อน
0: อีกครั้งค่ะแดดร้อนถูกต้องเลยในฤดูร้อนนะคะแดดก็ค่อนข้างแรงเมื่อมันโดนผิวกายของเรานะคะก็จะรู้สึกถึงความร้อนนั่นเองค่ะแล้วใบไม้เป็นยังไงใบไม้แห้ง
1: ใบไม้แห้ง
0: อีกครั้งใบไม้แห้ง
1: ใบไม้แห้ง
0: ถูกต้องเลยค่ะในฤดูร้อนนะคะพืชต่างๆเนี่ยเขาก็จะลดการคายน้ำเพราะว่าแสงแดดมันแรงมากๆเลยค่ะแล้วใบนะคะก็มีส่วนในการคายน้ำของพืช นั่นเองบางครั้งค่ะต้นไม้เนี่ยนะคะเขาก็จะผลัดลดใบให้มันน้อยลงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในต้นเพื่อเจริญเติบโตเพราะไม่เช่นนั้นนะคะน้ำมันจะทำไมหมดเลยมันจะคายออกไปหมดเลยแล้วทีนี้มันจะโตไหมล่ะไม่โตมันอาจจะยืนต้นตายก็ได้ใช่ไหมใช่เห็นไหมนอกจากคนปรับตัวแล้วพืชก็ยังปรับตัวด้วยนะต่อมาพี่ข้าวหอมบอกว่าอะไรอากาศร้อน
1: อากาศร้อน
0: ถูกต้องเลยถ้าอยู่ในฤดูร้อนเนี่ยอากาศมันจะเย็นได้ไหมล่ะไม่ได้ยกเว้นว่าเราเข้าห้องแล้วมีเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะใช่ดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พืชนะคะหรือว่าสัตว์ต่างๆนะคะก็จะมีวิธีการรับมือต่อหน้าร้อนที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดอากาศร้อนนะคะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยประสบพบเจอมาในทุกๆปีอยู่แล้วดังนั้นนะคะอย่าลืมว่าให้เด็กๆดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยไม่เช่นนั้นร่างกายอาจขาดน้ำแล้วอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สบายได้วันนี้ออกไปสำรวจสนุกไหมคะแต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรวนะคะนำกันไกลขึ้นมาจากนั้นนะคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ

และกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะก็คือร้อยหลอดนั่นเองค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะประกอบด้วย2อย่างนะคะซึ่งก็คืออย่างแรกก็คือค่ะนั่นเองหลอดนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะแล้วก็สามารถตัดเอาไว้ให้กับเด็กๆได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเชือกค่ะนี่เลยชื้อเชือกนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ด้านนะคะด้านแรกนะคะก็จะเป็นด้านที่เราค่ะนำไปจุ่มกาวเพื่อทำให้มันทำไมคะแข็งเวลาที่เด็กๆร้อยเข้าไปนะคะมันจะได้ทำไมไม่แตกนั่นเองค่ะต่อมานะคะด้านปลายนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่เรานะคะผูกปิดไว้ด้วยหลอดเช่นกันนี่เลยค่ะเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะหลอดนี้นะคะเวลาที่เด็กๆร้อยเข้าไปนะคะมันจะได้ไม่หลุดออกนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้คุณครูแพลวจะ

0: ให้เด็กๆร้อยแบบที่สลับสีเช่นให้เด็กๆสังเกตก่อนว่าด้านปลายอะค่ะมันมีหลอดสีอะไรจากนั้นนะคะเราจะให้เด็กๆร้อยเข้าไปสีละ3เหมือนที่เราเคยร้อยลูกปัดเลยใช่ไหมใช่จากนั้นนะคะเมื่อมันมี3แล้วเราถึงจะทำไมได้ใช่ร้อยสีอื่นสีอื่นก็ต้องร้อยเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนสีได้เมื่อกี้ร้อยไป1แล้วนะคะ2และ3ชึบจากนั้นทำไมได้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสีร้อยไปอีก1 2และ3ชวบยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: เลยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ให้เด็กๆนะคะทำผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมจากนั้นเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

คนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆแต่ละคนนะคะตั้งใจทำผลงานกันมากๆเลยค่ะและช่วยกันนะคะเก็บของเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยรวมถึงช่วยกันจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ด้วยน่ารักมากๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคะคนแรกขอเชิญพี่เบคอนค่ะดูสิว่าวันนี้พี่เบคอนเขาจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนนะระหว่างนี้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถให้เด็กๆนะคะได้ออกมานำเสนอผลงานของห้องตนเองได้นะคะมาเลยจ้า

0: พี่เบเชิญครับเบครับวันนี้เบทำกิจกรรมอะไรมาครับ
1: ปั้นดินน้ำมันครับ
0: เบปั้นเป็นอะไรคะลูก
1: ปั้นเป็นร้านขายขนมครับและก็มีต้นไม้ที่แห้งกับไม่แห้งครับ
0: ทำไมต้นไม้ต้นหนึ่งแห้งทำไมต้นไม้อีกต้นหนึ่งไม่แห้งล่ะครับเพราะอะไร
1: เพราะว่าต้นไม้ต้นที่แห้งฝนก็มาตกตรงนั้นครับแต่มาตกตรงนี้ครับ
0: อ๋อเหมือนว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าใช่ไหมมาตกตรงนี้แต่ว่าไม่ตกตรงนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยพี่เบชอบผลงานตนเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่ามันสวยครับ
0: แล้วพี่เบอยากเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะ
1: ไม่แล้วครับ
0: ได้เลยแล้วถามเพื่อนๆบ้างเพื่อนๆชอบไหมคะลูก
2: ชอบ
0: ขอถามพี่เตยพี่เตยชอบตรงไหนคะลูก
3: ชอบทั้งหมดเลย
0: ทำไมอะคะแล้วก็สมจริงไหม
3: สมจ
0: ริงเยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับคนต่อไปขอเชิญพี่พีคค่ะสาวพีคของเราดูสิว่าพี่พีคเขาจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนนะมาเลยค่ะชึบนี่ค่ะพี่พีคะวันนี้ทำผลงานอะไรคะ
1: วาดภาพด้วยสีเทียนค่ะ
0: น้องวาดเป็นอะไรอะลูก
1: คนกำลังมาเดินเล่นกับลูกค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
1: ใบไม้ร่วงค่ะ
0: เยี่ยมเลยพีคชอบผลงานตนเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: พี่พีคชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
1: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ทำไมอะลูก
1: เพราะหนูตั้งใจทำค่ะ
0: โอ้น่ารักมากมากเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบไหมชอบตรงไหนขอถามอนนท์อนนท์ชอบตรงไหนลูกทุกอย่างเลยใช่ไหมทำไมอะครับเพราะว่าสวยแล้วรายละเอียดเยอะไหมคะเยอะครับเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยคนต่อไปใครดีหนอตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพี่อมทรัพย์ค่ะสบตาปิ๊งปิ๊งไหนดูซิพี่อมเขาจะนำเสนออะไรนะวันนี้มาเลยค่ะลูกเยี่ยมเลยอ่ะน้องถือพี่อมคะวันนี้หนูทำผลงานอะไรมาคะลูก
1: สีน้ำค่ะ
0: สีน้ำน้องวาดเป็นอะไรคะ
1: วาดเป็นบ้านค่ะ
0: ค่ะบ้านแล้วเป็นยังไงอีกลูก
1: มีต้นไม้ค่ะ
0: แล้วก็
1: มีดอกไม้ค่ะ
0: ออมชอบผลงานตนเองไหมลูก
1: ชอบค่ะ
0: ออมชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
1: ชอบตรงดอกไม้ค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันน่ารักค่ะ
0: เพราะว่ามันน่ารักแล้วก็สมจริงใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: คุณครูแพลวขอถามพี่ปังชอบผลงานของเพื่อนไหมคะปังชอบเพราะอะไรอะลูกค่ะแล้วดอกไม้นะคะรวมถึงอย่างอื่นเนี่ยสมจริงไหมโอ้เยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยและคนสุดท้ายครูแพลวขอเชิญพี่ BM ครับ BM ครับที่คอ BM เลยBM ทำผลงานอะไรครับอันนี
1: ้กิจกรรมใหม่ครับ
0: ร้อยอะไรลูกจำได้ไหม
1: ร้อยหลอดครับ
0: ร้อยหลอดนะคะวันนี้นะคะเราร้อยหลอดแบบไหนสลับสีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สีละกี่ชิ้นคะ
1: 3ชิ้นครับ
0: ครับแล้วตอนที่ BM ร้อยอะค่ะ BM ชอบหลอดสีอะไรมากที่สุดลูก
1: สีฟ้า
0: ทำไมถึงชอบหลอดสีฟ้าครับ
1: เพราะว่ามันสวย
0: อ๋อเพราะว่าสวยสีเหมือนอะไร
1: ที่เหมือนท้องฟ้า
0: โอ้ยน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ

ขอถามพี่โอตีตอนที่พี่โอติร้อยอะค่ะพี่โอติชอบสีอะไรมากที่สุดทำไมอะคะอ๋อแล้วสีเขียวเหมือนสีอะไรลูกโอ้เยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนด้วยเก่งมากๆเลยเห็นไหมว่าต่างคนนะคะเขาก็ชอบคนละสีได้ไม่ใช่ปัญหาและไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะเพราะว่าสีสันบนโลกนี้มันมีเยอะมากมายเลยใช่ไหมต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยแต่ก่อนอื่นเลยขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้
0: เวลาเล่นเกมหนูเล่นกับใครคะ
1: เพื่อน
0: เราจึงต้องรู้จักกันและรู้จักกันเก่งมากๆเลยค่ะและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือเกมนี้เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่38ฤดูร้อนชื่อเกมจับคู่การร้อยลูกปัดแค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะทีนี้นะคะเรามาสังเกตเกมไปพร้อมๆกันเลยค่ะเกมการศึกษาของเรานะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะก็จะให้เป็นโจทย์นะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของคำตอบที่เด็กๆจะต้องนำมาจับคู่ให้ถูกต้องทีนี้ให้เด็กๆทำความเข้าใจแบบนี้นะคะว่าฝั่งนะคะที่เป็นนี่เลยค่ะฝั่งที่เป็นเส้นที่มันสั้นกว่าเราจะให้มันเป็นโจทย์นะคะส่วนฝั่งที่ยาวนะคะเราจะให้เป็นคำตอบทีนี้เดี๋ยวเราจะมากระจายชิ้นส่วนนะคะแล้วก็สาธิตกันค่ะชุบกระจายกี่โจทย์ดีล่ะเด็กๆคิดว่าเอากี่โจทย์ดี
2: 3
0: เหรออ่ะ3ก็ได้เพราะว่า3เขาตอบก่อนแต่เวลาเล่นจริงเราต้องกระจายทั้งหมดนะคะใช่ไหมแน่นอนจริงเหรอคะถ้าให้แค่3ชิ้นก็ง่ายไปสิเด็กๆ เก่งอยู่แล้วอะชื่อเด็กๆบอกอุ๊ยตาลายค่ะไม่ลายหรอกเหมือนที่หนูร้อยลูกปัดหรือว่าหนูร้อยหลอดกันเลยใช่ไหมทีนี้นะคะเบลเรียบร้อยทีนี้ให้หนูสังเกตก่อนนะคะภาพแรกนะคะมันมีสีอะไรเป็นลูกแรกเขียวมีอะไรอีก
1: ฟ
0: ้าชมพูและสีและสีถูกต้องคุณครูแพลวเนี่ยกำหนดนะคะเป็นแพทเทิร์นหรือว่าโจทย์เราจะร้อยลูกปัด5ลูกนี้แล้วก็ร้อยต่อไปเรื่อยๆอีกทีนี้นะคะหนูคิดว่าภาพนะคะที่ต้องนำมาต่อหรือว่าลูกปัดที่ต้องนำมาต่อข้างหลังสีแดงเนี่ยมันควรจะเป็นสีอะไรล่ะเด็กๆบอกว่าเขียวไหนใครออกมาช่วยได้บ้างขอเชิญแซนดี้มาเลยค่ะคิดว่าเป็นภาพไหนคะลูกตรงนี้ค่ะถ้าเป็นคำตอบต้องไว้ฝั่งนี้นะคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือให้แสนดีด้วยเหตุผลหนูลองดูก่อนคุณครูแพลวจะชี้เปรียบเทียบให้ต้องชี้เลยอ่ะ

0: สีอะไรคะเด็กๆสีเขียวต่อมาเป็นสีอะไรคะสีฟ้าสีอะไรอีก
1: ชมพ
0: ูสีอะไรอีกสีเหลืองและสีต่อมานะคะในฝั่งของคำตอบเนี่ยมันยังยาวไปอีกใช่ไหมใช่ทีนี้อ่ะมาตรวจสอบกันเป็นสีอะไรต่อเขียวสีอะไรอีก
1: ฟ
0: ้าสีอะไรอีก
1: ชมพู
0: สีอะไรอีกเหลืองและสีแล้วมันหมดหรือยัง
1: ย
0: ังอ่ะตรวจอีกสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองและสีแดงเป็นยังไงยากไหมไม่ยากถูกต้องค่ะไม่ยากเลยค่ะเด็กๆค่ะถ้าหากว่าเด็กๆงงนะคะหรือไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามกับคุณครูได้นะคะและคุณครูปลายทางก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลย

0: เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะมีความตั้งใจในการเล่นเกมการศึกษามากๆเลยค่ะและที่สำคัญเลยรู้จักรอคอยได้ด้วยเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาช่วยสรุปบ้างขอเชิญเป็นพี่มาลีค่ะมาเลยคนสวยโอเคขอจัดหน้าม้าก่อนชื่อโอเคเรียบร้อยวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะ
1: ฤดูร้อนค่ะ
0: สภาพอากาศในฤดูร้อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงล่ะคะ
1: ร้อนค่ะ
0: แดดเป็นยังไงลูก
1: แรงค่ะ
0: แล้วรอบๆตัวของเราอะค่ะพวกพืชพวกใบไม้นี่เป็นยังไงอะคะ
1: ร่วงค่ะ
0: อ๋อมันแห้งแล้วมันก็ร่วงนั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่มาลีด้วยและตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมานะคะก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถเล่าเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะมีความกล้าแสดงออกนะคะและที่สำคัญเลยเพื่อนๆคนอื่นก็เป็นผู้ฟังที่ดีเช่นกันค่ะเก่งมากๆเลยต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นก็คือลิปบิ้นเด็กๆนะคะมีความตั้งใจในการเคลื่อนไหวตั้งใจฟังนะคะจังหวะและสามารถคิดท่าทางของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้ค่ะคุณครูแพลวได้พาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางออกไปสำรวจนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศนอกห้องเรียนกันว่าในฤดูร้อนนะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างทั้งรอบๆตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพืชก็ดีหรือว่าแสงแดดหรือว่าอากาศก็ดีอย่าลืมเตรียมตัวรับมือกันด้วยนะคะต่อมาค่ะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะเด็กๆก็ช่วยกันนะคะเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยรวมถึงช่วยกันจัดโต๊ะจัดเก้าอี้เข้าที่ได้โหเก่งมาก

มากเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะก็มีความตั้งใจกันทุกๆกลุ่มเลยและที่สำคัญเลยนะคะเด็กๆเนี่ยเก็บเกมเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยด้วยปรบมือให้ตนเองหน่อยแต่ว่าน่าเสียดายจังเวลาของเราเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะนับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอซ้ำ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบทีนี้ก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานที่อยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วเราจะรู้เลยว่า
เงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได
2: ้หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิด
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
2: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ

0: เศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและไปที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกัลต
0: อหาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกัลตอกัลตอดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้

0: ได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2.ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้ว

องทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโอ้ดีจังเลยค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: กแล้วอ่ะมีของพิเศษอะไรบ้างไหมเอาออกมาสู้กันหน่อยดิ
1: มันเกิดจากความรักในงานมากกว่าค่ะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราจะทำได้ดีมันเป็นชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างเราให้เกิดมาให้คนรู้จักเมื่อเราอยากจะอยู่ตรงนี้เราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราทำ
2: หลายสิบปีที่ค่ำวอดอยู่ในวงการทีวีทั้งผู้ประกาศนักแสดงและพิธีกรจนมาเป็นนักภาคการ์ตูนชื่อดังเพราะความมุ่งมั่นและมีใจรักในสิ่งที่ทำทำให้เธอประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักภาคสรรสนีสมานวรวงศ์

0: จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการเรียนมากกว่านะคะเพราะว่าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แผนกสื่อสารมวลชนมนุษยศาสตร์ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นปีที่2นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะทำงานในวงการโทรทัศน์พอจบมาเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีช่อง4บางขุนพรหมกับช่อง5กองทัพบกช่อง5เราก็เลือกที่จะเข้าไปที่บริษัทไทยโทรทัศน์คือไปสมัครงานพอไปสมัครงานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนจบทางด้านนี้มาเยอะมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราเป็นทางเลือกทางหนึ่งอะของสถานีโทรทัศน์พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็รับเข้ามาทำงานในตำแหน่งแรกเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยโทรทัศน์ก็คือส่งเสริมรายการคือทำเกี่ยวกับคำโปรโมทรายการทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้ออกหน้ากล้องจนกระทั่งประมาณสักทำงานได้สักปีหนึ่งได้ก็ทางคุณพี่ชัยวาสนาส่งท่านก็เห็นว่าผู้ประกาศรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็งานเยอะขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแจ้งรายการสดๆได้ก็มีดำริว่าจะรับสมัครผู้ประกาศใหม่โดยคัดเลือกจากคนที่อยู่ในบริษัทไทยโทรทัศน์ก่อนแล้วก็จะมีทางข้างนอกบ้างนิดหน่อยนะคะไม่กี่คนแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็คัดเลือกได้12-13คนนะคะก็ทำหน้าที่ผู้ประกาศมาเรื่อยมาเป็นผู้ประกาศได้สักประมาณปีหนึ่งได้นะคะเขาก็ให้ไปเล่นละครเรื่องแรกๆที่เล่นเนี่ยไม่ได้มีบทพูดเลยก็จะเป็นตัวที่ประกอบในงานเลี้ยงบ้างนะคะหรือว่าในโรงเรียนบ้างเดินไปเดินมาให้มีความรู้สึกชินกับกล้องชินกับแสงชินกับคนเยอะๆที่มาอยู่ข้างนอกรอบตัวเราพอเขาเห็นแววว่าท่าทางจะไปได้ก็ลองดูว่าให้บทพูดสักประโยคหนึ่งสองประโยคจนกระทั่งมีความรู้สึกเคยชินไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยก็จะแจกบทให้ด้วยการเป็นเพื่อนนางเอกบ้างนะคะเป็นคือคนที่มีบทน้อยๆค่ะเป็นตัวประกอบจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาคงจะเห็นแววก็ถึงจะให้บทเป็นนางเอกเต็มตัวขึ้นมาจากเรื่องแรกก็คือเป็นละครสั้นเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวเป็นพจมานในบ้านสายทองแล้วก็เป็นอังสุมาลินในคู่กรรมในเวลานั้นเนี่ยออกอากาศสดไม่มีการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นผู้แสดงเนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างในเรื่องของบทในเรื่องของ acting นะคะจะต้องจดจำให้ได้ว่าไปถึงตรงนี้เราจะต้องเดินไปไหนประโยคนี้เราจะต้องพูดกับใครอะไรอย่างนี้ค่ะคือต้องใส่ใจคนที่เข้าฉากกับเราด้วยบางครั้งเนี่ยจะต้องจำแม้กระทั่งประโยคที่เขาพูดว่าเขาจบประโยคนี้แล้วเราจะต้องพูดประโยคไหนต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันเหมือนกับไปฆ่าตัวตายกลางอากาศ
1: คุณสันติสมานวรวงศ์นี่ผมจำได้ดีก็ทำงานด้วยกันสนุกฮะแล้วแกก็มีอะไรที่เฉพาะตัวเขาการงานที่เราร่วมกันก็ราบรื่นดีนี่เป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถพุ่งกลับบอกแล้วเราก็มาซักซ้อมกันนิดหน่อยแล้วก็เต้นทีเดียวผ่านนิดมันเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เจาะจงที่จะเป็นนักแสดงเขาจะเป็นหลากหลายเป็นโฆษกได้เป็นคนภาคหนังได้เป็นพิธีกรได
0: ้พิธีกรเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะคะคือมันมีระเบียบของทางบริษัทว่ารายการใดก็ตามที่มาจัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องสีบางขุนพรหมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานีเป็นพิธีกรหลักเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีเนี่ยจะผ่านการสอบผู้ประกาศมาแล้วแล้วก็จะได้จะมีใบประกาศจะเป็นพิธีกรหลักก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็มีคุณวิสิทธิ์วงนาคเนี่ยมาเช่าเวลาสถานีทำรายการนางฟ้าทางสถานีก็เลยส่งไปเป็นนางฟ้าของรายการค่ะเรื่องของการใช้เสียงนี่ก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เวลาที่มีเวลาว่างตอนที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปแอบดูพี่ๆเขาภาคหนังกันส่วนใหญ่แล้วหนังตอนนั้นก็จะเป็นหนังฝรั่งนะคะก็ชอบมากเลยไปแอบดูเงี้ยเสร็จแล้วอยู่มาวันนึงเราเนี่ยเป็นคนที่เคยใช้เสียงมาแล้วคือเล่นละครมาแล้วใช่ไหมคะละครวิทยุก็เคยเล่นและอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบอ่านการ์ตูนอ่านนิทานแล้วก็ชอบทำเสียง ต่างๆนานาเนี่ยทีนี้พวกพี่ๆก็คงจะเห็นว่าอาจจะใช้ได้เงี้ยพอดีบังเอิญมีพี่คนหนึ่งที่เขาพากย์หนังอยู่เขาไม่สบายเขาก็เลยดึงเราเข้าไปในทีมพากย์ให้เราพากย์แต่มันเป็นการพากย์ที่แบบว่าออกมาแล้วต้องร้องไห้ค่ะร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยพากย์หนังเลยจริงๆแต่ให้ไปพากย์ในบทของดาราตุ๊กตาทองเบ็ตตี้เดวิสซึ่งค่อนข้างจะมีอายุแล้วเราตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เสียงให้เข้ากับหน้าได้พอรุ่งขึ้นก็โอ้โหเสียงวิจารณ์ถล่มทลายเลยก็เลยไม่อยากพากย์กลัวการพากย์หนังไปเลยจนกระทั่งเป็นช่อง9อสมทแล้วนะคะก็มีผู้จัดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนภายนอกเนี่ยก็ขอนำการ์ตูนญี่ปุ่นมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แต่เขาไม่มีทีมภาคทางคุณประมุขสุตบุตรเนี่ยก็ตั้งทีมภาคขึ้นมา4คนก็มีคุณนิรันดร์บุญรัตพันธ์คุณเรวัชศิริศักดิ์คุณชันธนาธาราจันทร์แล้วก็สรรสนีสมานวรงค์เป็น4คนที่เริ่มเป็นทีมภาคช่อง9การ์ตูนเริ่มจากไดมอสยอดขุนพลซึ่งตอนนั้นก็เป็นภาคสดนะคะออกอากาศเสาร์อาทิตย์มันก็มีเรื่องตื่นเต้นเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยบทกับหนังมาไม่ตรงกันแล้วทำยังไงก็ปิดบทภาคเลยปิดบทภาคแล้วก็ดูหนังอย่างเดียวแล้วก็ภาคไปตามที่เราคิดว่าหนังมันควรจะเป็นยังไงเรื่องโดเรมอนเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะเป็นการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นหนังสือมาก่อนแล้วเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนทีนี้พอมาเป็นหนังปุ๊บเราก็มีความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของโนบิตะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจชอบนอนกลางวันงองแงการบ้านไม่อยากจะทำไม่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะเล่นสนุกอย่างเดียวเรารู้บุคลิกเขาอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่จะใส่เสียงภาคได้
2: ฉันกินข้าวไปตั้ง6ถ้วยเนี่ย
3: โอ้ยอดเลยเจ๋งมากพ่อกับแม่ก็สบายใจเลยอ่ะสิ
4: คุยอย่ามาโกหกแล้วบอก
2: จะไม่ได้โกหก
4: โกหก
2: เฮ้ยถ้ายังตื่นอยู่ก็เพราะไม่ง่วงว่าจะยังไงก็นอนไม่หลับหรอกถ้ามาเป็นแบบนี้ผมอายมากเลยนะครับ
0: จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะคะคือมีนักวิชาการก็บอกว่าช่องก้าเนี่ยไม่สมควรจะเอาโดเรมอนมาออกอากาศเพราะว่ามันเป็นหนังการ์ตูนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยกับคนดูเพราะว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์เลยเป็นทั้งขี้เกียจทั้งงอแงทั้งสารพัดอย่างแล้วก็จะมีคนที่มาช่วยแล้วก็จะมีความรุนแรงอยู่ในเนื้อหนังก็คือตัวใจแอ้นที่ชอบระแกโนบิตะไม่เห็นควรที่จะเอามาออกอากาศโอ้มีการคัดค้านกันเยอะมากเสียงวิจารณ์เนี่ยโอเคเราฟังนะคะแล้วก็มานั่งคิดกันในทีมภาคเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรช่วงแรกๆที่ออกอากาศโดเรมอนเนี่ยท้ายเรื่องเลยนะคะก็จะมีไม่โดเรมอนพูดใจแอนพูดหรือว่าโนบิตะพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสั่งสอนว่าโนบิตะเนี่ยทำไม่ดีเลยนะดูสิเอาปากกาที่ไปเขียนเพื่อจะให้คะแนนเต็มร้อยซึ่งการโกงด้วยวิธีเนี่ยมันโกงที่ไม่ดีเลยแล้วผลสุดท้ายโนบิตะก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือในขณะที่คุณครูสอนนะอย่าเป็นอย่างโนบิตะเราก็จะต้องสอดแทรกอันนี้เข้าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โดเรมอนออกอากาศมันก็ช่วยได้นะคะช่วยได้จนกระทั่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับมาก็คือว่ามีบางคุณแม่บางคนโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้โดเรมอนช่วยมากเลยเพราะว่าลูกเนี่ยไม่กินผักทำยังไงถึงจะให้กินผักได้เราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะบอกเข้าไปในเนื้อของการ์ตูนยังไงก็พอดีว่ามันมีโต๊ะอาหารซึ่งโนบิตะก็เป็นคนไม่ชอบกินผักอยู่แล้วก็จะเสริมตรงนี้โดเรมอนกับแม่กับพ่อก็จะเสริมไปตรงนี้คุณแม่ท่านนั้นก็โทรกลับมาบอกได้ผลมากเลยละค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกกินผักแล้ว มันก็เป็นความภูมิใจของคนภาคทีมภาค
5: ตอนนั้นคุณสัสนีเนี่ยนะคุณสัสนีก็เป็นดาราเขาเล่นหนังเล่นหนังไทยนะครับแล้วก็ภาคหนังไทยแต่ยังไม่เคยภาคหนังฝรั่งกับหนังญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนั้นผมยังฟอร์มทีมภาคการ์ตูนอยู่ตอนปี23ก็เลยเชิญเข้ามานะครับให้เข้ามาภาคเป็นตัวโนบิตะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ภาคเรื่องแรกเรื่องหน้ากากเสือภาคเป็นนางเอกนะฮะนางเอกของหน้ากากเสือก็เริ่มภาคมาตอนนั้นคุณสันสนีนี่ก็ภาคเสียงเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องดับเป็นโนบิตะในปี2525ช่วงปัจจุบันนี้2557 32ปีแล้วก็ไม่มีใครเสียงแทนโนบิตะได้
0: จุดไฟเติมฝัน
6: เสียงที่เราคุ้นหูสำเนียงที่เราคุ้นเคยถูกถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนที่เราคุ้นตาสู่เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าจุบจนทุกวันนี้เสียงเล็กๆของผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
0: ภาคช่อง9ช่องเดียวค่ะยังภาคอยู่ก็ยังโดเรมอนก็ยังภาคอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นอีกอย่างพริตตี้เคียวอย่างเกมการ์ดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นหนังนั่นเมื่อประมาณสัก5ปีมาแล้วมั้งคะความจำสั้นแต่รักฉันยาวของ GTH
7: ครูขาอยากทำบล็อกเป็นนะคะสอนได้ไหมคะ
8: อันนั้นผมทำไม่เป็นนะครับ
7: สอน MSN ได้ไหมคะ
8: MSN พอได้ครับ
9: อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็คุยกันซะเลยก็ได
7: ้ก็เอาไว้เวลาที่เราอยู่ไกลๆกันเราก็พิมพ์คุยกันไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท
9: ์ฉันไม่กลัวเปลืองหรอก
7: คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำ
0: แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเล่นละครอยู่ที่เพิ่งจบไปก็สุดสายป่านจากค่าย Exact
10: ย่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ให้ตาตีนะแต่งงานกับแม่การดาวสีเห็นหลานย่ามีความสุขขนาดนี้แล้วนะย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วย
1: ครับ
0: เวลาว่างที่ชอบที่สุดก็คือนอนดูหนังนะคะซื้อซีดีมาแล้วก็นั่งดูไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีดูหมดเลยชอบนอกจากดูหนังแล้วก็จะอ่านหนังสือนวนิยายนะคะแล้วก็ทำการฝีมือบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยหล่ออายุมากแล้วเราก็รู้ตัวว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างเช่นมันเกินไปหวานเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยเราจะลดลงหมดเลยค่ะแล้วก็จะรับประทานผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายสลับกันนะคะวันหนึ่งจะออกโยคะวันรุ่งขึ้นจะเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ยืดหยุ่นตลอดเวลาต้นเดือนมกราคม2550ค่ะก็จริงๆแล้วต้องพูดว่าเฉียดตายแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมีความรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดจนทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านได้พอกลับบ้านได้มาตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่มีแรงละยืนขึ้นก็ล้มเลยพอล้มเลยก็ส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลก็หมอก็มาดูก็กลายเป็นโรคปลอกหุ้มปลายประสาทอักเสบซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นมันทำลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายหมดเลยหนักชนิดที่ว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วล้มลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นอาทิตย์ที่เราไม่รู้ตัวมีแต่คนเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขามาเยี่ยมเราแล้วทุกคนก็ทำใจหมดเลยว่าเราคงตายแน่หมอก็บอกว่า50 50นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์นะคะในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีว่าไปเจอคุณหมอเก่งนะคะคุณหมอก็ให้ยาก็ประมาณ5ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็หายเป็นปกติแต่ว่าหลังจากหายไปแล้วต้องทำกายภาพอยู่นานเหมือนกันหลายเดือนค่ะเรามีความรู้สึกแล้วว่าโอ้ร่างกายของเราซึ่งเคยออกกำลังกายมาเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคะขนาดออกกำลังกายมาทุกวันเนี่ยเวลาที่โรคมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ยังฟอร์เอเวอร์จุดไฟเติมฝัน
6: เส้นทางอันแสนยาวนานจากงานเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์สู่การใช้เสียงในตำแหน่งนักพากย์การ์ตูนสรรสนีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเอาไว้อย่างมากมายและในวันนี้เธอจะมาเติมฝันให้กับคนที่รักในสิ่งเดียวกับเธอณที่แห่งนี้ครับ
11: สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนเรียน B1 นะคะวันนี้ในคลาสของเรานะคะก็จะมีท่านวิทยากรพิเศษนะคะที่ท่านจะได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์

0: ดีเกี่ยวกับพวกเราในทางด้านวงการสื่อสารมวลชนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษท่านนี้เลยค่ะคุณอาสันสนีสมานวรวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเชิญคุณอาด้านคุณอาก็ผ่านทั้งผู้ประกาศข่าวมาแล้วเป็นนางเอกก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วก็คือมีอีกสิ่งที่หนูรู้มาก็คือคุณอาสันสนีเป็นนักพากย์การ์ตูนด้วยนะคะ
1: จากประสบการณ์มาเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยน้องๆแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอยากเป็นนักพากย์นะจะถามตลอดเวลาเราพากย์หนังพากย์ยังไงจริงๆพากย์หนังเนี่ยไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าเรารู้จักการใช้เสียงอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยควรจะต้องเป็นคนที่อ่านภาษาไทยแตกฉานรอเรือรอลิงคำกล้ำต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราเราต้องพูดให้ชัดนะว่างั้นเถอะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างของคนฟังที่อยู่ทางบ้านสิ่งที่นักพากย์จะต้องมีก็คือมีประสาทสัมผัสที่ไวตาดูบทดูจอทีวีหูฟังเสียงที่เป็นเสียงออริจินัลซาวด์นะคะปากต้องพูดด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดมันมาพร้อมกันคือตอนแรกๆเนี่ยภาคหนังแรกๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องเปลี่ยนเสียงขอให้ภาคให้ทันขอให้ภาคให้มีอารมณ์ร่วมกับหนัง
0: ก็ตอนนี้ก็โอกาสให้เพื่อนๆนะคะในคลาสนะคะได้ถามคำถามกับคุณอาค่ะมีเพื่อนท่านไหนไหมคะจะถามคำถาม
3: คุณอาคะความยากของการเป็นนักภาคคืออะไรคะ
1: ไม่ยากถ้าว่าเรารักที่จะทำตรงนั้นนะคะแล้วเราเริ่มฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอนะคะจับอะไรขึ้นมาแล้วก็อ่านให้มันเป็นเสียงการ์ตูนเสียงหนังอะไรงั้นก็ได
4: ้การที่เราจะพากย์ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณอามีวิธีคิดยังไงคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีลักษณะเสียงแบบไหนอะคะ
1: คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะพากย์การ์ตูนเนี่ยเราจะต้องดูหนังการ์ตูนก่อนดูบุคลิกที่เขาใส่มานั่นน่ะมันชัดนะคะอย่างตัวโนบิตะเนี่ยพอดูปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อโนบิตะเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้แยเป็นเด็กขี้เกียจเป็นเด็กที่ชอบนอนกลางวันตลอดชอบความสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีหลายอย่างอ่ะอยู่ในตัวของโนบิตะมีเสียงอ้อนก็โดเรมอนน่ะโถโดนรังแกแล้วไหนไม่ช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็มาเลยพวกเราเองเราจะนำหน้าเองจะสู้กับท่านอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นหนังพวกเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เสียงอะไรยังไง
3: ค่ะอยากจะให้เล่าว่าในสมัยก่อนครับที่มีการพากย์สดครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือบทกับหนังมันมาไม่ตรงกันก็มีนะคะหรือว่าบทหายไปเป็นหน้าก็มีแต่ก็ต้องดำน้ำกันไปเพราะว่าถือคติว่ายังไงออกอากาศไปแล้วก็ต้องออกอากาศไปตลอดก็เคยมีภาคไปแบบชนิดเนี้ยค่ะบทกับหนังมาไม่ตรงกันเนี่ยภาคไปไม่รู้เรื่องเลยคือใส่กันไปทุกคน4คนใส่กันเละไปหมดเลยพอจบปุ๊บมีผู้ปกครองโทรมาบอกเมื่อกี้เนี่ยภาคอะไรกันก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลย ไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากเลย
5: คุณอาครับผมอยากทราบว่าเวลาภาคหนังกับภาคการ์ตูนเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
1: หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เป็นคนเล่นเนี่ยนะคะการพากย์เนี่ยมันเวอร์ไม่ได้มันเวอร์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องใส่อารมณ์ในเสียงพากย์นะคะแต่ผิดกับการ์ตูนใช่ไหมคะอย่างเนี้ยอย่างการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนี่ยเวลาโนบิตะร้องไห้เขาไม่ได้ร้องเงียบๆกระซิเลยเขาจะแหกปากกว้างเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาต้องเต็มหน้าเขาเรียกว่าเต็มหน้าการ์ตูนถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ไม่เต็มหน้าการ์ตูนแล้วการ์ตูนจะดรอปแล้วก็ไม่สนุกเลยนะแต่ว่าหนังที่คนแสดงเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะต้องจับสีหน้าเขาอะค่ะจับสีหน้าเขาว่าสีหน้าเขาขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกในสีหน้าของเขาเนี่ยคืออะไรเราพากย์ให้ได้เท่านั้นอะเท่าสีหน้าเขาแต่การ์ตูนเนี่ยต้องพากย์ให้เวอร์ไปหลังจากที่เราคุยกันมาเรื่องภาคหนังใครอยากจะภาคหนังบ้างอยากจะลองภาคหนังไหมมาเลยเรามีบทให้ภาคใครเรามีบทให้ภาคเร็วเข้าคืออารมณ์ตอนนี้โนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
6: ออกไปเล่นที่ไหนมา
1: โอ้ยคือว่า
7: ถ้าสารงานเยอะก็ไม่ต้องออกไปเล่นนอกอีกนะ

0: การบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
1: โอ้ยไม่เห็นจะต้องดูกันขนาดนั้นเลยโอเคกลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นเองอะ
2: นายผิดเองที่โดนดุแล้วดุอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขต่างหากล่ะ
1: อะไรเนี่ยโดเรมอนก็จะเทศนาฉันด้วยเหรอ
3: นายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ท่านบอกให้ดีเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายแค่คนเดียวนะ
1: เข้าใจละเข้าใจดีที่สุดเลยอะ
3: โอ้ย ทำอะไรน่ะ
1: ฉันจะหนีออกจากบ้าน
3: คุณนะทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะ
1: ฉันตัดสินใจแน่แน่แล้ว
3: ไม่ยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะงั้นอยู่เฉยๆฉันสงบลงก่อนแล้วกัน
1: หน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะประมาณอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ
4: ก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษฐ์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าการ์ตูนมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมุติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโนบิตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะก็คือถ้าพูดถึงโนบิตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายทีมภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่อง9แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำวัยเด็กครับ
3: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันในการพากย์การ์ตูนคำว่ามืออาชีพยังน้อยเกินไปสำหรับเธอคนนี้สรรสนีสมานวรวงศ
4: ์คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
5: ผู้ปกครองมารับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.

0: ิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคหืดแต่ว่าโรคหืดเรามักจะได้ยินมาพร้อมกับคำว่าหอบมันคืออาการแล้วก็โรคเดียวกันไหมคะ
1: จริงๆหอบหืดกับหืดก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่คำว่าหอบเนี่ยก็คืออาการแสดงของโรคหืดนะคะแต่ถ้าศัพท์เป็นทางการเนี่ยถ้าชื่อโรคเราจะใช้ว่าโรคหืดนะคะแต
0: ่ว่าใช้คำว่าโรคหืดเฉยๆ
1: หอบก็คืออาการของโรคหืดมาด้วยอาการหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะ
0: หอบเป็นอาการส่วนหืดคือโรค
1: ค่ะชื่อโรคค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสำหรับโรคหืดอะค่ะจะมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: ค่ะจริงๆโรคหืดก็เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆก็เป็น2ปัจจัยนะคะก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นพวกกินควันบุหรี่พวกไรฝุ่นขนสัตว์เกสรหญ้าถ้าเกิดตัวนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดหอบหืดได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้เป็นปัจจัยอย่างเดียวค่ะอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องพันธุกรรมนะคะโรคนี้ก็มักจะมีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นเพราะพวกนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะ
0: ค่ะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นแปลว่าถ้าพ่อแม่เป็นปู่ย่าเป็นรุ่นลูกหลานก็อาจจะมีโอกาส
1: เป็นสูงมากค่ะเราสามารถคาดการได้เลยถ้าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ลูกมีโอกาสเป็นเนี่ยเกินครึ่งอะค่ะ 60-70% ก็เป็นได้ค่ะ
0: แล้วที่พบมากอะค่ะจะพบในช่วงอายุไหนล่ะคะ
1: ค่ะจริงๆโรคนี้เป็นได้ทุกช่วงอายุนะคะแต่ว่าช่วงอายุที่พบบ่อยคือในเด็กต่ำกว่า5ปีค่ะส่วนใหญ่ในเด็กเนี่ยก็จะเจออุบัติการของโรคหืดในประเทศไทยเนี่ยในเด็กก็สักประมาณร้อยละ10-15นะคะแต่หลังจากนั้นพอเด็กเนี่ยจะโชคดีหน่อยพอเป็นแล้วโตขึ้นมาเนี่ยก็จะโอกาสที่จะหายได้นะคะแล้วก็จะเป็นมากอีกทีนึงก็เชิงช่วงผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นน้อยกว่าเด็กก็คือในคนไทยเนี่ยจะเป็นประมาณร้อยละ5-7ที่เป็นโรคหืดนะคะแต่สาเหตุในผู้ใหญ่ก็จะต่างกันนิดนึงถ้าในเด็กอาจจะมีประวัติเรื่องตอนเล็กๆก็จะมีภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างเช่นพวก RSV คุณบุ๋มได้กินได้เคยได้ยินใช่ไหม
0: คะเคยได้ยินค่ะ
1: พวกนี้ก็ติดเชื้อทางเดินหายใจพวก RSV หรือไวรัสพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้มีอาการหอบได้ง่ายค่ะ
0: ลักษณะของคนที่เป็นโรคหืดนะคะจะมีลักษณะอาการเด่นชัดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ถ้าไปในเด็กนี่ก็คือมีอาการหอบง่ายอย่างเช่นเป็นหวัดทุกครั้งหอบทุกครั้งหอบทีไรก็ต้องพ่นยาถึงจะดีขึ้นนะคะหรือมีอาการไอชืดๆไอเวลาออกกำลังกายพอออกกำลังกายก็ไอเป็นชืดๆหรือไอเวลาก่อนนอนไอกลางคืนหรือไอเวลาเล่นกับสัตว์ที่แพ้เช่นเล่นกับแมวเล่นกับสุนัขก็มีอาการไออาการไอเป็นอาการนำแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็นอาการถ้าเป็นเยอะก็จะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจแรงหายใจดังเสียงดังวีนะคะเป็นเสียงที่หลอดลมตีบแล้วก็อากาศหายใจออกผ่านเราลงที่ติดมันก็ดังวีดอย่างนี้ค่ะนะคะซึ่งคนนี้ก็เป็นอาการเด่นแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่บางคนก็อาการหอบจะไม่ชัดแต่อาจจะมาด้วยไออย่างเช่นเป็นหวัดทีนึงก็ไอเป็นเดือนๆได้นะคะไอไป 2-3 เดือนหรือบางคนก็มาด้วยนั่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มนะคะซึ่งอาการก็ถ้าเป็นไม่มากก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นมากส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหอบชัดซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะดีขึ้นจากการพ่นยาขยายหลอดลมนะคะ
0: ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไหมคะ
1: ค่ะคือในเด็กเนี่ยอาจจะสังเกตง่ายหน่อยก็คือว่ามีอาการหอบชัดมีหายใจวีดชัดใช่ไหมคะแต่ข้อเสียของเด็กคือเด็กบอกไม่ได้ว่าเขาเหนื่อยเขาหอบบางทีผู้ปกครองอาจจะต้องสังเกตเป็นหวัดทีไรทำไมไอทุกรอบไอนานหรือไม่หายใจหอบนะคะก็ใช้วิธีสังเกตเอาแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ฉายง่ายกว่าเพราะผู้ใหญ่รู้ว่าเขามีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกก็จะให้แต่ว่าผู้ใหญ่เป็นหอบหืดเนี่ยจะรุนแรงกว่าเด็กสังเกตไหมคะว่าคนดังๆหลายๆคนที่เสียชีวิตจากหอบหืดมักจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเพราะว่าหอบหืดผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็โอกาสเสียชีวิตสูงกว่าเด็กนะคะ
0: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นจะมีความรุนแรงที่มากกว่า
1: หมอว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ชินเธอทนได้ถ้าอย่างเด็กเนี่ยหอบนิดนึงก็ผู้ปกครองมักจะพามาโรงพยาบาลใช่ไหมก็จะรักษาเร็วผู้ใหญ่หอบตั้งนานเขาก็ชินก็กว่าจะมาโรงพยาบาล
0: ยังไม่ไปโรงพยาบาล
1: ทำให้ช่วยตัวเองไม่ทันก็เสียชีวิตได
0: ้ค่ะแล้วการวินิจฉัยโรคอะค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเป็นลำดับขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: จริงๆถ้าเป็นเด็กหลักๆแล้วต้องอาศัยประวัติอย่างเดียวค่ะเพราะว่าบางครั้งคนไข้หอบเนี่ยตอนมาหาเราก็ไม่หอบแล้วก็ต้องอาศัยซักประวัติว่ามีอาการไอหอบเหนื่อยง่ายเวลาเป็นหวัด หรือเวลาเล่นออกกำลังกายแล้วเป็นทุกครั้งต้องพ่นยาทุกครั้งแล้วดีขึ้นเราก็จะวินิจฉัยได้เลยแล้วก็ให้การรักษาเลยแต่ว่าถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะมีวิธีการตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นนอกจากประวัติก็คือเรื่องการตรวจสมรรถภาพปอดค่
0: ะ
1: ถ้าตรวจสมรรถภาพปอดเนี่ยส่วนใหญ่ต้องอายุ7ปีขึ้นไปถ้าตรวจแล้วพบว่าหลอดลมตีบพ่นยาแล้วหลอดลมขยายขึ้นอย่างนี้ก็ให้เหมือนหอบหืดแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะมี

0: เขาเป็นภูมิแพ้ด้วย
1: คือ
0: ค่ะ
1: การที่ตรวจความแข็งแรงของปอ
0: ค
1: ด
0: ่ะ
1: เนี่ยค่ะที่ต้องอายุมากกว่า7 ปีเพราะอะไรล่ะค
0: เว
1: ะ
0: ลาเป่ามันยากค่ะเวลาเป่าต้องหายใจออกยาวๆยาวๆเป็นหนึ่งนาทีม
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: ต้องควบคุมการหายใจกําหนดลมหายใจซึ่งในเด็กเนี่ยเราจะ
1: จ
0: ส
1: ะ
0: ั่ง
1: ท
0: ให้เข
1: ำ
0: าย ท
1: า
0: ําก แบบน
1: ค
0: ี้
1: ่ะ
0: ไม่ได้ค่ะมัน
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: เลยยากนิดนึง
1: แล้วสภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้มีไหมคะ
0: ค่ะก็มีค่อนข้างเยอะนะคะในคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยประมาณ2 ใน 3หรือว่า80%เนี่ยก็จะมีภาวะโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือเรียกว่าแพ้อากาศนะคะพวกนี้ก็มีอาการจามน้ำมูกคันคัดจมูกซึ่งพบร่วมกับโรคหอบหืดแล้วก็ทําให้โรคหอบหืดเนี่ยกำเริบได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะมีภาวะเรื่องไซนัสอักเสบได้กรดไหลย้อนหรือว่าภาวะนอนกรนหรือทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับซึ่งพวกนี้ก็เป็นโรคที่พบร่วมกันได้หอบหืดแล้วก็ทําให้โรคหอบหืดกําเริบได้ง่ายนะคะ
1: ถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้ว
0: ค่
1: ะจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
0: ค่ะก็คือหนึ่งโรคหอบหืดเนี่ยรักษายากบางทีให้ยาไปรักษาไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีโรคพวกนี้แทรกอยู่นะคะนอกจากรักษายากเนี่ยอย่างเช่นบางโรคเนี่ยทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับบางทีก็มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันทำให้ขาดออกซิเจนได้
1: ค่ะแล้วถ้านำไปสู่การขาดออกซิเจนนั่นก็แปลว่าโอกาสเสียชีวิตก็จะมีสูงด้วย
0: ทำให้โรครุนแรงขึ้นแล้วก็รักษายากขึ้น
1: คนผู้ป่วยที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีโอกาสที่เป็นโรคหืดเนี่ยค่ะจะต้องมีการสังเกตตัวเองยังไงบ้างคะ
0: จริงๆหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงเราต้องรู้ไว้เลยอย่างเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะเป็นง่ายสองพวกนี้จะเป็นซ้ําเป็นบ่อย
1: ๆ
0: คนเป็นภาวะหอบหืดเนี่ยสิ่งสําคัญคือหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นค่ะงั้นเจออะไรปุ๊บก็มีอาการง่ายนะคะอย่างเช่นว่าได้กลิ่นควันอากาศเย็นปุ๊บก็จะมีอาการหอบซึ่งคนธรรมดาเนี่ยได้กลิ่นธรรมดาก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมคะอันหนึ่งเป็นง่ายแล้วก็เป็นบ่อยเป็นภาวะที่เป็นหลอดลมไวนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นง่ายแล้วก็หายยากนะคะอย่างเช่นเป็นหวัดก็เป็นหวัดปกติคนปกติเป็นหวัดเนี่ยประมาณ2 สัปดาห์ก็หายถ้าเป็นหวัดเป็นเดือนยังไม่หายยังไอเรื้อรังก็ให้สงสัยหรือว่าเป็นหวัดทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งออกกําลังกายทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งอย่างนี้ก็ให้สงสัยค่ะ
1: หลังจากที่ผู้ป่วยสังเกตตัวเองแล้วก็ไปพบคุณหมอค่ะจะมีลําดับขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่ถ้าประวัติชัดหมอก็รักษาไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆโรคนี้รักษาได้ไม่ยากนะคะแต่ปัญหาในเด็กเนี่ยบางทีไม่กล้าวินิจฉัยโรคหืดเพราะว่าคนทั่วไปคิดว่าโรคนี้จะเป็นในเด็กโตจริงๆต่ำกว่าขวบหนึ่งก็เป็นได้นะคะซึ่งบางคนเนี้ยในเด็กเล็กบางคนก็เกี่ยวข้องกับแพ้อาหารได้ก็มาด้วยอาการหอบได้ก็คือต้องรู้จักสังเกตแล้วก็ถ้าเป็นก็กล้าที่จะวินิจฉัยกล้าที่จะรักษาเพราะว่ายามันง่ายราคาไม่แพงมากแล้วก็รักษาได้ถ้ารักษาแล้วดีขึ้นพอหยุดยาแล้วกลับมาเป็นใหม่แสดงว่าเป็นโรคหอบหืดแน่นอน100%นะคะแล้วก็ให้การรักษาไปก่อนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะตรวจเพิ่มเติมเพราะผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความรุนแรงแล้วก็อาจจะกลายเป็นโรคถุงลมป่งพองในอนาคตได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รักษาก่อนแล้วก็ถ้าในเด็กถ้ารักษาแล้วดีขึ้นปุ๊บแล้วก็ค่อยๆลดยาหยุดยาได้แต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยการรักษาหอบหืดเนี่ยการใช้ยาควบคุมอาการหรือว่าป้องกันนี้เราจะแนะนำให้ใช้ตลอดชีวิตนะคะเพราะผู้ใหญ่นี่จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ง่าย
1: ถือว่าคนที่เป็นโรคหืดในวัยเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยสามารถรักษาแล้วก็หายขาดได้
0: ไ
1: หมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะนะคะอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นเครียดอดนอนพักผ่อนน้อยเนี่ยโรคจะกำเริบได้ง่ายแล้วก็ออกกำลังกายทำให้โรคดีขึ้นอันนี้เราก็จะทำการทดสอบว่าแพ้อะไรบ้างแนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะพวกถ้าไม่ได้ทำทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังแล้วก็แนะนําไปเลยตามที่คนไทยแพ้บ่อยก็คือ1ไรฝุ่น2ซากแมลงสาบ3ก็เป็นขนสัตว์เกสรหญ้าแล้วก็พวกกลิ่นควันบุหรี่พวกนี้ก็แนะนําหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็ปฏิบัติตัวเนี่ยก็เรื่องออกกําลังกายออกกําลังกายเนี่ยทําให้โรคดีขึ้นมากบางคนถ้าออกสม่ําเสมออาทิตย์ละ4 ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ทําให้ดีขึ้นมากบางคนเนี่ยสามารถหยุดยาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าคนที่หอบหืดกําเริบเยอะๆเนี่ยก็จะมีอาการหอบขณะออกกําลังกายแล้วเรียกว่า exercise induced asthma คือถ้าออกกำลังกายปุ๊บก็จะหอบพวกนี้เราก็แนะนําให้ออกเหมือนกันแต่พ่นยาฉุกเฉินหรือขยายหลอดลมก่อนออกกําลังกาย15 นาทีก็สามารถออกได้ปกตินะคะเราจะเน้นเรื่องการปฏิบัติตัวดูแลแล้วก็รวมถึงเรื่องพักผ่อนด้วยถ้านอนน้อยก็จะกําเริบได้ง่ายค่ะโรคภูมิแพ
1: ้ค่ะอยากให้คุณหมอมาพูดถึงวิธีการรักษานิดนึงค่ะว่าจะมีอุปกรณ์หรือต้องฉีดยาทานยาลักษณะยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆหลักการรักษานี่มี2 อย่างหนึ่งใช้ยากับไม่ใช้ยานะคะหมอพูดเรื่องไม่ใช้ยาก่อนสามารถคนไข้เนี่ยดูแลตัวเองได้หนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าแพ้ไรฝุ่นเนี่ยพวกนี้อยู่ตามพรมตามม่านที่นอนหมอนตุ๊กตาเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็แนะนําให้ห้องนอนเนี่ยต้องโล่งพรมม่านตุ๊กตาหมอนเยอะๆออกให้หมดนะคะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มต้องซักน้ําร้อน60 องศาครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ต้องใช้ผ้าคลุมไรฝุ่นคลุมที่นอนคลุมหมอนข้างไว้ไม่ให้ตัวไรฝุ่นมาเจอเราได้นะคะนี่ก็คือเทคนิคจัดการเรื่องห้องนอนง่ายๆนะ
1: คะ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงพวกกลิ่นควันบุหรี่ทุกชนิดไม่เลี้ยงสัตว์ในบ้านถ้าจําเป็นก็เลี้ยงแมวเอาก็ได้เอาไม่ใช่เลี้ยงปลาเอาไม่มีผลนะ
1: คะ
0: แต่ว่าพวกสุนั

0: แมวอะไรเนี้ยไม่อยากแนะนำให้เลี้ยงเพราะว่าบางทีก็กระตุ้นให้แพ้ได้ง่ายนะคะก็คือนอกจากนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารออกกำลังกายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องการรักษาไม่ใช้ยาทีนี้เรื่องการใช้ยาเนี่ยมันจะมี2ประเภทค่ะ1ยาที่พ่นฉุกเฉินเวลามีอาการหอบลักษณะก็คล้ายๆอย่างนี้หอบปุ๊บก็ขยายหลอดลมจะออกฤทธิ์ภายใน 5-15 นาทีก็ใช้เฉพาะมีอาการเท่านั้นถ้าไม่หอบก็ไม่ต้องใช้นะคะ
1: คือตัวพ่นเนี่ยหมายถึงพ่นเข้าที่ตรงปากเลย
0: ค่ะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องพ่นยาอีกทีนึงนะคะก็คือยาพ่นฉุกเฉิน2ก็คือยาควบคุมอาการมันจะมียาพ่นกับยารับประทานแต่ยาพ่นจะออกฤทธิ์ค่อนข้างดีเป็นสเตียรอยด์แต่ว่าทำให้ลดหลอดลมอักเสบหลอดลมไวทำให้หายหอบได้แต่พวกนี้ออกฤทธิ์ช้าค่ะแล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องเป็นปีๆบางทีคนไข้จะสับสนพอใช้ยาควบคุมอาการพ่นเวลาหอบไม่เห็นผลเขารู้สึกว่ายาไม่ดีจริงๆเป็นเพราะยาออกฤทธิ์ช้าแต่ยาพวกนี้เขาเรียกยาควบคุมอาการใช้ทุกวันต่อเนื่องกันไม่ว่ามีหรือไม่มีอาการนะคะใช้ต่อเนื่องไปเลยถ้าดีหมอก็จะลดยาถ้าไม่ดีหมอก็จะเพิ่มยานะคะนอกจากนี้ก็รักษาโรคที่พบร่วมอย่างเช่นที่เป็นหอบหืดจะแพ้อากาศร่วมด้วยได้ประมาณ80%ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรักษาแพ้อากาศอย่างเช่นพ่นจมูกล้างจมูกรับประทานยาแก้แพ้ถ้ามีไซนัสอักเสบกดไหลย้อนก็ต้องรักษาร่วมด้วยไม่งั้นก็จะควบคุมอาการหอบหืดไม่ได้นะคะนี่ก็คือเป็นการรักษาโดยรวม
1: อยากให้คุณหมอพูดถึงอุปกรณ์ที่วันนี้คุณหมอนำมานิดนึงค่ะ
0: จริงๆการพ่นยาหอบหืดนะคะไม่ทราบเคยพ่นไหมคะ
1: ยังไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนบางคนจะต้องใช
0: ้นี่ก็เป็นยาที่ใช้ได้บ่อยในการรักษาหอบหืดนะคะทีนี้เวลาพ่นยาเนี่ยลักษณะก็คือต้องกดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็ต้องกั้นหายใจหมอจะสาธิตนะคะขย่าก่อนแล้วก็ยาต้องห่างจากปากอย่างน้อย4เซนติเมตรนะคะถ้าองค์เข้าไปเลยเนี่ยยาจะเกาะเพดานปากไม่เข้าหลอดลมทำให้ยาเข้าหลอดลมได้ไม่ดีนะคะก็ต้องอ้าปากแล้วก็กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็กั้นหายใจ
1: พร้อมจังหวะหายใจเข้า
0: แล้วก็กั้นหายใจ10วินาทีพ่นยากมากเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยหรือผู้สูงอายุจะพ่นยากเพราะว่าเราต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการกดยาพร้อมจังหวะหายใจทำพร้อมกันแล้วกั้นหายใจอีกอันในเด็กอายุเล็กๆนะคะต่ำกว่า7ปีหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราก็จะพ่นวิธีนี้ยากนะคะงั้นก็เลยต้องใช้กระบอกอุปกรณ์กักเก็บยาช่วยประกอบในการพ่นยานะคะเราเรียกว่าสเปเซอร์หรือกระบอกกักเก็บยานะคะซึ่งวิธีสมมุติถ้าใช้สเปเซอร์นะคะก็เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดแล้วก็หายใจออกเข้าออกปกติเลยประมาณ1นาทียาก็จะเข้าปอดมากขึ้นแล้วก็พ่นยาได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าอุปกรณ์กักเก็บยาหรือที่เรียกว่าสเปเซอร์เนี่ยราคาแพงนำเข้าชิ้นละประมาณ 1,400 บาทนะคะแล้วก็เบิกไม่ได้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนค่ารักษาเรื่องยาทั้งหมดแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหมอแล้วก็ทีมงานนะคะซึ่งเป็นวิศวกรจากทางสวทช.ซึ่งลูกก็เป็นหอบหืดด้วยเป็นคนไข้หมอก็ช่วยกันคิดอุปกรณ์พ่นยาที่คนไทยทำเองได้แล้วก็ใช้ได้ง่ายจากวัสดุที่หาได้ตามท้องตลาดตามบ้านทั่วๆไปนะคะเราเรียกว่า DIY หรือ Do It Yourself Spacer นะคะซึ่งนี่ทำจากขวดน้ำขวดอะไรก็ได้ค่
1: ะ
0: ขวดนี้ขวดน้ำปลานี่ขวดนมก็ได้นะคะ
1: ขวดน้ำ
0: แล้วก็ลิ้นสิ่งสำคัญของอุปกรณ์พ่นยาคือต้องมีกระบอกกักเก็บยาทำจากขวดน้ำลิ้นเราใช้ไซฟอนปั๊มที่บีบน้ำทำแล้วก็หน้ากากที่แนบหน้าหน้ากากเราก็ใช้ส่วนบนของขวดน้ำอะค่ะนี่ใช้ส่วนบนของขวดน้ำลิตรครึ่งแล้วมาตัดเป็นรูปจมูกเพราะฉะนั้นก็จะได้อุปกรณ์พ่นยาที่เรียกว่าDIY Spacer ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยทุกคนทำเองได้ก็ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์พิมพ์คำว่า DIY Spacer ก็จะมี YouTube ขึ้นมามากมายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทำให้สอนให้ความรู้ให้คนไข้ทำเองให้ครอบครัวทำเองแล้วก็ให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำกับแจกคนไข้หอบหืดตอนนี้ก็แจกมีการใช้ไปประมาณ100,000 ชิ้นทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลทั้งต่างประเทศในประเทศประมาณ7 รางวัลนะคะ
1: ค่ะเหมือนคุณหมอจะเคยบอกว่ามีนวัตกรรมในการรักษาโรคนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ของหมอเนี่ยจะเน้นเรื่องนวัตกรรมหลายอย่างเพราะว่าจริงคนไข้หอบหืดเนี่ยคนไข้ต้องดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะหมอเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการรักษาแต่ที่เหลือเนี่ยเขาต้องดูแลเองทั้งหมดทั้งพ่นยาหลีกเลี่ยงสิ่งทั้งการดูแลตัวเองช่วยชีวิตตัวเองเวลาหอบกำเริบเนี่ยเราต้องสอนให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะเรื่องอุปกรณ์พ่นยาเนี่ยนอกจากชนิดนี้หมอมีอีกชนิดนึงค่ะเรียกว่าไทคิดสเปเซอร
1: ์
0: ก็คือสำหรับคนไทยและคนไทยเป็นคนคิดนะคะนี่ก็คิดด้วยกันกับทีมงานทางสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยเพราะชนิดนี้เนี่ยก็เป็นสำหรับง่ายๆทำเองได้ชนิดนี้ทำเชิงอุตสาหกรรมตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับเอ็กซิมแบงก์ก็ช่วยกันผลิตแล้วก็จำหน่ายไม่ใช่จำหน่ายไม่ใช่แจกนะคะไม่ใช่ขายนะคะทั่วประเทศนะคะซึ่งผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคนไข้ที่เป็นหอบหืดสิ่งสำคัญคือเขาต้องรู้วิธีช่วยตัวเองเวลาหอบกำเริบ

0: เพราะบางครั้งถ้าช่วยตัวเองไม่ทันเนี่ยจะมาเสียชีวิตที่บ้านส่วนใหญ่คนไข้หอบหืดที่เสียชีวิตก็คือมาโรงพยาบาลไม่ทันหมอก็พัฒนาแอปพลิเคชันนะคะกับทีมงานทางธรรมศาสตร์ร่วมกับวิศวกรธรรมศาสตร์ชื่อว่า Asthma Care นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากมือถือที่เป็น iOS หรือ Android นะคะก็พิมพ์คำว่า Asthma Care ไปปุ๊บนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดออฟไลน์ได้ว่าอยู่บนเขาอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้นะคะในนี้ก็เรียกว่าเขามี Asthma Action Plan ก็คือแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการหอบกำเริบนั้นคนไข้ก็จะรู้ว่า1เมื่อไหร่หอบ2หอบทำยังไง3เมื่อไหร่ต้องมาโรงพยาบาลในนี้ก็จะสอนคนไข้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงค่ะหมอยกตัวอย่างนะคะสีแดงคือหอบมากต้องโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แต่ถ้าหอบปุ๊บเนี่ยเรารู้ยังไงหอบมากก็คือหอบจนพูดเป็นคำๆพูดไม่เป็นประโยคหรือไม่ก็เหนื่อยมากแล้วก็มีเขียวอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยพ่นยาระหว่างมาโรงพยาบาลพอหอบปุ๊บเราก็บอกว่าพ่นยาเลยทุก15นาทีพ่นยาฉุกเฉินตัวนี้ค่ะทุก15นาทีแล้วก็จนมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็เรามีวิธีพ่นยาด้วยนะคะถ้ากดข้างล่างก็จะบอกว่าพ่นยังไงบางทีคนไข้เนี่ยลืมวิธีพ่นยาหอบแล้วตกใจแล้วก็จะมีการจับเวลาถ้าพ่นยาปุ๊บเราก็จับเวลาว่าทุก15นาทีพอถึง15นาทีปุ๊บก็เตือนพ่นยาครั้งต่อไปเพราะเวลาพ่นยาพ่นทุก15นาทีแล้วก็มีเบอร์โทรฉุกเฉินได้
1: ค่ะ
0: โทรมาที่ call center ได้นะคะก็1669บอกได้นะคะนอกจากนี้ในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเรื่องการหลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณการใช้ยาแล้วก็เตือนการพ่นยาด้วยสาเหตุของคนไข้หอบหืดที่รักษาไม่ค่อยดีเพราะว่าคนไข้มักลืมพ่นยาแล้วก็จะมีเตือนว่าพ่นยาเช้าเย็นเตือนเวลาไว้เลยเตือนเวลาการพบแพทย์นะคะก็เป็นวิธีดูแลคนไข้หอบหืดที่คนไข้ดูแลตัวเองได้ค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าแอปพลิเคชันที่คุณหมอนำมานี้ถือเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆสำหรับทางการแพทย์ในปัจจุบันแล้วก็สามารถช่วยผู้ป่วยที่อาจจะเกิดโรคหอบหืดนะคะที่เรารู้จักกันได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคหอบหืดกันค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งบนเก้าอี้ค่ะนั่งตัวตรงนะคะขาทั้งสองข้างวางบนพื้นนะคะจากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแขนสองข้างวางบนเข่าแบบนี้นะคะก้มตัวลงเล็กน้อยหายใจเข้าออกปกติ5ครั้งถึง10ครั้งนะคะเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าอาการเหนื่อยหอบลดลงแล้วนะคะให้เรายืดตัวขึ้นค่ะยืดตัวตรงมือทั้งสองข้างประสานไว้ที่กระบังลมนะคะจากนั้นให้หายใจเข้าท้องป่องและหายใจออกทุบเพื่อให้อากาศเข้าไปในปอดลดอาการหอบเหนื่อยได้มากที่สุดค่ะเวลาที่เราหายใจเข้านะคะเราจะเน้นบริเวณหน้าท้องค่ะเราจะไม่ให้ไหล่ยกนะคะหายใจเข้าลึกๆท้องป่องดันมือค่ะหายใจออกท้องยุบลงค่ะสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆหายใจออกยาวๆให้ลมออกมาหมดปอดท้องยุบลงนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าออกยาวๆค่ะท้องยุบสุดหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆท้องป่องค่ะออกท้องยุบค่ะเราจะทำแบบนี้ 5-10 ครั้งนะคะหรือจนกว่าอาการหอบเหนื่อยที่เป็นอยู่จะลดลงค่ะแต่ถ้าขณะทำนะคะเริ่มรู้สึกว่าเวียนศีรษะหรือว่ามึนศีรษะนะคะ ให้เราหยุดพักทันทีค่ะและกลับไปหายใจปกติหรือกลับไปสู่ท่าเริ่มต้นค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้มาพบกับในช่วงใส่ใจในจานนะครับกับเมนูปลากระพงทอดตะไคร้นะฮะเรามาดูนะครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้าง

เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเราจะใช้เนื้อปลากระพงที่เป็นเนื้อปลากระพงแร่นะครับตัวนี้เราดูวิธีก่อนนะครับครับซับให้แห้งนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเป็นไงครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับพวกนี้วิธีการล้างปลานะครับการล้างปลาเนี่ยนะครับจะต้องใช้น้ำสะอาดนะฮะบางเขาต้องใช้น้ำส้มนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะครับเป็นตัวช่วยทำให้ เขาหมดกลิ่นคาววิธีการแล่ปลานะครับนะต้องเป็นแล่ปลาที่มีดใช้มีดคมนิดนึงนะครับแล้วก็เอาแต่เนื้อนะครับวันนี้แล่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับไล่เอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับแล่ค่อยๆแล่อย่างนี้นะครับไล่ไปนะครับเอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับเราจะใช้แต่เนื้อนะครับนะครับไม่จะได้ไม่มีก้างนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาตกแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เนื้อปลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะครับประมาณ1เซนนะครับหนาประมาณ1เซนนะครับประมาณ400กรัมนะครับจากนั้นนะครับตัวพระเอกของเราก็คือตัวตะไคร้นะครับตะไคร้อันนี้เป็นตะไคร้ที่เป็นตะไคร้บ้านนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะฮะส่วนปลายเนี่ยไม่ใช้ตัวนี้เราก็ไม่ใช้นะเราจะหั่นขึ้นมาประมาณสักนะฮะ1นิ้วนะครับแล้วก็ลอกเอาเนี่ยออกนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็หั่นนะฮะแล้วเราก็ซอยบางๆนะครับครับในส่วนผสมของเรานะครับก็จะมีตะไคร้นะ3ช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับ3ช้อนโต๊ะกระเทียมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเกลือป่นนะฮะเป็นเกลือไทยนะครับ1ช้อนชาครับอย่างนี้1ช้อนชานะครับพริกไทยเม็ดนะครับครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปนี้นะฮะแล้วเราจะโขกนะฮะส่วนผสมอันนี้นะครับเข้ากันนะครับก็จะมีพริกไทยเม็ดนะครับกระเทียมนะฮะตะไคร้เกลือนะครับโขกตรงนี้ไม่ต้องโขกให้ละเอียดมากนะครับพอหยาบๆนะครับนะครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับอย่างนี้นะครับนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปในตัวปลากระพงนะครับนี่นะครับครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะทิ้งเอาไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหมักไว้ประมาณ15นาทีให้ส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมนะฮะพริกไทยแล้วก็เกลือเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อปลาได้ดีจากนั้นเรามาดูวิธีการที่ทอดนะครับใส่น้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับนะอันนี้เราก็นะฮะค่อยๆวางเนื้อปลาลงไปนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยเนื้อปลาของเขาเป็นไงครับกระด้างไม่อร่อยนะครับเวลาทอดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาส่วนผสมที่เป็นส่วนตรงส่วนที่เป็นหนังเนี่ยลงไปก่อนนะครับเพื่อทําให้น้ํามันเค้าน้ํามันที่หนังเนี่ยออกมานะครับถ้าเนื้อปลาเรามีน้ํานะครับมันจะกระเด็นนะอันนี้เราซับแห้งนะครับเวลาทอดก็จะง่ายไม่กระเด็นนะบางคน

0: นะครับในสัดส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะทำให้เนื้อปลาค่อยๆเป็นไงครับเราอุ่นสุกไปเองก็จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยอร่อยนุ่มนะครับแล้วก็เป็นไงครับทำให้รสชาติมีที่ดีนะครับกลมกล่อมนะครับเห็นไหมครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานนะครับแห้งๆเห็นไหมครับเราไม่ใช้น้ำมันมากนะครับนี้นะครับเนื้อปลาก็จะน่ากินแล้วก็นุ่มนะครับไม่กระด้างถ้าเราทอดนานๆเกินไปก็กระด้างไม่น่ากินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปลาทอดนะครับตะไคร้นะฮะอันนี้นะครับสรรพคุณของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่1นะฮะเนื้อปลานะครับที่ดีมีคุณภาพนะครับเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับส่วนผสมที่เป็นตะไคร้ตะไคร้ก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการระบายลมนะครับแล้วก็เป็นกากเป็นใยสูงแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคแล้วเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยถ้าเราเคี้ยวนะฮะแล้วก็จะทำให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยทำให้เราหายใจได้คล่องง่ายสะดวกนะครับเรารับประทานเมนูปลากระพงทอดตะไคร้เนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่เป็นอาหารสุขภาพสำหรับครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรท่านผู้ชมติดตามชมครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จานอชัยนี่มหัศจรรย์มากนะฮะในวัย80ทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์ดาวชัยยังวิ่ง
2: เป็นความชอบส่วนตัวนะไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่ง
1: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายครับรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

0: วลาที่คนถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยเนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืนนะคะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นคนเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: แล้ว
0: ปีหน้าเจอใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่2เรื่องของเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความดันสักกระเดียวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันทำให้น้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหาย
1: ค่
0: ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: นะคะความดันเบาหวานการสูบบุหรี่3เรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากเดิมผนังหลอดเลือดเนี่ยขรุขระฉีกขาดแล้วเจ้าไขมันเจ้า LDL นี่ก็จะลงไปนอนพักค่ะหลอดเลือดของเราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะมันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาจะเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นก้อนไขมันใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นปื้นไขมันแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะพอผนังหลอดเลือดมันถูกอะไรเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
2: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนทั้งถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยไหล่คลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปสวนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงครับสูงมากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ประหลาดใจว่าทำไมผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลสูงก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยต้องทดสอบสมรรถนะของร่างกายก็มีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุกขึ้นเนี่ยเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวQualify สมมุติว่าอายุ50 60เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คือบอสตัน
3: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะฮะเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยไม่ใช่ฮะแต่หมายความว่าเราต้องทำให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทำไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พังถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเราเนี่ยรู้ว่าสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเค
2: ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่ง
3: ฮาฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนผมก็จะไปเรื่อยๆนะเวลาเขาให้7ชั่วโมงผมก็พยายามคีพให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอ่ะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็อย่าให้ถี่นักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเตรียมตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์หนึ่ง

0: คือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวหนึ่งแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พัก
1: ผมคิดว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดนี่เราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
2: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ180-50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดีประมาณนี้
3: เพราะมันยังไม่ออกอาการเลย
2: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะอาจารย์ลงไปวิ่งเสพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้คลื่นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยางเนี่ยมันเปลี่ยนไห
3: ม
2: พอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆระหว่างที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้ามันตีบถึงจุดหนึ่งไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าถ่างก่อนนะต้องถ่างก่อนนะ
3: ถ่างก่อน
2: ถ่างก่อนถ่างนี่คือใช้ลูกโป่งนะคะใช้บอลลูน
3: บอลลูน
2: นะคะเราไม่ได้เอาครีมไปถ่างนี่เนาะเราเอาลูกโป่ง
3: ลูกโป่ง
2: ดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะไปคามันไว้แต่ว่าพอเราถ่างมาแล้วถ่างมันจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาถ่างไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะถ่างใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทำให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทำบอลลูนเนี่ยเราไปทำให้ไอ้ตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทำให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทำอุโมงค์ตอนนี้ของพวกนี้มันเกิดใช้เวลาหลายปีอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

0: พราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที่นะได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามีพันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าปีเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้นเพราะอาหารการกินชีวิตของเราต่างไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
1: สวนปาล์มเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ละว่างเปล่าก็มีหญ้าก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าเห็นไหมฮะต้นสูงๆเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาคุณยายผมยังอยู่เลยฮะสูงมากเลยสังเกตต้นไม้สามต้นนี่ไหมต้นไม้สูงๆสามต้นเนี่ยอันนี้เป็นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงๆเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วมากๆแล้วแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยางมันจะต้องขึ้นไปหาแสงได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงๆอันนี้ไหมฮะสองต้นเนี่ยซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีนะมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยที่คน

นี่เขาแจกกงป่าไม้เข้ามาเห็นเขาพวกบอกอุ้ยตายแล้วดีจังเลยนะเพราะปกติมันจะเป็นพุ่มนะฮะข้างถนนเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยตอนนี้ผมก็เลยปลูกมันไปเรื่อยๆเลยนอกนั้นก็คือทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้เป็นฝรั่งซึ่งข้างในเป็นสีชมพูแต่ต้องห่อเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงเหตุผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเลยเพราะฉะนั้นแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมก็เลยต้องหอมที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือปลูกต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้ใช้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆและที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องรดน้ำให้เป๊ะๆ เลยเรียนรู้ไปเรื่อยๆทีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่นั้นมันมีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้ก็ต้องมีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ำได้โดยใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ำต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทำงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ำในสระผมเนี่ยมันจะเต็มอยู่ตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือพอเรามีผลเนี่ยเราจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะเอาลูกมันลงมาแล้วทางปาล์มเนี่ยมันแข็งมากเลยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ย่อยไอ้ทางปาล์มนี่ออกมาให้ได้ซึ่งจะเห็นว่าขอบทางปาล์มนี่มันมีน้ำขอบน้ำนี่มันแข็งมากเลยครับไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบดนะฮะบดทางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ในนี้เยอะมากอันนี้สามารถจะทำเป็นปุ๋ยได้เลย

0: ันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ปุ๋ยทางปาล์มซึ่งมันแห้งแล้ว
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำขี้ไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชำอ่างนั่นแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็ทำใช้กันนะแต่เราทำใช้ในสวนโดยเฉพาะเอาไปแจกคนอื่นบ้างชาวสวนทั่วไปก็ทำกันนะฮะแต่เราทำใช้เองเชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้มีระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปาล์มใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปาล์มคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมุติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกปนเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้ผมก็เอาทางปาล์มซึ่งผมบดแล้วเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ปนแล้วเนี่ยปูดเข้าไปแล้วก็ปูนทับไม่ให้น้ำเข้าปาล์มผมยังมีชีวิตรอดอยู่ทั้งเดียวนี้

0: ือจากบ่อร่องน้ําทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ํายาวไปจนทั้งถึงท้ายสวนแต่บ่อเนี่ยก็เป็นบ่อต้นน้ําก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างนึงก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับ1น้ําต้องสะอาด2เป็นน้ําไหล3ออกซิเจนจะต้องสูงอย่างเงี้ยครับเคงเอ็ดตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้สำหรับทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากำไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ำจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนเนี่ยเป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลาอันนี้ก็เป็นบ่อซึ่งเลี้ยงปลาโตแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ่ออนุบาลนะครับบ่อนี้ตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ได้และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน2เดือนเพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่ลอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดนึงนะฮะแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะฮะปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่หนึ่งก็คือถ้าธรรมชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดไม่ให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสำหรับบ่อปลาหมอพันชุพรหนึ่งย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพวกนี้จะกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ำก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะฮะเรามีทั้งปั๊มน้ำและปั๊มลมก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่ก็ขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาดทั้งส่วนผมคิดว่าหมอทุกคนเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัดในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้ผมว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ540กิโลเมื่อไหร่ที่ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมาทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึกการสอนนี้เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากๆเลย
1: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยนะการออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่ถือเป็นเรื่องวินัย
2: ท่านยังคงทำกิจกรรมกิจกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
1: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
2: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลายคนอาจารย์สินธรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู่แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
1: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสามส่วนนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุ้นอย่างเช่นอาจารย์เอาชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
2: ครับ
1: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่เลยว่ามันก็อาจจะต้องมีรูปปุชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย
2: ์
1: ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดี
2: ครับ
1: นะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนาะอาจารย์สินธรนะครับที่แบบว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์มันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเรื่องกว่าเราจะตายไปถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเราเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นวัตถุโบราณนี้ผมคิดว่าผมไม่ดีแน่เดี๋ยวนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆซึ่งเขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน42กิโลไปถึงกิโลที่35 36 37นะลุงก็ค่อยๆตึ๊กๆๆไปเรื่อยๆสามารถที่ไปไล่ทันได้ผมคิดว่าคนไม่เกษียณก็ควรจะต้องคิดอย่างนั้นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่นะ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออม

ทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

านที่นั้นบรรดาเหล่าเนรยกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรกซึ่งได้รับการทรมานทรกรรมก็ถูกความที่พระอรหันต์มาโปรดทำให้เครื่องพันธนาการจองจำทั้งหลายก็หยุดการทำงานคนเราเวลาที่คลายจากความทุกข์มีความสุขปรากฏขึ้นในระดับหนึ่งนั้นเมื่อเหลือบหน้าไปมองเห็นพระเถระมาปรากฏยังสถานที่นี้ก็มีความชื่นชมยินดีต่างก็พากันเข้าไปถวายนมัสการนั่งอยู่ในที่สมควรส่วนหนึ่งเพื่อนเอ่ยวาจาถามพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรพระมารัยนั้นก็จึงได้กล่าวตอบกับเหล่านิยกษัตริย์ว่าดูก่อนเหล่านิยกษัตริย์ทั้งหลายเรานั้นเป็นประชาชนคนธรรมดาเป็นพระอรหันต์ที่สิ้นกิเลสแล้วมายังสถานที่นี้ส่วน

0: หนึ่งก็อยากจะมาสนทนาปราศัยกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองนรกแห่งนี้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะได้ดูเที่ยวชมในส่วนของนรกต่างๆนั้นมีความทุกขเวทนาความเดือดร้อนหรือเป็นอย่างไรกันบ้างเราในริกษัตริย์ทั้งหลายเมื่อได้ช่องใดโอกาสก็จึงได้ถามท่านพระมารายว่าถ้าหากพระคุณเจ้าไม่มีความขัดข้องหมองใจอย่างไรรัตนาให้พระคุณเจ้านั้นอยู่ณสถานที่นี้เพื่อจะได้มีโอกาสแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนให้พวกข้าพเจ้าได้มีโอกาสสมาทานรักษาศีลมีโอกาสฟังธรรมบ้างพระคุณเจ้านันตมรัยก็ปฏิเสธไปว่าดูก่อนทุกขตะดูก่อนในส่วนของเราเนี่ยเรียกสัตว์ทั้งหลายการที่เรามาณสถานที่นี้นั้นมาในอัตภาพหรือเหมือนกับการถอดจิตวิญญาณมาในส่วนของเรื่องของมนุษย์โดยเฉพาะอายุไขของสัตว์โลกสัตว์นรกโลกสวรรค์นั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะในโลกมนุษย์นั้นอายุของคนพูดกันง่ายๆว่า30วันไป1เดือน12เดือนไป1ปี100ปีของเมืองมนุษย์นั้นมีอายุการที่ยาวนานเท่ากับวันหนึ่งก็คือ1ของเมืองสวรรค์แต่ถ้าร้อยแต่ว่าหนึ่งวันของเมืองสวรรค์มันเทียบเท่ากับวันหนึ่งและคือหนึ่งของเมืองนรกเท่านั้นการมานี่มีระยะเวลาแค่เพียงแป๊บเดียวถ้าเราจะอยู่จำพรรษาณสถานที่นี้เราก็คงนิพพานณที่นี้ไม่สามารถจะกลับไปยังมนุษยโลกได้เราจึงปฏิเสธเธออีกส่วนหนึ่งก็ขอตำหนินิดหนึ่งว่าในขณะที่เธอเกิดเป็นมนุษย์ไม่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในการดีการชอบไม่รู้จักสมาทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติตามอำเภอใจเวลาที่ละสังขารแล้วต้องมารับทุกขเวทนาอย่างนี้ต้องเสวยวิบากคือผลที่ตัวเองกระทำมาในคราวเป็นมนุษย์เราในเรียกษัตริย์ทั้งหลายก็ไม่ลดละก็บอกว่าถ้าพระคุณเจ้ามีโอกาสพบกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ให้ช่วยพูดลดโทษให้ด้วยอีกประการหนึ่งถ้ากลับไปมนุษย์โลกให้นำข่าวสารทั้งหลายแจ้งแก่บรรดาญาติของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นให้รู้ด้วยว่าการที่ประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบละสังขารจุติเคลื่อนจากที่หนึ่งมาสู่อีกที่หนึ่งแล้วจะเสวยผลกรรมดังที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับอย่างนี้พระคุณเจ้ารันตมาลัยก็รับปากกับเราในอริยกษัตริย์ทั้งหลายเสร็จแล้วก็จึงได้ลีลาดไปสู่ปรางคประสาทของพระยายมราชพบกับนายสิริคุทธอมาตย์ได้อาราธนาให้นั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งฉะนั้นในลำดับต่อจากนี้ไปพระคุณเจ้าซึ่งสมมุติตนด้วยตนรับตำแหน่งแห่งที่ของพระยายมราชก็ได้สมมุติตนดำเนินเรื่องก็มีณพระคุณเจ้าค่ะ
1: โสยะโมราชาเถริสวาพุทธายาสนาปจุคมนังกัตวาตังเถรังพุจิกุโตอาคโตสิพันเตนติอิติอนุสนธิรัสธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพสมมุติตนด้วยตนให้รับหน้าที่ของท้าวพระยายมราชจะได้เริ่มเข้าความเนื้อหาสาระในภาคของนรกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพที่อยากจะสดับฟังเนื้อหาสาระในภาคของนรกดำเนินความตามกระแสวาระพระบารีว่าโสยะโมราชาในการข้างนั้นสมเด็จพระยายมราชทรงสถิตอยู่ในปางคปราสาทของพระองค์ยังมีความสุขสิริพุทธอมาตย์เลขาส่วนตนได้มากล่าวถวายรายงานให้ทราบว่ามีพระเถระรูปหนึ่งนุ่งสบงทรงจีวรอันเป็นที่เรียบร้อยนั่งอยู่ด้วยอากัปกิริยามารยาทก็เรียบร้อยในฐานะเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของถิ่นเมื่อมีแขกมาเยือนต่างถิ่นจึงต้องออกไปต้อนรับพระยายมราชก็แต่งองค์ทรงเครื่องให้มีความเรียบร้อยให้เป็นที่เจริญตาของผู้ที่พบเห็นชะลอยไปเบื้องหน้าไปประสบพบพระคุณเจ้าจึงเอื้อนเอ่ยเผยวาจาว่าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามาแต่ที่ไหนมีธุระอะไรละพระคุณเจ้าขา
0: ชมพูทีบามกโตหิมหาราชาขอถวายพระพรธรรมภาพมาแต่ชมพูทวีปเมืองมนุษย
1: ์พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าให้ตอบว่ามาแต่ชมพูทวีปเป็นเมืองมนุษย์ พันเตไอ้คำว่าเมืองมนุษย์เป็นที่อยู่ของใครละพระคุณเจ้าขา
0: ในเมืองมนุษย์นั้นเป็นที่อยู่ของสัตว์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าและสัตว์ไม่มีเท้าทั้งสี่ประเภทขอถวายพระพร
1: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญอ๋อไอ้คำว่าชมพูทวีปไอ้เมืองมนุษย์

0: พระคุณเจ้ามีชื่อว่าอะไรล่ะพระคุณเจ้าขาม
1: าลัยเทวะเถระขอถวายพระพร
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญชื่อของพระคุณเจ้านี้ช่างยืดช่างยาวแบ่งเป็นท่อนๆแบ่งเป็นสร้อยๆขอโทษต่อพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามีความประสงค์แต่งตั้งเอาตามอำเภอใจหรือว่ามีพระครูอุปัชฌาย์อาจารย์ตั้งให้รับพระคุณเจ้าขา
1: เรื่องของที่มาชื่อเสียงเรียงนามนั้นเป็นนามบัญญัติโดยเฉพาะคำว่ามาลัยนั้นเป็นชื่อที่โยมพ่อโยมแม่นั้นตั้งให้เพราะอาศัยว่าเกิดในเกาะไม้จันแดงจึงได้ชื่ออย่างนั้นวิเคราะห์ตามศัพท์ส่วนคำว่าเทวะก็คือหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติบางตัวของพระสงฆ์โดยเฉพาะอยู่ในกรอบของปาริจุตที่ศีลคือการรักษาศีลบริสุทธิ์ทั้ง4ข้อจนตัดอาสวะกิเลสทั้งหลายได้หมดเป็นสมุจเฉประหารเป็นพระอริยะในพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่ามีความประพฤติปฏิบัติบริสุทธิ์เหมือนกับเป็นวิสุทธิเทพขอถวายพระพรอีกส่วนหนึ่งคำว่าเถระมีความมั่นคงหนักแน่นอยู่ในพระสัจธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายพระพรสามประการสั้นๆ
0: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญชื่อของพระเจ้ามีเนื้อหามีสาระมีข้อวัดปฏิบัติพระคุณเจ้าไม่ได้มีความประสงค์แต่งตั้งเอาตามอำเภอใจขอโทษต่อพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าลงมายังเมืองนรกนี้มีเหตุผลเป็นประการใดรับพระคุณเจ้าขาม
1: ีวัตถุประสงค์อยู่3ประการ
0: ครับ
1: ประการแรกนั้นต้องการที่จะสนทนาปราศัยกับบรรดาเหล่าเนรกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรก
0: ครับ
1: อันนี้ได้ประสบพบมาแล้ว1ประการอีกประการหนึ่งอยากจะสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรถามถึงเรื่องราวต่างๆที่ความเป็นไปในเมืองนรกแห่งนี้และประการที่3นั้นต้องการที่จะให้มหาบพิตรพาดูในส่วนของขุมนรกทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองนรกแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ขอถวายพระพร
0: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าลงมายังเมืองนรกนี้ต้องการจะเยียบเยียนสัตว์นรกประการหนึ่งประการที่2ต้องการที่จะสนทนาความเป็นไปเป็นมาความเป็นอยู่ของสัตว์นรกแล้วก็ให้พาเที่ยวในเมืองนรกนี้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามีเวลามากน้อยแค่ไหนละพระคุณเจ้าขา
1: จึงในส่วนของตรงนี้ก่อนที่จะสนทนาปราศัยกันก็จำเป็นที่จะต้องทราบในส่วนของชื่อเสียงเรียงนามและนัยยะของความหมายแห่งชื่อ
0: ครับ
1: เมื่อจะครู่นี้มหาบพิตรได้ถามชื่อของตมาไว้แล้วก็ได้บอกไปแล้วที่เป็นโอกาสดีที่จะต้องถามบ้างว่าคำว่ายมะหรือยมอักระสองตัวนี้มีนัยยะความหมายเป็นอย่างไรก็ขอให้มหาบพิตรได้ชี้แจงโดยสังเขป
0: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าใครจะทราบว่าชื่อของโยมนี้มีความหมายเป็นอย่างไรชื่อว่าพระยายมราชหรือว่ายมะยมะยมะยมะนี่แปลว่าคู่นะพระคุณเจ้าค่ะเรียกว่าคู่บุญคู่บาปหรือว่าแบ่งบุญแบ่งบาปในคราวข้างขึ้นแล้วก็เสวยสุขมีความสุขเหมือนกับบุคคลอยู่บนโลกมนุษย์อยู่ในห้องแล้วก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำมีความสะดวกสบายแต่ในเวลาข้างแรมนั้นต้องออกไปว่าข้าราชการในขุมนรกต่างๆไปประสบพบกับสัตว์นรกทั้งหลายก็มีความน่ารังเกียจมีความน่ากลัวไปประสบพบกับเปลวเพลิงเปลวไฟมันก็มีความร้อนนี่ความหมายและชื่อของพระยายมราชนะพระคุณเจ้าข้าคู่บุญคู่บาปครับ
1: เป็นพระยายมแล้วเนี่ยต้องตกนรกด้วยหรือเปล่ามาบพิตร
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญเป็นพระยายมราชก็ต้องตกนรกนะครับพระคุณเจ้าค่ะเหมือนกับบุคคลบนโลกมนุษย์ที่มีเรือนจำมีห้องคุกมีที่ขังแต่ว่าเรียนจบแล้วก็ไปสอบติดเป็นผู้คุมนักโทษถึงเวลาราชการก็ต้องอยู่ในคุกเหมือนกันนะพระคุณเจ้าค่ะและไม้คล้ายคลึงกันนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: เป็นการทำหน้าที่ส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: ให้ถูกต้องสมบูรณ์แบบพระมหาบพิตรในส่วนของการสนทนากับเหล่าเนริกษัตริย์ในเบื้องต้นเขาได้กวาดมาให้พูดช่วยลดโทษนิดหนึ่งเขาบอกว่ามหาบพิตรเป็นผู้ที่โหดเหี้ยมดุร้ายสั่งให้ลงโทษนานานับประการอย่างนับไม่ถ้วนเรื่องอย่างนี้มีความเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างไรนะมหาบพิตร
0: พันเตก็แต่ว่าคุณเจ้าเจริญสัตว์นรกก็ฟ้องมาว่าพระยายมราชเนี่ยมีใจคอโหดเหี้ยมอมหิตดุร้าย ทรงลงโทษสัตว์นรกไม่เลือกหน้าใช่ไหมพระ

0: เจ้าค่ะพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจริงๆแล้วเนี่ยพระยายมราชเนี่ยมีความเมตตามีความกรุณามีความใจดีต่อสัตว์นรกเหมือนบุคคลบนโลกมนุษย์นะพระคุณเจ้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นอาเป็นปู่เป็นย่ามีความเมตตากรุณาต่อลูกๆของคุณโยมฉันใดพระยายมราชก็มีความเอ็นดูต่อสัตว์นรกฉันนั้นนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: รู้ได้อย่างไรว่าใครทำผิดทำถูกทำบาปทำดีมีอะไรไปเครื่องชี้วัด
0: พันเตก็แต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในสำนักของพระยายมราชก็มีบัญชีนะพระคุณเจ้าค่ะมีบัญชีอยู่ด้วยกันสองเล่มบัญชีเล่มที่หนึ่งเรียกว่าบัญชีแผ่นทองคำเอาไว้จดจารึกบุคคลที่ทำคุณงามความดีบนโลกมนุษย์ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไปบำรุงอุปถัมภ์สถานที่ต่างๆเช่นในวันนี้ในสถานที่ของมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทัยวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีบุคคลที่เสียสละทรัพย์ช่วยบูรณะสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งปรักหักพังอาคารที่อยู่บุคคลผู้นั้นมีศรัทธาเลื่อมใสบริจาคครั้งหนึ่งชื่อก็จะปรากฏอยู่บนแผ่นทองคำเหมือนกับในวันนี้คุณโยมทั้งหลายมานั่งฟังเทศในเรื่องราวของฎีกาพระมาลัยก็จดจารึกไปหมดแล้วนะพระคุณเจ้าค่ะโดยเฉพาะบุคคลที่นำพุ่มต่างๆเอามาช่วยในสถานที่ของมูลนิธิแห่งนี้ก็จดจารึกเอาไว้แล้วแผ่นที่สองเรียกว่าแผ่นหนังสุนัขที่เอาโลหิตชาร์จเอาไว้ด้วยเหล็กจดจารึกบุคคลที่ก่อตกรรมทำแต่ความไม่ดีมีชีวิตที่เอาแต่เกะมะเลเกเลอย่างนี้เป็นต้นนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบทั้งสองบัญชีนี้มีกฎมีกติกาอย่างไรอย่างในทางโลกเขามีกระบวนการยุติธรรมในเมืองนรกนี่มีวิธีการขั้นตอนอย่างไรนะมหาบพิตร
0: บนโลกนี้เขามีวิธีการแล้วพระคุณเจ้าเขาคงตัดสินแต่ในส่วนของพระยายมราชเนี่ยถ้าตรวจบัญชีดูแล้วเจอในแผ่นทองคำก็จะไปประคองดวงวิญญาณไปส่งยังสวงสวรรค์แต่ถ้ามาเกิดมาชื่อปรากฏอยู่ในแผ่นหนังสุนัขนี่ชะลอการลงโทษไว้ก่อนพระคุณเจ้ามีกฎมีกติกาเรียกว่าเทวทูตทั้ง5ประการนะพระคุณเจ้าค่ะประการที่1ถามสัตว์นรกทั้งหลายว่าเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์นั้นเคยเห็นบุคคลแรกเกิดบ้างหรือไม่สัตว์นรกก็ตอบเสียงดังฟังชัดว่าบนโลกมนุษย์นั้นนะมีเด็กแรกเกิดเพราะว่าคนบนโลกมนุษย์นั้นนะเมื่อได้อายุได้ขวบได้วัยเขาก็แต่งงานเป็นสามีภรรยากันเมื่ออยู่กันไปไม่นานเขาก็จะมีลูกถามสัตว์นรกว่าเห็นเด็กแรกเกิดแล้วคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบด้วยความรังเกียจเพราะว่าเด็กแรกเกิดนั้นเกิดแล้วนอนอยู่บนกองมูดกองคูดนะพระคุณเจ้าคิดอย่างนี้ผิดนะพระคุณเจ้าค่ะพระยายมราชก็ให้โอกาสถามข้อที่สองถามว่าทุติยังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์ก็เห็นบุคคลแก่บ้างหรือไม่บุคคลที่แก่แล้วอายุตั้งแต่60 70 80ปี100ปีขึ้นไปเรียกว่าคนแก่ถามสัตว์นรกว่าเห็นคนแก่แล้วคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบด้วยความประมาทว่าอายุของเรายังน้อยอยู่กำลังวังชาของเรายังดีอยู่ตอบด้วยความประมาทพระยายมราชก็ให้โอกาสถามข้อที่3ถามว่าตะยังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์ก็เห็นบุคคลเจ็บบ้างหรือไม่บุคคลที่เจ็บไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องนอนต้องนั่งต้องนอนอยู่บนเตียงบนตังมีบุคคลที่2เข้ามาช่วยเป็นต้นว่าป้อนยาป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทรงเสียงร้องทุกขเวทนาสัตว์นรกคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบเสียงดังฟังชัดด้วยความประมาทว่าโอ้ร่างกายของกระผมแข็งแรงดีจะตายตายด้วยความประมาทผิดนะพระคุณเจ้าให้โอกาสถามข้อที่4ถามว่าจตุถังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกนี้เคยเห็นคนตายบ้างหรือไม่บุคคลที่ตายแล้ว1วัน2วัน3วันก็ดีมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกทั่วสารพางกายทรงกินหมดสัตว์นรกเห็นเขาทำอย่างไรก็ตอบตามพิธีกรรมพิธีการที่เห็นบนโลกมนุษย์เมื่อมีคนตายก็นำไปลงโลงเสร็จแล้วก็นิมนต์พระมาสวดสวด3คืนสวด7คืนสวด5คืนแล้วก็มาติกาเผาเห็นแค่นั้นพระคุณเจ้าตอบด้วยความประมาทพระยายมราชถามคำถาม4ข้อ4ประการไม่ได้คำตอบที่ถูกใจให้โอกาสถามข้อสุดท้ายถามว่าปัญจมังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์เคยเห็นบุคคลถูกจองจำบ้างหรือไม่บุคคลถูก

0: จองจำก็หมายความว่าบุคคลมีพฤติกรรมไม่ดีลักก็เอาขโมยก็เอาแก่งแย่งก็เอาชิงกันก็เอาอย่างนี้เป็นต้นตีกันยิงกันเก็บเมล็ดเกเรถูกเจ้าหน้าที่ของราชการของบ้านเมืองจับจับแล้วก็มีการทรมานต่างๆใส่กุญแจมือส่งลงโทษต่างๆถามสัตว์นรกสัตว์นรกตอบเสียงดังเพราะสมน้ำหน้าเขาทำกรรมของเขาแล้วเขาต้องได้รับกรรมนี้ท่านเตก็แต่พระคุณเจ้าผู้เจริญคำถามทั้ง5ประการนี้ถ้าสัตว์นรกสามารถระลึกได้ข้อหนึ่งข้อใดว่าเคยเห็นเด็กแรกเกิดก็ดีเคยเห็นคนแก่ก็ดีเคยเห็นคนเจ็บก็ดีเคยเห็นคนตายก็ดีเคยเห็นถูกจองจำก็ดีแล้วก็พิจารณาเข้ามาในตนว่าก่อนที่เราจะเจ็บก่อนที่เราจะแก่ก่อนที่เราจะตายควรทำความดี3ทางด้วยกันประการที่1ควรทำความดีทางกายเรียกว่ากายสุจริตประการที่2ทำความดีทางวาจาเรียกว่าวาจาสุจริตประการที่3ทำความดีทางใจเรียกว่ามีใจปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้ง3ประการคำถามทั้ง5ประการนี้เตือนสตินะพระคุณเจ้าถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณหรือว่าสัตว์นรกสามารถตอบได้ข้อใดข้อหนึ่งก็จะพาดวงวิญญาณไปส่งอย่างสูงสวรรค์แต่ถ้าเกิดตอบไม่ได้แล้วระลึกไม่ได้แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์มีความประมาทตั้งแต่เด็กจนหมดอายุไขก็ยังมีความประมาทอยู่มันเป็นกรรมนะพระคุณเจ้าพระพุทธบรมศาสดาตรัสเอาไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วนะพระคุณเจ้าขา
1: ที่เป็นที่ไปที่มาที่เรียกว่าวินัยของพญายมในการตรวจทานตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับพระสัจธรรมคำสอนของพระศาสดาที่ตรัสไว้ในอภินิหารปัจเจเวคขณะให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้พิจารณาในเดืองว่าเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพลัดพรากด้วยกันทั้งสิ้นถ้าหากว่าสัตว์นรกไม่ประมาทแล้วประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของพระธรรมคำสอนแล้วเนี่ยก็จะต้องไม่มาตกนรกทีนี้ในส่วนนี้ก็เกิดความเข้าใจแล้วอยากจะถามอีกส่วนหนึ่งว่านรกจริงๆแล้วตามคัมภีร์ที่กล่าวไว้นั้นมีประมาณสักกี่ขุม
0: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญในส่วนของนรกนี้ถ้านับในพระคัมภีร์มีอยู่456ขุมนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: เลือกสรรเอาเฉพาะขุมใหญ่ๆที่ทำให้สัตว์นรกจะต้องไปรับทุกขเวทนานั้นมีกี่ขุม
0: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญที่ถูกการทรมานอยู่ในสัตว์นรกนี้นับแล้วมีขุมใหญ่มี8ขุมนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ทั้ง8ขุมนั้นที่ปรากฏแล้วสัตว์นรกที่จะต้องไปรับในขุมที่1ถึงขุมที่8นั้นเขาก็ทำความผิดอย่างไรประเด็น1
0: ครับ
1: โทษานุโทษที่ได้รับในแต่ละขุมนั้นมีวิธีการทรมานทรกรรมอย่างใดอีกประเด็นขอถวายพระพรมหาบพิตร
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าถามละเอียดลึกซึ้งเป็นนัยยะว่าต้องการคำตอบในภาคนรกนี้ขึ้นไปชี้แจงแสดงให้บุคคลที่อยู่บนโลกมนุษย์ฟังพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญในส่วนของนรกทั้ง8ขุมนี้มีชื่อเสียงเรียงนามเป็นต้น1เรียกว่าสัญชีวนรก2การสุตตนรก3สังคาตนรก4โรรุวานรก5มหาโรรุวานรก6ตาปานรก7มหานรกและสุดท้ายอเวจีมหานรกนะพระคุณเจ้าค่ะทั้ง8ขุมนี้มีการสร้างกรรมไม่ดีเอาไว้บนโลกมนุษย์เป็นต้นว่าในข้อที่1เรียกว่าสัญชีวนรกขุมที่1นี้บุคคลที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วมีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีการทรมานทรกรรมเป็นต้นเมื่อตายแล้วหมดอายุไขบนโลกมนุษย์ต้องมาชดใช้กรรมในนรกขุมนี้ชื่อว่าสัญชีวนรกในนรกขุมนี้ก็บอกมีเครื่องทรมานสัตว์มีลมพัดไปพัดมาถูกต้องกายสัตว์ให้ตายตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายตายแล้วฟื้นจนหมดเบญหมดกรรมนะพระคุณเจ้าค่ะขุมที่2ชื่อว่าการสุตตนรกบุคคลที่เกิดมาเป็นหญิงเป็นชายแล้วไม่ชอบทำกิจการการงานทำไร่ไถนาก็ไม่เอาส่งให้ศึกษาเล่าเรียนก็ไม่ชอบเป็นคนเนี่ยเอาแต่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ว่าของเขาจะวางไว้หรือว่าเขาลืมเอาไว้มีชีวิตเป็นขโมยตั้งแต่เล็กจนตายตายแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกขุมที่2ชื่อว่าการสุตตนรกในนรกขุมนี้บอกว่ามีสายไม้บรรทัดเล็ก1อันเอาไว้คอยดีดกายสัตว์นรกให้ได้รับทุกขเวทนาแสนหาจนหมดเวรหมดกรรมนะพระคุณเจ้าค่ะในขุมที่3ชื่อว่าสังคาตนรกในนรกขุมนี้บุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อมีอายุครบพ่อแม่ก็จัดการแต่งสามีภรรยาให้

0: ว่าประพฤตินอกเรียกว่าประพฤตินอกใจสามีประพฤตินอกใจภรรยาไปคบกิ๊กมีชู้เป็นชู้อะไรประมาณนี้ทำให้ครอบครัวเขาวุ่นวายสับสนไม่มีความสุขเมื่อตายแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกขุมที่3ชื่อว่าสังขาตนรกในนรกขุมนี้เขาบอกว่ามีเครื่องทรมานจัดหลายสิ่งหลายประการเป็นต้นว่ากระทะทองแดงก็อยู่ในขุมนี้ต้นงิ้วก็อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่มีความใหญ่มีความยาวมีความสูงประมาณละ100โยชน์ในทุกๆวินาทีของในนรกกลุ่มนี้ภูเขาลูกนี้จะมีไฟลุกท่วมแล้วก็กิ้งบดสัตว์เหมือนกับบุคคลเป็นพ่อค้าหมึกบนโลกมนุษย์ที่เอาหมึกไปบดให้มีความละเอียดเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นได้รับทุกขเวทนาสัตว์นรกบางตนก็ต้องปีนไปบนต้นงิ้วเมื่อปีนขึ้นไปแล้วหนามก็จะงอกออกมาทิ่มสัตว์กายนรกให้ได้รับทุกขเวทนาปีนขึ้นไปถึงยอดก็มีกาปากเหล็กจิกให้รับทุกขเวทนาตกลงมาข้างล่างยังมีสุนัขปากเหล็กกัดอีกนี่เครื่องทรมานสัตว์ขุมที่4ชื่อว่าโรรุวานรกบุคคลที่เอาแต่พูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดเหลวไหลเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์แล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกขุมที่4ชื่อว่าโรรุวานรกเขาบอกว่ามีเครื่องทรมานสัตว์ให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาทั้งกลางวันกลางคืนณพระคุณเจ้าค่ะขุมที่5ชื่อว่ามหาโรรุวานรกในนรกขุมนี้เขาบอกว่าบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเอาแต่ด่าพ่อด่าแม่ติฉินนินทาผู้ทรงศีลทรงธรรมไม่เคารพซึ่งกันและกันเอาแต่คอยกระแนกระแหนแล้วก็เบียดเบียนด้วยวาจาซึ่งกันและกันนี้หมดบุญจากโลกมนุษย์ต้องมาชดใช้กรรมในนรกเขาบอกว่าสัตว์นรกนั้นให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาทั้งกลางวันคืนหาระหว่างไม่ได้ขุมที่6ชื่อว่าตาปานรกในนรกขุมนี้บุคคลที่ชอบสิ่งเสพติดทั้งหลายบุหรี่ก็เอากัญชาก็เล่นฝิ่นก็ไม่ละทั้งสุราเมรัยเป็นต้นเมื่อเสพสิ่งพวกนี้เข้าไปแล้วทำให้จิตหลอนก่อการทะเลาะวิวาทก็ประการหนึ่งเกิดการลักเล็กขโมยน้อยผิดศีลผิดธรรมก็อีกประการหนึ่งเมื่อหมดบุญจากโลกนุ่นแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีเครื่องทรมานจัดมีเปลวไฟเปลวเพลิงนี่ไหลออกทั่วสารพางกายนะพระคุณเจ้าค่ะในขุมที่7ชื่อว่ามหาตาปานรกในนรกกลุ่มนี้ไม่ชอบเสพไม่ชอบดื่มอย่างเดียวพระคุณเจ้าแต่ทำตนเป็นพ่อค้าพ่อขายทำให้ลูกหลานของเรานั้นติดสิ่งเสพติดกันงอมแงมเสียผู้เสียคนก็เกิดจากพ่อค้าที่ผลิตยาบ้าก็ดีฝิ่นก็ดีกัญชาก็มีเฮโรอีนก็เอาเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์มาแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้เครื่องทรมานสัตว์เขาบอกว่ามีเปลวไฟเปลวฟันเปลวเพลิงไหลออกทั่วสารพางกายในทวารทั้ง9หาความสุขความสบายไม่ได้และขุมสุดท้ายชื่อว่าอเวจีมหานรกในนรกขุมนี้จริงๆแล้วตกยากนะพระคุณเจ้าอย่างน้อยๆบุคคลเกิดเป็นหญิงเป็นชายบนโลกมนุษย์ต้องทำผิดกรรมทั้ง5ประการเรียกว่าอนาริกรรมกรรมหนักประการที่1ฆ่าบิดาประการที่2ฆ่ามารดาประการที่3ฆ่าพระอรหันต์ประการที่4ทำร้ายพุทธเจ้าจนยังโรหิตไอห่อและประการสุดท้ายสังฆเพศยุยงตะแคงรั่วให้สงแตกจากหมวดจมูกณพระคุณเจ้าขา
1: เรียกว่านรกทั้ง8ขุมนั้นมีที่ไปที่มาสำหรับนรกที่กระทำความผิดไว้ในครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ต้องมารับโทษทุกในครั้งนี้นั่นก็เป็นส่วนที่พอจะอนุมานแล้วก็ให้เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นเชิงแนวคิดได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในขุมสุดท้ายขุมที่8ที่เรียกว่าอเวจีมหานรกบุคคลที่ทำกรรมหนักที่เรียกว่าอนันตริยกรรมจริงๆแล้วไม่น่าเกิดขึ้นในยุคนี้เราดูข้อมูลข่าวสารจากสื่อสารมวลชนหรือสื่อออนไลน์ต่างๆจะเห็นว่าลูกทำร้ายแม่ทำร้ายพ่อเยอะแยะมากมาย
0: ครับ
1: ตายแล้วจะต้องไปตกนรกขุมนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ตกนรกในขณะที่ยังไม่ตายด้วยถูกสังคมประณามโดยเฉพาะคนใกล้ชิดในหมู่ญาติบางครั้งแนวคิดการปฏิบัติของตนเองก็ไม่ได้รับความชื่นชมยินดีจากสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าคนไม่รู้จักพระคุณของพ่อของแม่สามารถทำลายทำร้ายได้ แล้วใครจะไปคบค้าสมาคมด้วยขนาดผู้มีพระคุณเขายังไม่เอาเราไปผู้ที่ห่างไกลแล้วเขาจะเอาได้อย่างไรนี่เป็นข้อคิดส่วนหนึ่งพระมหาบพิตรวันนี้ได้มีโอกาสสนทนาปราศรัยกับมหาบพิตรในหลายส่วนก็เป็นเหตุทำให้รับรู้เรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนอย่างยิ่งเวลาในการที่สนทนาปราศรัยกับมหาบพิตรนั้นคิดว่าน่าจะสมควรแล้วเดี๋ยวจะไปคุยในส่วนของภาคสวรรค์อีกส่วนหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าทันตมารายได้สนทนาปราศรัยกับพญายมราชโดยสังเขปแล้วพระคุณเจ้าธรรมรายก็จึงได้ถวายพระพรลาเข้าชาสมาบัติลัดนิ้วมือเดียวก็มาปรากฏอย่างโลกมนุษย์เช้าพระเถระก็นุ่งสบงทรงจีวรมีกรจับบาทดีไล่เข้าถูบ้านกรรมโภชกามโปรดบิณฑบาตตามลำดับตรอกแห่งวิสัยของสมณะเสร็จแล้วในขณะประบิณฑบาตก็จึงได้แจ้งข่าวสารที่บรรดาเหล่าสัตว์นรกฝากมาบอกคนทั้งหลายญาติทั้งหลายนั้นเกิดความเศร้าโศกเสียใจก็จึงได้ทำบุญให้ทานที่ถวายทานกับพระมาลัยนั้นเสร็จแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้ตามฎีกาท่านกล่าวว่าเมื่อบรรดาเหล่าเนรกสัตว์ทั้งหลายนั้นได้รับในส่วนบุญที่เขาอุทิศไปให้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนารับเอาส่วนบุญก็หลุดพ้นจากเมืองนรกไปจุติในภพภูมิของตนตามที่ปรากฏนั่นตัวหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพระคุณเจ้ารันตมาลัยนั้นนี่หลังจากไปบิณฑบาตฉันภัตตาหารหรือทำภัตตกิจอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าในตรงนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากจนเข็นใจมีชื่อปรากฏว่าทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจในครอบนี้ในครอบครัวนี้เป็นที่น่าสงสารก็เนื่องจากว่าหลังจากที่บิดาเสียชีวิตตายไปแล้วเหลือเฉพาะแม่อย่างเดียวบุตรชายนั้นมีความกตัญญูรู้คุณทำการงานต่างๆในการเลี้ยงดูมารดาของตนด้วยความจริงจังมีอาชีพในการที่เข้าไปในป่าเก็บเอาในส่วนของสิ่งของที่มีในป่านั้นนำมาแลกเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีพวันนั้นออกจากป่าแล้วอากาศมันร้อนเดินผ่านพระไปก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นเพราะจิตใจนั้นไม่สงบเมื่อลงยังสระแล้วได้เอาน้ำชำระร่างกายนิดหนึ่งก่อนจะขึ้นจากสระเห็นดอกบัว8 ดอกมีความสวยงามก็เก็บขึ้นมา

0: พี่คะสั่งข้าวหน่อยค่ะพี่คะ
1: เสียง
2: เสียงแกเมื่อกี้แหละให้เสียงเยอะๆเดี๋ยว
0: ขอโทษน้องวันนี้ขายข้าวไหมคะ
3: ไม่ขายค่ะไม่ขาย
0: วันนี้เขาทำอะไรกันอยู
3: ่ถ่าย MV ค่ะ
0: ถ่าย MV เหรอ
3: ค่ะใช่ของอาจารย์เชยสละสัญจรค่ะเป็นนักร้องฟรีแลนซ์ค่ะไม่มีค่าย
0: ไม่มีค่ายอาจารย์เชคนไหน
3: คนนั้นนะคะที่ใส่หมวกผ้าพันคอแดง
0: นี่หรอ
3: ใช่ค่ะ
0: อายุเยอะแล้วนี่
3: ใช่แต่แกยังเฮฟวี่อยู่นะ
0: นี่พี่อยากรู้จักอ
3: ่
0: ะ
3: ได้ได
0: ้พี่รู้จัก
3: ได้ได้โอเคพักแล้วไปได้แล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหพี่เสกสวัสดีค่ะอาจารย์เชคป่ะคะอยากรู้จักอ่ะอาจารย์เชคทำไรเนี่ย
1: ก็วันนี้มาถ่ายมิวสิกกัน
0: ถ่ายมิวสิกเหรออายุเท่าไหร่อ
1: ายุของอาจารย์รู้ไหม
3: ของอาจารย์นั่นแหละ
4: 55นะ
0: 55คะโอ้หนูไม่กล้าเรียกลุงเลยเออยังดูเฮลอยู่เรียกน้าแล้วกันเนาะ
1: ได
0: ้หนูขออยู่ด้วยได้ไหมคะถ่าย MV ใช่ไหม
5: ดีเลยนะเดี๋ยวต้องเอาเป็นเดี๋ยวต้องเอาเข้าเป็นนางเอกได้

0: เดี๋ยวเป็นไง
1: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพอดีตรงนี้พี่ถ่ายเสร็จพอดีเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายบูที่บ้านต่อดีกว่า
2: ได้ค่ะ
1: พี่จะย้ายไปทุ่นพอดี
0: สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณ

0: ายบูสกินครับ
1: ถ่ายกินสกินตรงนี้
0: บูสกินด้านนี
1: ้บูสกินเพื่ออะไรคะร้องเพลงอะคะลิปซิง
0: ค์ลิปซิงค์กับเพลง
1: งั้นเดี๋ยวในระหว่างเขาเซ็ตขอดูห้องบันทึกเสียงหน่อยได้ไหมคะนะโอ้โหสุดยอดเลยโหทำเองหมดเลยอะค่ะนาเช
2: ่ใช่ทำเองกับลูกน้อง
1: นาเช่เริ่มต้นเป็นมายังไงคะทำไมถึงมาร้องเพลงได
2: ้จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เป็นนักดนตรีมาก่อนตั้งแต่เด็กมาก็ชอบในด้านนี้ก็เล่นเป็นบ้างพอหลังจากนั้นก็มาหนักทางธุรกิจก็คืองานก่อสร้างงานรับเหมางานอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของแล้วเป็นประธานบริษัทพอดีมันมีมาในยุคช่วงหนึ่งของปี40ฟองสบู่แตกมันมีภาษีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาปะปนในบริษัท
1: คือมีคนทำ
2: ภาษีของเราผิดพลาด
1: เรียกว่าล้มเลยไหม
2: ช่วงนั้นก็ยังงานก็ยังเดินพอหลังจากนั้นเสร็จก็ปีน่าจะเป็นปลายปี41หรือยังไงเนี่ยก็ล้มหมดเลยฟองสบู่แตกหมดทั่วประเทศอ่ะทุกอย่างยึดหมดเครื่องมืออะไรก็เหลือแต่ตัว
1: ทำไมตอนนั้นถึงหันมาเล่นดนตรีคะ
2: ก็เล่นตลาดนัดนิดหน่อยอยู่แล้วล่ะเพื่อไม่ให้มันเครียดแล้วคราวนี้มันบังเอิญมันไปเจอไอ้เป็นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันไปเจอไอ้ภาพที่เขาเปิดโทรทัศน์อยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโดดฆ่าตัวตายน่ะต่อหน้าต่อตาเราแล้วก็บอกเฮ้ยมันสะดุดใจเราใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ตอนนั้นช่วงนั้นคนฆ่าตัวตายเยอะใช่ไหมโอ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะกลับมาถึงบ้านก็เริ่มทำก็แล้วก็เขียนป้ายโปสเตอร์ใหญ่ๆคนเราคิดฆ่าตัวตายทำไมแล้วเขียนกระดาษ A4 ที่เนี่ยกระดาษ A4 เนี่ยขึ้นมาทีนี้เราก็บอกว่าเราต้องให้กำลังใจเขาแล้ววันหนึ่งเราจะต้องรู้จักคนให้ได้50 คนนะด้วยการเขามาหยิบเนี่ยเราก็เล่นคนเดียวก็วางนี้ไว้หัวรถเราก็เอามะม่วงเอาอะไรจากแฟนเนี่ยใส่ถุงแล้วเขียนว่าถุงละ20 บาทแล้วก็วางอันเนี้ยวางไว้หน้ารถเงี้ย
1: วางใบเนี้ยที่เรา
2: ใช่ถ่ายเป็นปึกเลย
1: สรรพสิ่งที่มีชีวิตบนโลกย่อมดับสูญสลายไปตาม
2: กาลเวลา
1: เหลือเพียงความดีที่จารึกเราทุกยังมีคนทุกกว่าเรามีโอกาสได้แบ่งปันเขาคือความสุขที่แท้จริงต้นเนี่ยเราเจตนาดีเราอยากจะให้กระดาษแผ่นหนึ่งจะช่วยคนได
2: ้ครับ
1: แล้วได้จริงไหมคะ
2: ได้สังคมตอบแทนเราทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่า15 ปีนี้เพดานที่เราวางไว้นะมันถึงแหละมันถึงเลยวันหนึ่งเรามีรายได
1: ้ค่ะ
2: โดยการแต่ละวันนี้มีคนโทรมาหาเราหางานเราไปเล่นนี่ว่างๆก็ไปเล่นใต้สะพานลอยตรงนี้นะตอนเช้าอ่ะเราเล่นไม่ให้คนวิ่งลอดสะพานลอยอ่ะ
1: อ๋อคือเล่นเพื่อให้คน
2: ข้ามสะพานลอย
1: ข้ามสะพานลอยโอ้เอ้ยอย่างห้องนี้นี่มีอะไรมากคะขอลื้อหน่อยได้ไหมคะเนี่ย
2: ได้ฮะ
1: อุ้ยนี่อะไรเนี่ยอุ้ย
2: อันนี้เป็นเสื้อเกราะ
1: ทำไมห้องดนตรีมีเสื้อเกราะด้วยอ่ะ
2: เป็นเสื้อเกราะที่ทำโครงการช่วยเหลือทหารช่วยส่งไปช่วยทหารภาคใต้นี่ก็กล่อง
1: รับบริจาค
2: ก็อยู
1: ่ซื้อเสื้อเกราะทหาร
2: ตังยังอยู่ในนี้อยู่เลยยังไม่ได้เอาไปไหนเลยเนี่ย
1: โอ้โหเป็นฟอนต์เลยอ่ะ
2: เป็นฟอนต์รู้สึกจะเกือบ20,000หรือ10,000 กว่าบาท
1: อันนี้คือเหมือนแบบทำแล้วก็สั่งเขาทำหรือว่าทำเองคะ
2: อันนี้เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งเข้ามาว่าตัวอย่างแบบนี้
1: อ๋อเราก็ใช้วิชาความรู้ของเราเดิม
2: ที่เคยเป็นเหล็กเป็นช่างเหล็ก
1: ช่างเชื่อม
2: ก็หยุดชะงักไปหลายเดือนละเพราะว่ามันไม่ผ่าน
1: ค่ะ
2: มันไม่ผ่านก็ต้องมานั่งคิดใหม
1: ่แล้วมีอย่างอื่นไหมคะ
2: มันก็มีเด็กยากจนเด็กสมัยสึนามิลงไปนั่นก็ช่วยมาตลอด
1: อย่างน้ำท่วมที่แสดงว่าช่วยใช่ไหมคะ
2: โอ้เยอะเลย
1: อย่างนี้เวลานะเชยอยากจะทำอะไรนะเชยเริ่มเลยป่ะคะ
2: คิดโปรเจกต์เยอะมากแต่ว่าไอการที่จะเริ่มเนี่ยทยอยและโปรเจกต์เพี้ยนๆทั้งนั้นแหละ
1: พอดูแล้วน่าจะเป็นคนที่สนุกกับความคิดตลอดนะ
2: วันนี้เดี๋ยวก็ไปถ่ายบูสกรีน
1: ตรงนี้

0: ราเชร้องเองแต่งเองใช่ไหมคะอันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ลุงมีขี้เมา
2: สับเปลือ
1: กแต่ลุงมีก็เผามาเยอะเผาเจ้าพ่อพูดถึงว่าเผาคนมาเยอะแล้วกูใหญ่กว่ามึงจะใหญ่แค่ไหนก็เสร็จกูอะไรประมาณนี้กูยังไงกูเผาแต่วันนี้แย่หน่อยนักแสดงเล่นกันไม่ค่อยได
0: ้วันนี้ค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม
3: เหนื่อย
0: เหนื่อยหลายรอบเลยนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ
2: แค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปคอนเสิร์ตละ
0: อ๋อวันนี้หนูรบกวนเท่านี้ค่ะเดี๋ยวลากลับก่อนเลยแล้วกันค่ะนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูมาแต่เช้าเลยนะมากวนแต่เช้าค่ะค่ะงั้นวันนี้หนูลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่กอสวัสดีค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์จ้า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเชิญเชิญเชิญปกติจะตื่นเช้าทุกวันมีออกกำลังบ้างนิดหน่อย
0: เหรอ
1: ครับ
0: นี่ใส่รองเท้านี่คือแสดงวิ่งหนูมาไม่ทันแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างนี้ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงคะสุขภาพแข็งแรงไหม
1: ก็มีป่วยบ้างนิดหน่อย
0: เป็นโรคอะไรคะ
1: ปวดหัวเพราะกระโหลกข้างนี้มันเป็นกระโหลกเทียมเนี่ยครั้งเนี้ย
0: เป็นกระโหลกเทียมเคยมีอุบัติเหต
1: ุใช่
0: มา
1: แล้วมีอุบัติเหตุมาแล้วก็30ปีกว่าแล้วเหล็กมันหล่นมาใส่หล่นใส่เนี้ยแล้วก็ตัดกระโหลกออกแล้วก็ไปใส่กระโหลกเทียมมา
0: ดูแลสุขภาพยังไงคะเพราะว่าเราก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วยอะค่ะ
1: กินให้ถูกวิธีอาหารที่มันเป็นมันมากก็เราก็ไม่กิน
0: แล้วอย่างนี้สุขภาพนะเชก็ไม่แข็งแรงแต่นะเชทำยังไงให้เรามีมุมมองความคิดที่ดี
1: เราต้องมองมุมในสังคมก่อนอันดับแรกนะเราถึงจะมีกำลังใจคนทุกข์กับเรายังมีอีกมากมายหากเราท้อแท้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมเดี๋ยวจะพาไปดูนะวันนี้มีม้า
0: เลี้ยงม้า
1: เลี้ยงม้าด้วยวันนี้เลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่งกำลังขุนกันเลยตอนนี้
0: เหรอไปไป
1: เพื่อจะเอา
0: โปรโมทไหนอ่ะม้าอยู่ไหนเอ่ย
1: อันนี้คือม้าที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเวลาเราเดินทางไปเล่นดนตรีหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะเราก็จะให้สีสันมันดีขึ้นมาหน่อยโดยการขี่ม้านะเพลงที่เราเล่นส่วนมาก
0: มันจะเป็น
1: เพลงคันที่ใช่เป
0: ็
1: นเพลง
0: ค
1: าร์บอย
0: เ
1: ป็นแนวคาร์บอยแล้วก็เลยคิดสร้างตัวนี้ขึ้นมา
0: แต่หนูว่าเนี่ยก็ไม่มีใครคิดแตกขนาดนี้ทำไมถึงได้แบบว่าสนุกกับการคิดมากอย่างเงี้ยคะ
1: เป็นคนที่มีไอเดียแปลกๆอยู่ตลอด
0: อุ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมรอยสักตรงนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ย
1: อ๋อนี่ไม่เหมือนแล้ว
0: เขียนว่าภูมิลำเนา
1: ใช่
0: โอ้ยมีชื่อมีนามสกุลมีที่อยู่มีเบอร์โทรแล้วเชทำไมถึงสักอันนี้ไว้ที่ตัว
1: เมื่อปี40อ่ะ40-41อ่ะเดินทางก็ไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนไงอันดับแรกก็คงจะเจอนี่ก่อนนะเออไอ้นี่มันพร้อม ใช่ไหมโทรติดต่อได้ตลอดเวลาใช่ไหม
0: ทำไมถึงมองความตายเป็นเรื่องแบบ
1: ปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนเล็กๆเกิดเติบโตมาจากพระ
0: ค่ะ
1: เติบโตมากับหลวงพ่อ
0: ค่ะ
1: หลวงพ่อท่านสอนก็เลยซึมซับตั้งแต่นั้นมาเลย
0: ย
1: อมร่วงโรยไปตามกาลและเวลาความโลภความโกรธความหลงถ้าครอบงำจิตใจใครก็คนก็มีแต่ทุกข
0: ์หรือว่ามีงานอื่นไหมคะ
1: มีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานบันทึกเสียงที่ห้อง
0: อ๋อเหร
1: อ
0: ปะปะถ้างั้นพ
1: ี่
0: เดี๋ยวหนูมาช่วยนะปะค่ะเดี๋ยวพี่สวัสดีค่ะโอ
1: ้
0: โหพี่อะไรคะเนี่ย
2: นี่กันออฟครับ
0: พี่ออฟหรอพี่ออฟมาช่วยทำอะไรอะคะนะเช
1: นี่เป็นทำโปรแกรมดนตรี
0: พี่ออฟก็เป็นผู้พิการ
2: ใช่ครับ
0: เป็นผู้พิการทางด้าน
2: ขา
0: ด้านขาเดินไม่ได้ใช่ไหมคะ

0: นี้นะเชคือแบบว่าเหมือนเราเปิดโอกาสให้ใครก็ได้มาทำงานกับเราอย่างเงี้ย
1: ทำงานกับเราใครมีพรสวรรค์ด้านไหน
0: อาจจะเป็นผู้พิการแต่ว่าเราเปิดโอกาสหมด
1: ครับมาร่วมงานกันได้หมดทุกคน
0: วันนี้น้องลูกใครคะเนี่ย
1: อันนี้เด็กมาเรียนครับมีเวลาว่างวันไหนเขาก็จะมาสอนเขาจะมาฝึกเล่นกีตาร์เล่นอะไรอย่างเงี้ย
0: เขามาเรียนกับเรานานแล้วยังอะคะ
1: ก็ไปมา
0: สอนเขา
1: ไม่ถือว่าสอนเป็นแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ว่างก็มาเล่นกัน
0: ค่ะแล้วทำไมถึงเปิดโอกาสให้เด็กได้มาใช้เครื่องไม้เครื่องมือของเราเพราะแต่ละอันกว่าเราจะเก็บมาได้มันก็หลายบาทอะไรเงี้ยเปิดโอกาสให้เด็กค่ะนะ
1: อยากให้เขามีสิ่งที่เขาชอบได้ทำนะเพราะไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหนอะเพราะว่าไปซ้อมห้องซ้อมก็เดือนนี้ชั่วโมงเท่าไหร่200กว่าบาทละ
0: พอตอนนี้เราเริ่มมาเป็นผู้ให้โอกาสแล้วเราก็เลยให้อย่างเต็มที่ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอฟังนะยูฮูพร้อมยัง
2: เราทำให้กูไม่เคยจะรวยฟังดิเราทำให้กูไม่เคยจะรวยคนที่รวย
3: เจ้าของ
2: ลูกเล่า
0: อยากร้องบ้างอ่ะ
1: จะได้เลยเข้าไปได้เลย
0: เพลงอะไรดี
1: อ่ะอ๋ออะไรดีเพลงอะไรดี
0: จัดมาเลย
1: เชิญได้
0: เดนุส
1: เชิญเชิญ
0: สอนหนูด้วยนะ
1: เ
0: พลงนี้อ่ะฮะ
1: เพลงนี้นะ
0: ชื่อว่า
1: เพลง
0: คาวบอยจะเป็นคาวเกิร์ล
1: เพลงคาวบอยคาวเกิร์ลกัน
0: เพลงนี้นะคะต้องร้องแบบไหนคะ
1: เดี๋ยวร้องตามจานเชเลยนะ
0: จ้า

0: ูร้องหนูจะเป็นนักร้องในวงอิสระสัญจรได้ไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวเย็น
0: พูดไม่ออกเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเย็นนี้ไปได้เดี๋ยวเย็นนี้ไป
0: จริงเหรอได้ใช่ไหมโอ้หนูค่อยใจชื้นหน่อย
2: อย่างนี้แม่เขาก็ดูแลเรื่องอาหารการกินให้หมดเลยนะนะในบ้านเพราะว่าเหมือนแบบเรากินแล้วต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเราเป็นโรคสุขภาพไม่แข็งแรงอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยแต่ส่วนใหญ่ต้องเป็นปลาเป็นผัก
3: สลัดแต่ส่วนมากจะน้อยที่จะกินอาหารสลัดแต่จะเป็นคนกินข้าวเร็วกินข้าวนี่เร็วมาก
4: นี่กินช้าค่ะเนี่ยวันน
3: ี้กินนี่ยังช้านะปกติอิ่มไปแล้ววันนี้
4: กินหมดแล้ว
0: จริงเหรออ
3: ืมดังนั้นก็เลยมีปัญหาเรื่องลำไส้บ้าง
2: เรื่องการย่อย
3: เพราะตอนเด็กได้อยู่วัดไงอ๋อ
2: ต้องก
3: ิน
2: เร็ว
3: ใช่ถ้าใครกินช้าก็ใครกินช้าไม่ทันเพื่อนแล้วก็โดนล้างจานด้วยโดนเก็บ
2: ก็เห็นหนูชอบการที่ดูแลกันเนาะดูแลกันดีมีผักมีปลาจะให้งานมันออกมาดีหลังบ้านเราก็ต้องพร้อมต้องดีโอ้โหหล่อระเบิดระเบ้อเถิดเถิดไปเลยเฮ้ๆนี่ให้หนูเตรียมนี่คืออะไรคะ
3: ป้ายที่วันนี้เราจะทำกิจกรรมรับบริจาค
2: อ๋อจะบริจาคให้ที่ไหนนะคะฟิลิปปินส์ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ประเทศฟิลิปปินส
2: ์ถ้างั้นหนูเขียนเลยนะ
3: นี่ก็เป็นกิจกรรม
2: รอเดี๋ยวจะได้เร็ว
3: เขียนได้เลย
2: ค่ะคุณป้าก็ช่วยเดินไปเดินมาอาบน้ำแบบท่าเตรียมจะไปด้วยกันเลยเหรอคะ
3: ไปด้วยกัน
0: แล้วอย่างลูกๆอะคะมีลูก2คน
3: ครับวันนี้ไม่เจอพ่ออีกคนหนึ่งไปเต้นบีบอยที่โคราช
0: แล้วอย่างน้องผู้หญิงอะคะ
3: ผู้หญิงก็ไปโรงเรียน
0: หนูจะเห็นนะเชจะให้อิสระกับลูกๆแบบว่า
3: ใช่
0: ทำไมไม่เป็นพ่อแม่ที่ตีกรอบให้ลูกอะคะว่าไม่มีด่านนะเธอต้องเรียนแบบนั้นเธอต้องเรียนแบบนี้เธอต้องอะไรอย่างเงี้ย
3: เพราะว่าเราบอกเขาว่าชอบทางไหนเอาเลยแต่ขออย่าให้สังคมก็เดือดร้อนแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็โอเค
0: แค่นี้ก็พอ
3: ชอบอะไรทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วน
0: ะ
3: การปกครองลูกต่างๆนี่เราจะไปบังคับอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกวันนี้ลูกยังสอนเรานะไม่ใช่เราสอนลูกเขาพัฒนาไปเยอะแต่มันก็ไม่ดีอย่างนึงนะ
0: ตรงไหนอะคะ
3: มันทำให้ตัวเราว้าเหวนะเพราะว่าประเพณีไทยจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้อยู่กับลูกได้อยู่กับครอบครัวได้กินข้าวกับลูกมีว้าเหวบ้างแต่เราต้องยอมรับในสภาพของสังคมทุกวันนี
2: ้เสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวแปะที่กล่องเลยป่ะคะ
3: ใช
2: ่ตรงนั้น
3: อันนี้กล่อง
2: จะเริ่มกี่โมงอะคะ
3: ก็ประมาณ6โมง
2: ประมาณ6โมง
3: 6โมง1ทุ่มประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็ไปกัน
2: ใกล้แล้วใช่ไหมคะมาใกล้งั้นหนูรีบ

0: พราะว่าเราเวทีวันนี้เราฟรีแลนซ์อยู่แล้ว
1: เอาเด็กอบจด้วย
0: ท่านประหลัดท่านประหลัดครับ
1: ประหลัดครับ
2: เชิญประหลัดเชิญคนอยากช่วยฟิลิปปินส
0: ์ฟิลิปปินส์ครับ
1: โ
3: อ้เชิญเลยค่ะร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวฟิลิปปินส์ค่ะเอกินข้าวอยู่เลยเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะ
0: เตรียมพร้อมแล้ว
3: เดี๋ยวกินเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นมาถึงแล้วก็แบบเจอเพื่อนเจอคนรู้จักเจอใครต่อใครแล้วแบบ
0: เป็นคล้ายๆเป็นนักดนตรีนี่จะมีเพื่อนเยอะ
3: ค่ะ
0: อือก็เพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด
3: แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังเป็นห่วงนะเพราะว่าอายุนาเชก็แบบมันเดินต่อไปเรื่อยๆล่ะจะร้องเพลงแล้วก็ยังคงทำประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอิสระทางด้านความคิดยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปเรื่อย
0: ๆน่าจะจนตายอ
3: ่
0: ะ
3: จนตายเลยเหรอโอ้นี่เดี๋ยวอายุนาเช70 80ก็ยังขึ้นร้องเพลงนี่นึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไง
0: ใจต้องสู้
3: วันนี้นะคะจักรจันทร์นะคะจะมาร้องเพลงทุกคนฟังนะคะ

0: ฮะ
1: เหนื่อยไหมสบายมาก
0: ไม่เหนื่อยหรอกสองเพลงสามเพลง
1: สบายสบายเนาะไม่ได้จะร้องต่อถึงกี่โมงคะคืนนี
0: ้ก็ไปเรื่อย
1: ๆ
0: น่าจะอยู่มา4-5 ทุ่ม 5 ทุ่มกว่า
1: เป็นเกษตรเนาะได้เยอะแล้วเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: นะ
0: ดีละดีดีมีคนน้อยถ้าเกิดเป็นวันงานนะคนจะเยอะ
1: อย่างนี้เวลาเราไปเปิดที่ไหนแล้วมีคนคอยแบบช่วยอย่างนี้มันเป็นกำลังใจที่ดีเนาะตอนนี้นี่ก็ใกล้จะเลิกแล้วเสียทุ่มแล้วใช่ไหมคะเนี่ยโหจิตแล้วมารับมานับเงินกันดีกว่าว่าเท่าไหร่มารับทองมา
0: เชิญทีมงานมานับหน่อย
1: ไหนดูหน่อยว่าเท่าไหร่
2: ผมว่า30ว่า40 150
1: นี
0: ่วันนี้ได้ 1,054 บาท
1: เอ้โห
0: ถือว่าได
1: ้น้ำใจอ่ะ
0: ครับน้ำใจครับเดี๋ยววันนี้ขอมอบให้กับน้องจักจั่นไปเลยนะเพื่อจะได้ส่งวันนี้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ถึงแน่นอนค่ะ
0: ส่งรายการเข้าวันนี้นะครับขอมอบไปเลยนะคร
1: ับ โอ้โหขอบคุณมากค่ะเอาละเรียบร้อยถ้างั้นหนูรับประสานนะคะงั้นหนูลาคุณน้าตรงนี้เลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะอยากให้แข็งแรงปีหน้าก็แข็งแรงมากกว่านี้ไปละค่ะโอเคพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ช่วงเวลาที่ได้มารู้จักณเชสิ่งที่จักรจั่นมองเห็นนอกจากภาพลักษณ์ภายนอกของณเชที่อาจดูแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือความเป็นคนนอกกรอบอิสระจากกฎเกณฑ์แต่ก็ยังมีสำนึกห่วงใยสังคมทุกอย่างที่ณเชได้คิดและทำจะมองเรื่องทางสังคมเป็นสำคัญด้วยยึดคำที่ว่าเมื่อเราให้สังคมสังคมจะคืนให้เราโดยทุกแนวคิดจะอิสระจากกรอบที่ทุกคนคิดและทำเลือกเดินตามทางของตนเองสมกับชื่อเชอิสระสัญจร

ายุกับการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายปีอาจส่งภัยร้ายต่อสุขภาพได้ซึ่งทำง่ายๆโดยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยการสวมใส่เสื้อผ้ามีความหนาเพียงพอห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นออกกำลังกายเป็นประจำเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆเพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายกินอาหารร้อนๆหลากหลายให้ครบ5หมู่ในแต่ละวันดื่มน้ำอุ่นวันละ 6-8 แก้วและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ 7-9 ชั่วโมงโรคที่ควรระวัง 1. ต่อทางการหายใจเช่นปอดอักเสบติดเชื้อ 2. ปัญหาเรื่องผิวหนังเช่นผิวแห้งผื่นผิวหนังอักเสบและคันเนื่องจากผู้สูงอายุมีไขมันใต้ผิวหนังน้อย 3. การกำเริบรุนแรงของโรคในระบบไหลเวียนเลือด 4. ปวดคออากาศที่หนาวเย็นอาจกระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบเช่นโรคเกาต์มีอาการรุนแรงขึ้นได้ดังนั้นการรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น heyjai.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็

0: จะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่มั้ยคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โห ังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
3: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ตรงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็จะต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade

0: และกลุ่ม Unrated Bond
1: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
0: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่า

0: านั้นเห็นได้ชัดว่าก้อนช็อกโกแลตของ Investment Gate นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
1: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
0: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
1: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
0: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
1: สำหรับเรตติ้ง BBB+ ถึง BBB- ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
0: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง CCC บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
0: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1

นะคะลักษณะที่สำคัญที่สองนะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวนี้มันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชินรันก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่สองคือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อัน

ข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดใดตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดใดเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี

ต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF

for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: พี่ที่วาดอะไรลูก
1: วาดฟาร์มค่ะ
0: ฟาร์มอย่างเดียวเหรออ
1: ันนี้เป็นฟาร์มสัตว์ค่ะอันนี้หมูอยู่ในเล้าแล้วก็เป็ดค่ะแล้วก็บ่อปลานี่มีหนอนด้วยนี่และท้องฟ้าสดใส
0: อ
1: ันนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
0: เขาคงจะระบายในความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากเห็นสัตว์ที่เขาวาดออกมาจริงๆเด็กสมัยเนี่ยห่างไกลจากวิถีชนบทชาวบ้านที่มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทำนองนั่นนะฮะ
1: ไม่เคยเห็นฟาร์มค่ะก็เลยวาดรูปฟาร์มที่ตัวเองคิดค่ะว่าฟาร์มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างล่ะแอด
1: ไม่เคยค่ะ
0: เหรออยากไปไหมล่ะ
1: อยากค่ะ
0: ไปดูตัวจริงนะ
1: ไปค่ะ
0: ไป
1: เย
0: ้ฟาร์มที่อยากจะพาหลานไปเนี่ยมันน่าสนใจก็มีปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะทำฟาร์มสัตว์ไปในตัวด้วยรู้สึกว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการที่อยากให้ปู่พาไปดูนะ
1: ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่ชวนไปค่ะเพราะปกติแล้วคุณปู่จะไม่ค่อยออกบ้านเลยก็จะต้องให้หนูชวนอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณปู่มาชวนหนูค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานได้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับ

0: และแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตันเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปที่นี่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
1: นี่ฮะคุณทราย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: นี่ฮะคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
2: ใช่แล้วแล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
3: ไม่เคยค่ะ
2: ไม่เคยเคยอาบน้ำ
3: ไม่เคย
2: ไม่เคยอีกแล้วปลูกผักอ่ะเคยไหม
3: ไม่เคย
2: ไม่เคยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยพร้อมยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: เราไปกันเลย
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จิ๊กแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
2: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆ เนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งเล่นในล่องสวนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะค่ะแกก็เลยเริ่มคิดเริ่มอะค่ะในการที่จะตั้งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างเนี่ยค่ะพอแบบว่าเริ่มที่ปรับลงตัวแล้วเนี่ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งเลยอะค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองเลยอะค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนนอกเข้ามาแบบว่าดูสถานที่เลยอะค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กๆยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ 10-20 คนอะไรเงี้ยค่ะยังช่วงแรกๆก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการให้กำลังใจหรือว่าอาจจะมีการบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาการและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบประสาททุกด้านเลยทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทำตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนองของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบสนองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นผลงานของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นนะครับ

0: ร้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนากับหลานสาวชาวไร่โดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ในฟาร์มตาเล็กในวันนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ทาย

0: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
1: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
0: ใช่ผักบุ้งแต่ว่าอันนี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะไปเก็บมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือต้องจับดู
2: ทราย
0: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
0: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
0: เหมือนแป้งเหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำข้าวนี่มีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยส่วนผสมต่อไปก็คือ
2: น้ำปลา
0: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
2: เกลือ
0: นั่นเอง
1: เกลือ
0: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะต่อไปเมื่อได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าลงไปเลยค่ะสองมือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
1: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเรือโรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้ตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อ่ะค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
1: เข้าเล้าเลย
0: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าหมูนะ
0: เทใส่ในรางอาหารตรงนู้นเลย
3: โอ้สวัสดี
0: มาเลยค่ะ
3: สวัสดี
0: มาเลย
1: ใส่นะใส่ในรังเลย
0: ใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
3: สว
0: ั
3: สดีเอ้ยจังจี
0: ้เทเลยค่ะเทเลย
3: เอ้ยหมูน่า
1: เทโอ้ยไม่ไหวดังจะล้มเอา
3: พระเจ้าโอ
0: ้ลองจับได้นะจับเลย
3: โอ
0: ้ยแกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
3: พันอะไรคะ
0: พันอะไรให้ถ่ายสิตัวมันสูงไหมเนี่ย
3: พันยักษ
0: ์พันยักษ
1: ์ตี
0: ้เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเบอรี่เป็นพันพื้นเมืองของเวียดนามนี่นะคะ
3: หมูให้อาหารวันละกี่มื้อคะ
0: วันละกี่มื้อเราให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้แค่มื้อเดียวใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปเดินออกกําลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: มันงับหัวถ้ามันงับหัวขึ้นมาหนูไม่มีหน้าตาให้คนอื่นก็มองหนูอร่อยไหมไปต่อคนช่วยส่งเสียงดาอะให้หน่อยถ้าอร่อย
1: ในเมื่อเราจะเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
0: ม้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาเขาเดินไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหลังม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปวันหนาวเข้าสู่นี่เดี๋ยวเราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
2: ผมจะอาบน้ำ
0: พี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้ำพี่จะอาบน้

อีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: แล้วนี่ก็มาถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเรียกว่าผักกลางมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกลางมุ้งคืออะไรอ่ะคะ
0: ผักกลางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกลางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อ่ะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เดาให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กลางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ใช่ตัวอะไรมากินผักมีหนอนมีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคไปไปเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักกันผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง
1: หนอนกระดึบกระดึบ
0: หนอนนอกจากหนอนแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กินค่ะ
0: กินเดี๋ยววันนี้จะได้ปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรยเมล็ดไปแบบนี้ก่อนโรยให้ทั่วเลย
1: แล้วเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้อ้าวงั้นก็ต้องลองชิมแล้วล่ะว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราโรยเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคทีเสร็จแล้วเราจะมาโรยดินกลบเมล็ดกันต่ออ่ะหยิบเลย
2: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่าที่บ้าน
1: บ่อยค่ะ
0: หัวอะไรล่ะใช่ไหม
1: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
0: จริงเหรอ
1: เอาดินมาทำเป็นอาหารค
2: ่
1: ะ
2: แล้วกินด้วยป่ะ
1: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
0: อ้าวเหรอวิธีหนึ่งแต่แบบอย่างง่ายเลยอ่ะโอเคต่อไปเราจะมาเอาฟาง
2: กบ
0: กบใช่แล้วช่วยกันเลยค่ะโอ้ยมีกบดำด้วยอ่ะนี่เลยค่ะโชว์ให้ทั่วเลยลดเลยให้ทั่วเลย
1: อีกกี่วันมันถึงจะโตอะคะ
0: อีกกี่วันมันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วแล้วเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้ไหม
1: ยังไงอะคะ
0: ต้นผักต้องทำอะไรลูกต้นผักชอบอะไร
1: ชอบแสงแดดอากาศน้ำ
0: นั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
3: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อย

0: ิธีทำต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกผักเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีผักอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็สัตว์น่ะเราได้รู้ว่าสัตว์อ่ะมันให้อาหารยังไงมันกินยังไงอะไรแบบนี้แหละค่ะ
1: วันนี้ก็ทำไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับปลูกพืชทดลองใส่ไอ้เมล็ดผักแล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็เออทำได้นะไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กินอาหารหมูหญ้าให้แพะอาบน้ำม้าโอ้โหมีความสุขแล้วให้อาหารเป็ดเออรู้สึกมันมีความสุขกับสนุกกับมัน
0: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่มาชวนหลานๆอย่างคนนี
2: ้เขาจะใช้ชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้อยู่แบบในห้องแอร์ไม่ได้เดินห้างค่ะก็จะสัมผัสกับดินพื้นหญ้าสัมผัสกับสัตว์จริงๆเลยมือต้องเลอะเท้าต้องเลอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันไปอย่างที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างมีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งนึงที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในแง่ของการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโลกตัวนี้มันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่ออย่างเงี้ยนะครับก็อีกอันนึงที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแต่ถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงดูพวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการที่ครบทุกด้านนะครับมากกว่าที่จะอยู่กับโทรศัพท์

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่มั้ยคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้แม่ซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากแม่มีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

ความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ก็อยากจะเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ที่มีผู้ปฏิบัติอยู่แล้วก็คือความเสียสละหรือที่เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็คือปริจาคะที่เรียกว่าความเสียสละอันหนึ่งซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันที่ปรารภอย่างนี้ก็เพราะว่าในระหว่างวันที่2ถึงวันที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2559ได้มีการจัดประชุมและการจัดงานเฉลิมฉลองที่ปรารภการอายุวัฒนมงคลแล้วก็ปรารภการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในสหราชอาณาจักรหรือที่พวกเราเรียกกันว่าประเทศอังกฤษและรัฐใกล้เคียงแล้วก็ในโอกาสดังกล่าวนี้ได้มีการประชุมพระธรรมทูตที่เรียกว่าองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ซึ่งการประชุมนั้นได้จัดขึ้นณวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศสหราชอาณาจักรนี้แล้วก็ในคราวประชุมครั้งนี้ก็มีการเปิดการประชุมโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศแล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในงานพระธรรมทูตกล่าวต้อนรับนั่นก็คือพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ได้จัดงานเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคล90พรรษาของท่านด้วยหรือ90ปีของท่านซึ่งหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลท่านเป็นพระที่มาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองนี้ขึ้นมาโดยศิษยานุศิษย์และสาธุชนชาวไทยในสหราชอาณาจักรได้จัดงานถวายท่านการปรารภอย่างนี้ที่พูดถึงความเสียสละก็คือการจัดงานขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันมีพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างดียิ่งมาสร้างวัดมาสนองศรัทธาของญาติโยมสาธุชนคนไทยและความต้องการการพัฒนาจิตใจการฟื้นฟูจิตใจของคนในท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรซึ่งจะมีวัดในปัจจุบันถึง17วัดอย่างนี้ก็ต้องอาศัยพระธรรมทูตที่มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับท่านสาธุชนชาวไทยแล้วก็ทำงานกับราชการท้องถิ่นแล้วก็ทำงานกับชาวพุทธรวมถึงชาวบ้านท้องถิ่นที่ต้องการการพัฒนาจิตใจวัดเหล่านี้อยู่ในแคว้นต่างๆอย่างเช่นแคว้นเวลหรือที่ไอร์แลนด์เป็นต้นท่านก็ช่วยกันทำงานมาอย่างเหมาะสมเหมาะควรทำงานหนักร่วมกับญาติโยมสาธุชนที่ช่วยกันเสียสละมาทำงานเพื่อสังคมที่เป็นโซเชียลเวิร์คหรือโซเชียลเวลแฟร์การทำงานอย่างนี้โดยมีพระสงฆ์พระเถระที่มีบทบาทสำคัญก็คือท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นผู้ที่เสียสละมาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็หล่อหลอมสร้างพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศให้เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อชุมชนและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับท่านสาธุชนคนไทยและคนท้องถิ่นซึ่งในวันที่2กรกฎาคมนั้นในการประชุมได้มีการเสนอความเห็นแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาพระธรรมทูตไทยที่มาทำงานณสหราชอาณาจักรนี้ให้ทำงานได้อย่างมีความเหมาะสมทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านผู้มีบทบาทสำคัญในท้องถิ่นที่เป็นชาวพุทธที่เป็นตัวอย่างอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านหลวงพ่อท่านอามโรภิกขุกับหลวงพ่อเขมธรรมโมภิกขุซึ่งเป็นพระมหาเถระสายหลวงพ่อชาซึ่งอยู่ที่วัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นชาว
ท้องถิ่นแถวนี้แล้วก็มาสร้างวัดมาดูแลนำการปฏิบัติกรรมฐานในรูปแบบของหลวงพ่อชาซึ่งท่านได้เรียนมาในรูปแบบของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ได้มาพัฒนาเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พัฒนาจิตใจโดยการจัดกิจกรรมโปรแกรมเพื่อการพัฒนาจิตใจในรูปแบบที่เรียกว่ารีทรีตมีทุกสัปดาห์มีคนมาปฏิบัติหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่กับท่านก็มีวัดที่สำคัญอย่างเช่นวัดอัมบราวดีซึ่งพวกเราก็ได้ไปพักที่นั่นด้วยอยู่ที่แฮมสเตดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีพระธรรมทูตไทยสายหลวงพ่อชาที่เรียกว่าสายก็คือที่มาจากวัดป่านานาชาติมาอยู่ที่นั่นมากกว่า10ปีแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็นำการปฏิบัติโดยท่านพระมหาเถระที่อยู่ในสายหลวงพ่อชานี้แล้วในขณะเดียวกันก็จะมีความร่วมมือกับองค์กรพระธรรมทูตไทยที่เป็นพระแบบมหาเถรสมาคมมอบหมายมาอย่างเช่นวัดพุทธประทีปลอนดอนวัดมหาธาตุเป็นต้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัดต่างๆที่อยู่ในเครืออยู่ในสมาชิกขององค์กรนี้ซึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียนตามกฎหมายของท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรการทำงานอย่างนี้นะฮะก็ด้วยอาศัยความเสียสละของท่านพระธรรมทูตมาอยู่ในประเทศที่ห่างไกลบ้านเมืองของตนห่างไกลจากบ้านมาทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นร่วมกับชาวไทยที่อยู่ที่นี่เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้คำปรึกษาจัดการเรียนภาษาไทยเรียนวัฒนธรรมไทยแล้วก็สอนธรรมะให้กับคนท้องถิ่นทำให้พระพุทธศาสนาในถิ่นนี้มีความเจริญซึ่งวัดได้จากจำนวนพระก็ตามวัดจากจำนวนของวัดที่เกิดขึ้นก็ตามแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นก็มีเห็นความสำคัญของการปฏิบัติแบบนี้แล้วในนอกจากนั้นในการจัดประชุมก็โดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมสา

าธุชนทุกภาคส่วนแล้วก็ส่วนราชการก็ได้มาร่วมในงานประชุมคราวนี้ด้วยได้เสียสละมาอุปถัมภ์การจัดประชุมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการจัดงานอายุวัฒนมงคล90ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านเป็นประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์และตอนเช้าก็มีพิธีเจริญพระพุทธ

โดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาสาพมหาเถระนั้นท่านเป็นบุรพาจารย์คนสำคัญที่ทำให้งานพัฒนาพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรมีความเจริญยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระซึ่งท่านได้สิ้นไปแล้วท่านได้มีคุณูปการกับงานพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งแล้วจากนั้นก็เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคลโดยที่มีพระท่านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยแล้วในคราวเดียวกันนี้ก็มีพระสงฆ์ที่เป็นผู้แทนพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศอย่างเช่นผู้แทนพระธรรมทูตไทยจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจากสหภาพยุโรปแล้วก็จากอินเดียซึ่งมีท่านพระคุณพระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาลมาร่วมงานนี้ด้วยแล้วก็ในคราวนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตท่านอธิการบดีก็ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาร่วมในพิธีตั้งแต่การประชุมมาเสนอความเห็นมาขอรับทราบความต้องการการใช้พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูตต่อไปซึ่งการพัฒนาพระธรรมทูตก็ต้องพัฒนาตามความต้องการของวัดในต่างประเทศของชาวพุทธในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีแนวทางที่พัฒนาพระธรรมทูตให้เป็นพระธรรมทูตมืออาชีพมีศักยภาพในด้านการสอนพระพุทธศาสนาการนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการสื่อสารหรือการสนทนาปราศัยหรือการเทศการสอนด้วยธรรมะที่แสดงด้วยภาษาท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรก็จะมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเสนอความเห็นเหล่านี้มาขอความเห็นเพื่อนำไปทำเป็นหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตรุ่นต่อไปให้เกิดขึ้นแล้วในโอกาสนี้ก็จึงบอกว่าทุกท่านที่มาร่วมงานประชุมมาจัดงานอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลในสหราชอาณาจักรนี้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะคือเสียสละทั้งเสียสละแรงกายเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเพื่อมาร่วมการจัดกิจกรรมประกาศความสำคัญของพระพุทธศาสนาประกาศถึงความสำคัญของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในโอกาสที่พระองค์ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองถวายพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษา84พรรษาในโอกาสเดียวกันทางองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้เฉลิมฉลองในโอกาส90พรรษาของท่านอลิซาเบธของอังกฤษนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จึงถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญขององค์กรพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศโดยมีชาวไทยชาวพุทธไทยชาวพุทธในประเทศต่างๆรวมถึงที่ไม่ใช่ชาวพุทธจากท้องถิ่นและประเทศต่างๆมาร่วมในพิธีทั้งฝ่ายบ้านเมืองโดยท่านพระท่านเอกอัครราชทูตแล้วก็ข้าราชการที่อยู่ในท้องถิ่นมาร่วมในงานคราวนี้ด้วยจึงถือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยความเสียสละที่เรียกว่าปริจาคะให้เกิดคุณูปการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าไปสู่จิตใจของประชาชนแล้วก็ส่งทอดไปถึงอนุชนรุ่นต่อไป

กราบประธานโอกาสจากพระเดชพระคุณท่านสกุลรองสมเด็จพระราชาคณะท่านเจ้าคุณพรหมสิทธิ์ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศด้วยความเคารพรักอย่างสูงขอแสดงความเคารพต่อ

ครูบาอาจารย์ท่านผู้ที่เคารพนับถือทุกๆรูปครับผมขอกราบขอบพระคุณเป็นเบื้องแรกที่คณะท่านผู้จัดให้มีการชุมนุมประชุมพร้อมชุมนุมคือชุมนุมกันแบบมีอาวุธคือธรรมอาวุธเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของคณะปฐมทูตในสายอังกฤษสายยุโรปซึ่งก็เป็นงานที่มีจุดที่ตั้งของความรักความสมัครสมานเห็นได้จากคณะสายงานปฐมทูตจากอเมริกามีผู้นำระดับสูงท่านรองประธานสมัชชาสงฆ์มาในนามของท่านประธานท่านเลขาธิการก็ให้ความสำคัญในงานนี้มาร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในวันนี้สำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศโดยท่านประธานเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อมาให้กำลังสนับสนุนจากหัวใจที่เป็นนักทำงานเกินร้อยสนับสนุนความเสียสละของคณะพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่ที่นี่การเผยแผ่ศาสนากับส่วนที่งานเผยแผ่ศาสนาที่กับผมอยู่ที่อินเดียเนี่ยฟังจากที่ท่านได้กล่าวตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยการลงทุนที่ท่านทั้งหลายทำงานอยู่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของความเสียสละอย่างสูงอย่างสูงถามว่าสูงกว่าผมไหมสูงกว่าเพราะของผมมันลงทุนไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ใกล้ศาสดาผู้ตั้งศาสนามีที่ปรึกษาดีมีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอยู่ที่นั่นก็เป็นงาน นั้นการที่ท่านประธานกำกับเดินทางมารับรู้รับทราบก็เห็นแจ้งชัดว่าคำที่ท่านทั้งหลายนำมาพูดล้วนแต่มาจากมือที่ทำมือที่ทำจึงเกิดคำพูดเพราะงานของวัฒนทูตนั้นเป็นงานที่อาศัยประสบการณ์มากกว่าการใช้หลักวิชาการงานพระธรรมทูตเป็นงานที่จะต้องนำประสบการณ์ของตนของตน อย่างท่านพระครูภาวนาวิธานก็ย้ำคำหลายๆเรื่องที่มองแล้วว่างานพระธรรมทูตเป็นงานที่ผ่านไม้ผ่านมือมากกว่าผ่านแผ่นกระดาษท่านประธานท่านเดินทางมาก็เพื่อว่าได้มาเสริมความเข้มแข็งของงานพระธรรมทูตทุกสายในเครือข่ายของพระธรรมทูตแห่งคณะสงฆ์ไทยซึ่งคณะสงฆ์ไทยของเรานั้นได้นำงานที่เกิดจากความตั้งใจของคณะสงฆ์เมื่อเผยแผ่พุทธศาสนานั้นเดินทางมาถึงแผ่นดินที่ถือว่าเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์ด้วยความรู้ความสามารถเรานำประสบการณ์ที่เรามีมาบวกกับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่จึงทำให้เรารู้ปัญหาที่มีกับปัญญาของเราว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นกับปัญญาที่เรามีสามารถจะเจรจากับปัญหาได้อย่างลงตัวไหมเข้าใจในตัวปัญหาไหมแล้วตัวปัญหาจะยอมรับปัญญาของเราไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฟังแล้วผมชื่นใจบางแห่งเนี่ยมีปัญญาแต่เจรจากับปัญหาไม่รู้เรื่องปัญหาไม่ยอมรับปัญญามาเป็นเครื่องแก้จึงเกิดตัวเป็นปฏิปักษ์งานของพระธรรมทูตจะเป็นงานที่ซ้ำสองก็คือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเองผมเรียนด้วยความ
รักความเคารพว่างานที่พวกท่านทำในขณะนี้ไม่ใช่งานธรรมทูตธรรมดาแต่เป็นงานที่เราจัดเป็นเครื่องบูชาศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้างานของพระธรรมทูตคืองานของผู้นำงานพระธรรมทูตคืองานของผู้นำถ้าใครไม่เป็นผู้นำทำงานธรรมทูตไม่ได้อย่าเป็นให้เสียเวลาเลยผู้นำระดับพระธรรมทูตเนี่ยต้องเป็นผู้นำที่เหนือกว่าผู้นำทางทูตที่ทำงานทางโลกงานที่เป็นงานสื่อสารของทูตทางโลกนั้นก็เพื่อที่จะนำการบริหารการจัดการเรื่องคนวัตถุสิ่งของในเชิงนโยบายในงานของธรรมทูตเป็นงานผู้นำนำคำสอนของศาสดาผู้ตั้งศาสนาในระดับศาสดาเอกของโลกมาประกาศถ้าเราไม่เก่งจริงไม่เพียรพยายามเสียสละให้มากจริงเท่ากับพุทธสาวกพระอริยบุคคลแล้วเราจะนำคำสอนของศาสดาเรามาสื่อสารกับคนชุมนุมคนทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะงานธรรมทูตนั้นเป็นงานของพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงไว้ใจไว้ใจคณะบุคคลที่พระองค์เห็นว่าจะสืบงานแทนพระองค์ได้นั่นคืออริยบุคคลใครทำงานพระธรรมทูตก็แสดงว่าอยู่ในสายงานของกลิ่นอายพระอรหันต์จึงจะสามารถทำงานได้ในความเป็นผู้นำนั้นพระเราเองเนี่ยต้องอาศัยหลักเราต้องมีสายตาที่เฉียบคมพระธรรมทูตต้องมีสายตาที่เฉียบคมจักขุมาสายตาที่เฉียบคมมองให้ทะลุแสดงความมองเห็นต่างให้ชัดเจนความเห็นต่างที่เราแสดงออกมานั้นคือโอกาสของงานที่จะสามารถนำไปสู่ชุมชนได้เมื่อมีสายตาที่เฉียบคมแล้วยังไม่พอต้องมองให้ไกลไปให้ถึงทูเลปาตีหลายท่านมองงานพระธรรมทูตออกบอกถูกแต่พอถึงเวลาเดินกลายเป็นปุริโอทางจิตวิญญาณเดินทางก้าวไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะไปทางไหนนั้นงานของพระธรรมทูตต้องนอกจากสายตาที่เฉียบคมมองปัญหาออกแล้วเราต้องส่องให้ไกลอย่างที่สามงานพระธรรมทูตไม่ใช่งานออกมาจากหนังสือตำราแต่งานพระธรรมทูตเป็นงานที่ออกมาจากนิสัยเพราะนิสัยเป็นสิ่งที่ครอบคลุมงานที่จะเกิดขึ้นจากใจคอเรียกว่านิสัยใจคองานพระธรรมทูตเป็นงานที่เกิดขึ้นได้จากที่เรานั้นยอมสยบต่อผู้อุปัชฌาย์ขอนิสัยจากพระอุปัชฌาย์นำมาเพื่อเป็นการปฏิรูปปฏิรูปังโอปายิกังงั้นท่านทั้งหลายที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยท่านประธานกำกับสาธารณธรรมนานกำกับท่านเจ้าคุณรองต้นเด็กท่านได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็จะมองเห็นว่าการขับเคลื่อนของท่านทั้งหลายที่มีอยู่ณขณะนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่างานของพระธรรมทูตจะต้องเป็นงานตกผลึกจากนิสัยใจคออยู่แค่เพียงริมฝีปากอยู่แค่เพียงสายตาก็ยังแค่เป็นงานของทูตธรรมดาแต่ธรรมะนี่จะต้องออกจากนิสัยโดยเฉพาะอย่างพ่อที่หลวงพ่อภาวนาวิเทศท่านก็ทำงานเป็นตัวอย่างตัวอย่างกระทั่งสามารถเอาองคุลิมานเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ของการตั้งหลักธรรมะเข้าไปสอนในคุกได้ในเรือนจำได้ใช่ไหมครับนี่คือการนำบทบาทของพระอรหันต์ครับมาเป็นสื่อของการถ่ายทอดฉะนั้นผมจึงขอแสดงความชื่นชมชื่นชอบว่า

0: ท่านทั้งหลายมีสายตาที่เฉียบคมมองการไกลไม่ขยักขยแงต่อการรับฟังมุมต่างของเพื่อนในการทำงานนะครับวันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่มีในส่วนของทั้งฝ่ายบริหารคือพระเจ้าคุณท่านเจ้าคุณรองสมเด็จในฝ่ายปริยัติมีนักการศึกษาและในฝ่ายปฏิบัติมีครบถ้วนนะที่มาประชุมในวันนี้ผมในนามของกระทรวงทูตสามประเทศอินเดียเนปาลในฝ่ายการจัดการให้บุคคลที่เดินทางมาธรรมทูตท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิรพรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นฝ่ายผลิตเป็นต้นเง่าของมาธรรมทูตเป็นรากเง่าของมาธรรมทูตงั้นวันนี้คิดว่าการประชุมคงจะนำความกลับไปเพื่อการดูแลงานเหล่านั้นให้มีการกับกระบวนการขับเคลื่อนที่ลุกหน้าโดยการเก็บนำข้อมูลไปของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วงานทั้งหลายจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีงั้นผมขอพระคุณแทนพระเดชพระคุณท่านประธานกำกับสำนักงานดูแลพระธรรมทูตประจำประเทศไว้ขอขอบคุณทุกลูกครับ
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโอ้ดีจังเลยค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะ

0: ได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ไก่งามเพราะขนคนงามไม่เคยแก
1: ่เวลาและวารีย่อมมีค่าเสมอ
0: ผมอยากแต่งหน้าและทาแป้ง
1: ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันนะจ๊ะ
0: เอ้าผมพยักร้าย008
1: ดิฉันพยักร้อย2489
0: เอ้าสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับและที่คุณกำลังชมอยู่นี้ก็คือรายการพยักร้ายไวทองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแฟนละครนะครับขอต้อนรับคุณแม่แดงจิราพรแถวหม
1: อพอแล้วค่ะยาวไปค่ะ
0: วันนี้ครับคุณแม่แดงครับ
1: ครับ
0: เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์นะครับจะให้ทำภารกิจอะไรบางอย่างนะฮะนี่ครับอยู่ตรงที่ตลับแป้งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้เป็นไปดูกันครับ
1: อะไรคะ
2: ออกกำลังกายในน้ำตามจังหวะเพลงให้ครบ60นาทีจากผมมิสเตอร์ออ
0: ไหวไหมครับคุณแม
1: ่ไหวค
0: ่
1: ะ
0: แม่ดีๆก่อนนี้60นาที
1: ฮะ60นาที
0: ครับผม
1: โอ้ยฉันต้องบ้าแน่เลยถ้ารับภารกิจนี้ถามตัวทันไหมคะ
0: เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคุณแม่ทางด้านนู้นเลยครับคุณแม่
1: งั้นดิฉันไม่ถอนค่ะจะรับภารกิจนี้นะคะ
0: ไปด้วยกันครับผม
1: ไปด้วยกันไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกัน
3: หากมองกันที่ภายนอกแล้วยากที่จะทายถูกว่าพยักร้าย2489ของเรานั้นอายุเข้าเลข7ทั้งนี้เพราะเธอใส่ใจดูแลตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีมิสเตอร์อาร์จึงอยากทดสอบว่าเธอจะมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะปฏิบัติภารกิจออกแรงต้านทานในน้ำได้หรือไม่
0: นี่เลยครับแม่ครับผมนี่เลยครับแม่2คนนี่เลยครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยพี่เต๋าครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ยินดีต้อนรับสู่ฮาร์ดอะควาเอลบี
4: ก่อนอื่นต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
3: การเตรียมตัวก่อนลงเล่นอะควาแอโรบิกอันดับแรกก่อนเล่นควรงดอาหารมื้อหนักประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง2สวมใส่ชุดว่ายน้ำเพราะเนื้อผ้าของชุดว่ายน้ำจะกระชับและทำให้คล่องตัวเมื่ออยู่ในน้ำ3สวมหมวกคลุมว่ายน้ำเพื่อไม่ให้ผมปิดใบหน้าเวลาอยู่ในน้ำและควรสวมหมวกว่ายน้ำที่มีสีสันที่สดใสสะท้อนสายตาเพื่อให้กายประจำสระสังเกตคุณได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน4ควรสวมแว่นตาว่ายน้ำเพื่อประโยชน์ในการมองเห็นในน้ำและช่วยถนอมสายตาที่อาจจะระคายเคืองจากคลอรีน5วอร์มร่างกายทุกครั้งเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เท่ากับน้ำและสุดท้ายหากคุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเวลาลงน้ำให้ค่อยๆขยับตัวช้าๆในช่วงแรกเริ่มเพื่อปรับระดับความดันของร่างกาย
0: และช่วงหน้าเรามาติดตามว่าสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
1: ่ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาแอโรบิก
1: อ๋อเหรอคะ
0: ช่วงแท็กทีมไวทองแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับ
1: 008
0: ครับ
1: นี่ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเรามีท่าวอร์มสำหรับการออกกำลังกายในน้ำอยู่แล้ว
1: ในน้ำเหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะ
4: อบอุ่นแน่นอนค่ะ
1: ไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาแอโรบ
1: ิกอ๋อเหรอคะ
4: ค่ะ
1: โอ้ในน้ำก็ทำให้อบอุ่นได
4: ้
1: โอ้โหดีจังเลยนะคะ
0: เอาควาแอโรบิกหรือว่าแอโรบิกในน้ำเนี่ยมีกี่ประเภทครับ
4: มี3ประเภทนะคะเราใช้ระดับน้ำเป็นตัววัดนะก็คือระดับหน้าอกของเราแล้วระดับปานกลางจะคือลึกนิดนึงแล้วมากสุดคือลึกเลย
1: แล้วระดับสูงวัยอย่างนี้ต้องใช้ระดับไหนดีคะ
4: แล้ววันนี้เราเอาระดับหน้าอกก่อนละกันนะ
1: หน้าอกนะคะ
4: ค่ะ
1: ดีใช่ไหมคะ
4: ดีแน่นอนค่ะ
3: ลงสระกันแล้วก็เริ่มกันที่การวอร์มร่างกายกันครับ พื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองการวอร์มร่างกายมีทั้งเดินหน้าถอยหลังวิ่งก็มีครับเดินด้านข้างก็ยังมีพยักไร้ของเราเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันเลยดีกว่าครับ
4: ทีนี้ค่อยๆยกขาขึ้นมาค่ะ
6: เตะคิก
4: แล้วดันเบลอเปลี่ยนดันแขน
6: เปลี่ยนแขนนะคะเวลาทำยืดตัว
4: ขาตรงค่ะ
6: ยืดตัวไว้ยืดตัวไว
4: ้ขาตรงขาตรงอย่างงอขานะคะ
6: ยืด
4: ยืด
6: ไว
4: ้ทีนี้แขนตั้งกดข้างๆค่ะ
6: ยัง
4: ม
6: ี
4: ลำตัวด้านข้างด้วยคล่องแล้วเร็วขึ้น
6: เร่งจังหวะค่ะเร่งจังหวะ
4: เร็วขึ้นค่ะเตะส้นเท้าไปข้างหลังนะคะ
6: พับพับขาตั้งพับ
4: เตะขึ้นค่ะ
6: พับ
4: ข้อเข่าน
6: ั่นแหละ
4: แขนอย่าหยุดนิ่งค่ะพักน้ำไปด้วย
6: ยืดแขนไปพับด้วย
4: คล่องยางคล่องหลังเร็วขึ้น
6: คล่องแล้วสับเอาเลยเร่งจังหวะนิดน
4: ึงเร่ง
3: มีการเร่งจังหวะกันด้วยนะครับผ่านไปแล้ว3ท่าด้วยกัน

0: ันพยักร้าย2489ของเราก็ยังสู้อยู่ครับยังไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
1: ยืดขา
2: ทีนี้ยืดขาอย่างนี้นะคะ
1: ยืดไว้
2: ไปด้านข้างไปด้านข้างสลับ
1: ด้านข้างค่ะยกสะโพกด
2: ้
1: านข้างยกยกเริ่มคล่องเริ่มไวข
2: ึ้
1: น
2: เร็วขึ้นกระโดดสลับขา
1: ข้างหลังข้างหลัง
2: แขนแขน
1: ปัดเลย
2: ใต้น้ำค่ะใต้น้ำค
1: ่
2: ะ
1: มืออยู่ใต้น้ำตลอด
2: ใต้น้ำตลอดค่ะ
0: ถ้าออกกำลังกายเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พยักร้าย2489ของเรายังสู้อยู่ครับ
2: กลาง
1: อึ๊บ
2: ดีบกลางอึ๊บ
1: โอเคข้างมืออยู่ในน้ำค่ะยกตัวนิดนึงเวลากระโดดย่อเข่านะย่อเซ็ตแรงนิดนึง
2: บีบแขนบีบน้ำแรงด้วยอึ๊บออกแรงอึ๊บดันแรงแขนดันแล้วยืดหลังไปให้สุด
1: ยืด
2: ใต้น้ำค่ะ
1: มืออยู่ใน
2: น้ำค่ะออกแรงผักน้ำค่ะ
1: ยืดหลัง
2: เหมือนพลังภายในอะค่ะผักไปค่ะใต้น้ำค่ะ
0: และพยักร้าย2489ของเราก็ปฏิบัติภารกิจไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อารมณ์ยังดีอยู่ครับยังมียิ้มยังร่าเริงอยู่แสดงว่าแรงยังเหลือเลยทีเดียวครับแต่สังเกตวันนี้นะครับพยักร้าย008ของเราไม่ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจด้วยเนื่องจากเขายังมีบาดแผลอยู่นะครับไม่สามารถลงน้ำได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเขาก็เลยคอยให้กำลังใจอยู่ด้านบนนั่นเองครับ
3: เอาเป็นยังไงบ้างครับสายลับของเราไหวนะครับเนี่ย
4: ไหวค
3: ่
4: ะ
3: ขอเสียงหน่อย
4: ไหวค่ะ
3: โอเค
0: โอ้โหสู้ตายขนาดนี้แสดงว่าแรงยังเหลือครับเสียงดังเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาครับนั่นคือนูเดิลนั่นเองคราวนี้นูเดิลจะทำให้พยักร้ายของเราหมดแรงหรือไม่
2: ลองลอยแล้วยกขาตัวเอง
1: ห้อยตัวลงมาห้อยตัวลงแล้วลองยกขาขึ้นลอยไหม
2: ลอยนี่คะ
1: ยืดขาตรงไว้นอนไว้ยืดตรง
2: ทีนี้ดึงเข้ามาพร้อมกันค่ะดันออกไปยืดลำตัวออกยืดหน้าท้องออกค่ะ
1: สองข้าง
2: เลยดึงเข้ามาช้าๆ
1: สองข้างยืดเบาๆเบาๆช้าๆต่อไปยืดขาไว้พักไว้ท่าเดิมท่าเริ่มต้นโอเคเริ่มกางขาออกนิดนึงเบาๆหุบ
2: ขาเข้า
1: เอิบหน้าท้องเต็งไว้ยืดไว้
0: จากมุมกล้องใต้น้ำนี่เห็นว่าพยักร้าย2489ของเราเริ่มช้าลงนะครับแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอยู่
1: ตอนนี้เราดึงเข่าขึ้นมาท่านี้เลย
2: ดึง
1: เข่าขึ้นมาไว้ท่านี้
2: ดึงค้างไว้นี
1: ้ดึงไว้นะโอเคเริ่มบิดมาด้านข้างบิดเข่าโอเคยืดขาตรงบิดอีกข้างหนึ่ง
0: ท่านี้ท่าทางจะยากครับพยักร้าย2489ของเราถึงกับต้องใช้เท้าช่วยเลยทีเดียว
2: ยืดไว้ค่ะดึงมาดันออกเก่งหน้าท้องค่ะทีนี้เร็ว
1: ขอเร็วจักรยานไว
2: ้ปั่นเร็วเร็วค่ะเร็วอีกค่ะเร่งค่ะเร่งเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์กันเลยค่ะ
0: ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกับการปฏิบัติภารกิจอัลควาอาราบิกพยักร้าย2489ของเราก็ยังสู้ไม่ถอยครับไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: เยี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
1: เรียบร้อยเลยค่ะ
3: แล้วเป็นไงครับสายลับของเราปฏิบัติภารกิจ
1: สำเร็จเยี่ยมมากเลยค่ะ
3: เยี่ยมมากเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพบกันใหม่อีกครั้งครับ
0: เอาคว้าแอโรบิกหรือการออกกำลังกายในน้ำช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ครับข้อแรกคือขณะที่เราอยู่ในน้ำแรงพยุงตัวจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงเหลือ 10-15% เท่านั้นครับและสภาพไร้น้ำหนักนี้เองทำให้เราเคลื่อนไหวร่างอย่างง่ายดายและลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีการออกกำลังกายในน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งแรงต้านทานของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและรูปร่างกระชับขึ้นอีกทั้งแรงดันน้ำที่มีผลต่อร่างกายจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตลดลงชีพจรเต้นช้าลงการสูบฉีดของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การออกกำลังกายในน้ำจะช่วยระบายความร้อนโดยที่ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยจนแทบขาดใจแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยและต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควรอยู่ภายใต้

0: ความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะ
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองช่วงนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องวิจัยไว้ทองนะครับซึ่งมีแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงทั้งสองท่านด้วยค่ะเราไปชมกันนะคะ
2: ครับผม
3: ยักษ์ร้าย2489เสียงชมเชยถึงพละกำลังของคุณในการเล่นอะควาอาโรบิกอึ้งมาถึงหูผมในห้องทำงานเลยทีเดียวผมขอยกนิ้วให้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของคุณในครั้งนี้อ้อสำหรับยักษ์ร้าย008ผมขอให้แผลของคุณหายโดยไวโชคดี
1: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านหลังจากที่ได้ไปออกกำลังกายกันในน้ำ
4: โอ้ดีมากเลยค่ะคุณหมอคะทำให้อาการปวดเมื่อยต่างๆหายไปหมดเลยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณหมออ
1: ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งเรียกว่าทาราบำบัดค่ะ
2: ทาราบำบัด
1: ใช่ค่ะก็คือการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยสามารถรักษาโรคได้เช่นโรคของคุณแม่แดงนะคะที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อต่างๆนี่นะคะก็สามารถบรรเทาได้จากการที่เราได้ไปยืดเส้นยืดสายในน้ำนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคทางสมองที่มีผลทำให้กล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อไม่มีแรงอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะมีความพิการตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้การทาราบำบัดนี่แหละค่ะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเลยทีเดียวที่พบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีและในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเดินการทรงตัวการหกล้มเนี่ยนะคะการออกกำลังกายในน้ำที่เราเรียกว่าทาราบำบัดเนี่ยก็จะช่วยลดการหกล้มใช่ค่ะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
4: เคยปวดเข่าอะไรเงี้ยรู้สึกมันผ่อนคลายลงไปได้เยอะเลยค่ะ
1: จริงๆค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายบนบกเนี่ยในผู้สูงอายุมีปัจจัยทางด้านเรื่องข้อเสื่อมนี่นะคะอาจจะทำให้เราไม่ค่อยสะดวกในการออกกำลังกาย
2: 15นาทีก็ปวดแล้ว
1: ใช่แต่การออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเนื่องจากน้ำเนี่ยมันสามารถลดน้ำหนักเราได้เหมือนมันมีแรงพยุงค่ะพยุงน้ำหนักเราทำให้น้ำหนักที่ข้อเท้าข้อเข่าลดลงเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
2: คนนี้ยิ้มตั้งตลอดเวลาย
4: ิ้มมากเลยค่ะรู้สึกลุกขึ้นมาแล้วมันตัวเนื้อเบาเลยทำให้ผ่อนคลายอาการที่รู้สึกเราปวดเราเมื่อยอย่างเงี้ยลดลงไปเลยค่ะ
2: การออกกำลังกายแบบนี้ในน้ำแบบนี้เข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังพอทราบไหมครับ
1: คิดว่าน่าจะเจริญรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาการใช้น้ำเนี่ยมาช่วยในการรักษาโรคแล้วก็ออกกำลังกายมานานพอสมควรแล้วอะค่ะนะคะแต่ของในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเริ่มดำเนินรอยตามต่างประเทศเขาแล้วค่ะ
2: อันนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะอยากจะทราบว่ามีที่ไหนให้ออกกำลังกายแบบนี้ได้คุณหมอมีที่หรือว่ามีคำแนะนำไหมฮะ
1: จริงๆเนี่ยมันมีทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะในสาขาของเอกชนเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งนะคะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยตามโรงเรียนแพทย์นะคะหรือว่าโรงเรียนนักกายภาพบำบัดหรือว่าศูนย์กายภาพบำบัดขนาดใหญ
2: ่
1: ประจำศูนย์หรือประจำจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีในบางแห่งอาจจะต้องลองสืบถามดูก่อนค่ะเช่นศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่
2: ะ
1: ค่ะหรือว่าคณะกายภาพบำบัดมหาลัยมหิดลอย่างเงี้ยนะคะ
2: มหิดลนะ
1: ใช่ค่ะก็จะมีพวกเนี้ยทาราบำบัดนะคะเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น นะคะลดอาการซึมเศร้านะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขยิ่งเราออกกำลังกายเป็นหมู่คณะกับเพื่อนฝูงด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นทักษะทางสังคมเหมือนได้พูดคุยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกับคนข้างๆ

0: แล้วก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันเพลิดเพลินโดยลืมวันลืมเวลาอะไรทีเดียว
1: ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ช่วยได้จริงๆหน้าร้อนอย่างนี้ยิ่งเย็นสบาย
0: แต่ว่าในคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายประเภทนี้นะคะจะไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองได
2: ้
0: ก่อนอื่นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
2: กำลังจะถามว่าทีว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญก่อนแนะนำไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แตกต่างกันนะคะอาจจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าท่านนี้เหมาะที่จะออกกำลังกายแบบไหนท่าไหนเป็นระยะเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ต่อเนื่องนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างการออกกำลังกายไม่ใช่ทำแต่โดยลำพังได้นะคะเกิดเป็นลมเป็นแรงไม่มีใครรู
2: ้
0: นะคะจะต้องมีครูฝึกที่อยู่ในสายตาคอยดูแลเราแล้วก็คอยประเมินผลลัพธ์ของการออกกำลังกายของเราต่อเนื่องรวมด้วย
1: ดีมากเลยค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะตอนที่ไปออกกำลังกายใต้น้ำนะคะเขาเอาเส้นนูดเดิลนะคะ
2: ก๋วยเตี๋ยวอะไรแม่
1: ไม่ใช่เส้นนูดเดิลช่วยเสริมอะไรได้บ้างคะ
0: ก็คือมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมในแง่ช่วยเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มองศาของการเคลื่อนไหวของข้
1: อ
0: มันก็จะทำให้เราสามารถเหยียดแขนอะไรเงี้ยได้กว้างขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: ที่เราเคยใช้งานอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการทำทาราบำบัดในเชิงการรักษานี่นะคะมันอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงต้านของกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่เราต้องการฟื้นฟูนะคะเท่าที่หมอสังเกตดูของคุณแม่แดงเนี่ยสุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะและยิ่งไปออกกำลังกายในน้ำเนี่ยยิ่งทำให้คุณแม่แดงเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าวัยแล้วก็ฟิตปังยิ่งกว่าเดิมซะอีก
1: หมอ
0: ค่ะคุณแม่แดงต้องทำเป็นประจำต่อเนื่อง
1: ใช่ใช่ต้องทำอ
0: ย่างครั้งเดียวเลยหยุดนะค่ะ
2: ดังนั้นภารกิจครั้งนี้ของพยัคฆ์ร้อย2489ถือว่าสำเร็จนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้คุณแม่ด้วยเดี๋ยวสักครู่มาแล้วครับมอบให้คุณแม่นะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: สำเร็จด้วยครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: และตอนนี้นะฮะรายการพยัคฆ์ร้อยใบทองของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพวกเรา3คนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในภารกิจหน้ากับพยัคฆ
1: ์ไว้ทอง
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: และที่คุณกำลังชมอยู่นี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทองนะครับวันนี้เรามีภารกิจโอ้ขอโทษ
1: ผมต้องให้ใครพูดก่อนแม่แดงใช่ไหม
3: แม่แดงก่อนครับ
1: ต้องพูดไปดื่มน้ำเลยนะ
3: ดื่มน้ำนะครับ4 3 2
1: ยินดีต้อนรับสู่คัสอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นแม่ต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
4: สายลับค่ะ
2: สายลับค่ะ
1: อีกแล้วเหรอ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: และช่วงหน้ามาติดตามสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม่ยิ้ม
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาพรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเลี้ยงที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
7: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
8: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
6: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในระยะนี้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-30 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วย
ท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมา
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไฮ้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช

0: ราช2450
1: เฮ้ยโอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
1: เฮ้รถแดงเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
2: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้านี่แหละลากเอา
3: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
2: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
3: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
2: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
1: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
2: ไปละ
1: ฮะแม่เราต้องกลับแล้วเดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
2: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
3: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บอกว่าชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับอย่างงานประจำของผมก็คือพิธีกรครับไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรนะครับหรือไม่มีอาชีพที่สร้างรายได้ก็ตามแต่คนเราก็ต้องมีงานทำบางอย่างในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแม่ดูแลลูกหรือคนที่ดูแลคนเฒ่าคนแก่ในครอบครัวครับซึ่งนั่นก็คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เพื่อใครหรืออยู่เพื่ออะไรซึ่งเราก็ควรจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตครับแต่ถ้าการดำเนินชีวิตของคุณสะดุดลงกับคำว่าสมองเสื่อมเหตุผลในการที่มีชีวิตอยู่ของคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรครับ

0: ถ้าย้อนหลังนึกกลับไปจริงๆน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่มีอาการแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งจะมาเริ่มแบบรักษาอย่างจริงจังก็ประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเนี่ยสักประมาณปี 54 ครับแต่ว่าถ้าทั้งโรคสมองด้วยแล้วก็ที่แกเดินไม่ได้ด้วยเรื่องเลือดออกในสมองเนี่ยประมาณตั้งแต่กันยาปีที่แล้วปี 57
0: ต่างค่ะต่างมากเมื่อก่อนเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือไปเรื่อยๆเพราะว่าแม่ไม่คือเราไม่รู้ว่าแม่เป็นอะ

0: เราไม่เคยเราไม่เคยคาดการไว้เลยว่าเราจะมาเจอจุดๆนี้พอเรามาเจอจุดๆนี้ปุ๊บจากที่เราเคยคาดหวังแค่ว่าไม่เป็นไรแก่ไปแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมนู่นเสื่อมนี่เสื่อมอะไรมันก็คงจะถดถอยเป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเราจะต้องพยายามดูแลเขาให้มันถอยน้อยที่สุดคือถ้าเขายืนอยู่จุดเดิมของเขาเนี่ยอันนั้นคือเรียกว่าเราประสบผลสำเร็จที่สุด
1: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำปลายทางเป็นไงไม่รู้ถ้าได้ข่าวมาว่าอย่างเช่นที่นี่มีอบรมมันจะมีเทคนิคใหม่ๆไหมเราก็มาฟังก็ทำตัวให้มันเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับถึงแม้เราจะทำอยู่ทุกวันเดี๋ยวคนอื่นอาจจะมีเทคนิคที่ต่างก็ได้มาใช้หรือว่าถึงหมอจะยืนยันว่ามันรักษาไม่หายถ้าวันใดวันหนึ่งผมได้ข่าวว่ามีมหาลัยทางแพทยศาสตร์ที่ไหนเขามีวิธีก็จะพาแกไปรักษาม
2: ันเป็นความหวังที่ณจุดนี้เป็นลมแรงหวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลงเขาเพียงแต่ทำการทดลองออกมาว่ามันควรจะใช่แต่ระยะเวลาในการขายยาเนี่ยในการใช้ยาเนี่ยมันยังน้อยไปเขายังไม่มีข้อมูลพอที่ว่าโอ้คนทานแล้วชะลอขึ้นมากจริงๆค่ะก็ไม่มีความหวังหรอกขอให้ช้าลงแล้วก็ให้มีชีวิตที่มีความสุขมากๆไปจนถึงวันที่เขาวันสุดท้ายอะค่ะ
0: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม
3: หลายคนอาจจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่ลังเลือนหรือว่าสิ้นหวังนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์จำลองของครอบครัวหนึ่งนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับความสิ้นหวังของคนในครอบครัวที่มีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมครับเพราะหากคุณต้องอยู่ในโลกอีกใบที่ยากต่อความเข้าใจคุณอาจจะต้องใช้เหตุผลมากกว่าที่เคยมีเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปครับ

0: คะทานขนมค่ะ
1: แกมาก็ดีละแกโทรศัพท์ใช่ไหมไหน
0: แม่กินขนมอร่อยๆก่อนดีกว่ากุ้ยเชื่อมเจ้าประจำที่แม่ชอบไหมคะมันกินก่อนนะ
1: ไม่กินเอาโทรศัพท์กูมา
0: แม่คะหนูไม่เคยขโมยอะไรของแม่เลยนะคะทำไมแม่ชอบกล่าวหาหนูเรื่อยมากินขนมก่อนค่ะ
1: ไม่กินไม่ต้องบังคับ
0: หนูไม่ได้บังคับนี่มันบ่ายสามแล้วนะคะแม่ชอบทานขนมตอนบ่ายไงหนูเอามาให้แล้วไม่กินก่อนนะ
1: กูไม่กินไม่ต้องบังคับกูมึงบังคับกูทุกเรื่องกูถึงได้เกลียดมึงไงเอาโทรศัพท์กูมาอีขี้ขโมย
0: แม่ชอบโทรศัพท์หาใครไม่รู้หนูไม่ให้หรอกขนมเนี่ยจะกินไม่กินไม่กินก็ตามใจ
1: จะไปไหนเดินกลับมาชอบหนีปัญหาเจ้าไงเอาโทรศัพท์กูมา
2: ฉันจะทนกับสภาพของแม่แบบนี้ไปได้นานแค่ไหนแม่อายุ75ปีเป็นภาวะสมองเสื่อมมาสักพักแล้วแต่ฉันเพิ่งรับแม่มาดูแลได้ไม่นาน

0: พียงแค่3อาทิตย์ฉันก็แทบเป็นบ้าแม่มักจะเก็บของแล้วหาไม่เจอเราทะเลาะกันตลอดเวลาเพราะพูดกันไม่รู้เรื่อง
1: หนูทนไม่ไหวแล้ว
0: และฉันก็ทนไม่ได้ต้องหนีไปทุกครั้งเพียงแค่3อาทิตย์แต่ฉันรู้สึกนานเหมือน3ปีซ้ำร้ายกว่านั้นมันทำให้ฉันรู้สึกว่ารักแม่น้อยลงหรือจะเป็นเพราะความเครียดที่ต้องทำทุกอย่างทั้งงานประจำงานบ้านต้องดูแลลูก2 คนและดูแลแม่ซึ่งป่วยภาวะสมองเสื่อม

0: ฮัลโหลนั่นใครคะ
1: แม่โทรหาใครเนี่ย
2: ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ชอบโทรศัพท์ไปหาคนไม่รู้จักเมื่อห้ามก็ไม่ฟังซ้ำยังด่าทอพูดคำหยาบคาย
0: แม่นี่รำคาญจริง
2: ฉันจึงเอาโทรศัพท์ไปซ่อน

0: หาอะไรอีกล่ะแม
1: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
0: หาทุกวี่ทุกวัน
2: เวลาที่แม่ไม่ได้ดั่งใจหรือหาของไม่เจอจะโวยวายด่าทอพูดจาหยาบคายทั้งๆที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันรับไม่ได้จริง
0: ๆจะไปไหนอ่ะ
1: นี่อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกทอนั่นแหละเอาไป
0: พอแล้ว
2: แค่3อาทิตย์ที่อยู่กับแม่ทุกวันฉันแทบหมดกำลังใจจนคล้ายจะป่วยตามแม่อีกคนใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันจะทำอย่างไรกับแม่ดีแม่ฉันสมองเสื่อม
3: เป็นเรื่องจริงที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับความวิตกกังวลความเครียดและความหงุดหงิดไม่พอใจที่ลูกสาวรู้สึกกับแม่เป็นความรู้สึกที่มักจะเกิดขึ้นกับญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือลูกสาวไม่สามารถจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลความหงุดหงิดไม่พอใจได้นะครับกลับยิ่งนำมาบั่นทอนตัวเองจากความรู้สึกที่ไม่พอใจพฤติกรรมของคุณแม่นะครับจนกลายมาเป็นการยอมรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกรักแม่น้อยลงเราจะช่วยเหลือเธอได้อย่างไรครับแต่ก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าอาการแต่ละช่วงของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นตั้งแต่ระยะต้นระยะกลางและระยะปลายเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
4: คนไข้ในระยะต้นเนี่ยค่ะพวกนี้จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของอาชีพการงานสังคมซึ่งซับซ้อนเช่นถ้าคนไข้เคยติดต่างว่าเป็นผู้จัดการนะคะบริษัททัวร์เธอก็เคยจัดการได้เลยว่าลูกทัวร์มาเท่านี้จะต้องใช้รถเท่าไหร่ไปที่ไหนจะต้องติดต่อใครบ้างจัดการบริหารจัดการกันได้เป็นระบบแต่พอถึงเวลาที่คนไข้เริ่มบกพร่องคนไข้อาจจะจัดการได้ไม่หมดเช่นลูกทัวร์ลงแล้วนะคะตัวหัวหน้าทัวร์ก็ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้สั่งให้รถไปรับนะหรือว่าอ้าวบอกเขาว่าจะต้องไปตรงนี้บอกลูกทัวร์ทุกอย่างไปเรียบร้อยพอถึงตรงนั้นอ้าวยังไม่ได้ซื้อตั๋วเตรียมไว้ให้อะไรเงี้ยนะคะคล้ายๆกับทุกทีที่เคยทำกระบวนการอย่างนี้โดยการเตรียมว่าจะต้องทำอะไรตอนไหนเมื่อไรให้มันราบรื่นเนี่ยเขาจะเสียหายจะบกพร่องไปยิ่งถ้าคนไข้ทำงานที่ซับซ้อนทำงานที่ต้องการความสามารถเยอะและพอบกพร่องไปเนี่ยคนจะเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าคนไข้ที่ทำงานที่มันไม่ซับซ้อนนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นทำความสะอาดนะคะอาจจะเป็นแค่ถูบ้านถ้าเป็นถูบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าเขาผิดปกติแต่ถ้าใครสังเกตอาจจะเห็นได้แล้วว่ากว่าเขาจะถูบ้านเขาจะต้องเตรียมข้าวเตรียมของนานขึ้นหรือว่าลืมของทุกทีจะต้องมีน้ำมีน้ำยามีนี่ไปเอาตอนนี้เดินสัก3รอบกว่าจะได้ของครบอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของตอนเริ่มต้นลืมของที่ซับซ้อนแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนมากและบางครั้งทำบางอย่างมากเกินไปหรือบางทีก็ไม่ได้ทำบางอย่างเช่นถ้าพูดถึงตอนทำกับข้าวคนไข้ก็อาจจะใส่น้ำตาลบ่อยครั้งขึ้นคือใส่ไปแล้วจำไม่ได้ว่าใส่ไปแล้วหรือถ้ากับข้าวที่มันต้องซับซ้อนต้องเอาอันนี้ใส่ก่อนเอาอันนั้นใส่หลังอาจจะทำผิดขั้นตอนใส่ก่อนใส่หลังผิดไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานที่ภาษาจะเรียกซับซ้อนนะคะคนไข้จะเสียเรื่องของการซับซ้อนเนี่ยก่อนบางทีไปธนาคารสมัยก่อนเราก็เดินไปบอกเขาเนาะว่าจะถอนจะนั่นเอาใบมากรอกธนาคารสมัยนี้ก็ต้องไปกดบัตรคิวไปกดบัตรคิวดูว่าเป็นอะไรแล้วต้องไปบอกเขาก่อนว่าจะทำอะไรกดบัตรคิวออกมาแล้วถึงเวลาก็รอเขาเรียกก็ต้องบอกว่าทำอะไรอย่างไรในคนไข้บางคนที่มีความสามารถสมองบกพร่องอาจจะงงกับกระบวนการเหล่านี้เคยมาตั้งหลายครั้งมาธนาคารประจำอาทิตย์หนึ่งตั้ง 2-3 ครั้งคราวนี้กลับงงไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรหรือทำไปแล้วก็ไปใส่ผิดขั้นตอนเอาไปวางไว้ผิดที่ก็เป็นได้อันนี้เป็นระยะหนึ่งนะคะพอถึงระยะสองเนี่ยคนไข้จะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองเราเรียกเซลฟ์แคร์

0: การดูแลตัวเองเนี่ยก็ตั้งแต่ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสระผมตามเวลาที่ควรดูเรื่องเล็บมือเล็บเท้าเสื้อผ้าอันนี้เป็นลักษณะของการดูแลตัวเองซึ่งจะไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนเป็นของที่เราทำกันมาบ่อยๆในคนไข้ที่เริ่มมีระดับนี้เนี่ยที่อาจารย์พบบ่อยที่สุดคนไข้จะลืมเรื่องของการทำความสะอาดปากลืมเรื่องการแปรงฟันลืมเรื่องการถอดฟันปลอมถอดออกมาแล้วบางทีก็เก็บไม่ถูกที่ล้างหรือทำความสะอาดไม่ถูกต้องแล้วต่อไปคนไข้อาจจะไม่เข้าใจว่าอาบน้ำไปว่าอะไรต้องไปทำอะไรบางทีให้ไปอาบน้ำเอาน้ำวักๆรูปๆหน้าแล้วก็เดินออกมาแล้วไม่รู้ว่าขั้นตอนการอาบน้ำทั้งหมดต้องทำอย่างไรและบางทีเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเอาอะไรมาที่จะแปรงฟันได้หายาสีฟันไม่เจอเขาก็อาจจะไปเอาอย่างอื่นมาแปรงหรือบางทีก็เลยไม่แปรงไปซะเลยอันนี้เป็นลักษณะของการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองซึ่งเราจะประมาณว่ากลุ่มนี้จะอยู่ในระดับ2ระดับกลางนะคะส่วนระดับหลังไปจากนี้เนี่ยคนไข้จะเริ่มสูญเสียความสามารถอื่นๆไปมากขึ้นเรื่อยๆจะมีความจำที่สั้นลงจะจำไม่ได้ว่าคนนั้นซึ่งเป็นญาติเนี่ยคือใครไม่เข้าใจความสัมพันธ์กับการเป็นลุงป้าน้าอาแล้วอาจจะไม่รู้จักว่าลูกคืออะไรและอาจจะหลงนะคะสับสนกันอย่างเช่นเคยอยู่กับลูกอันนี้เป็นลูกพอต่อไปเข้าถ้าจะสับสนเห็นว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยยังเป็นเด็กอายุน้อยอยู่ผู้หญิงคนที่อยู่ด้วยนี่กลายเป็นพี่สาวไปแล้วอยู่ไปอยู่มาอ้าวกลายเป็นแม่ไปแล้วอยู่ไปอยู่มาหลุดหายไปกลับกลายเป็นไม่รู้จักเขาซะแล้วรู้แต่ว่าคนนี้เป็นคนที่เขาคุ้นเคยแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครสายสัมพันธ์คืออะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นระยะ3ต่อไปคนไข้จะลืมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเรียนหนังสือที่ไหนเป็นคนที่ไหนเกิดจังหวัดอะไรเกิดเมื่อไหร่และต่อไปก็จะลืมแม้กระทั่งชื่อของตัวเองแต่ละระดับเนี่ยค่ะก็จะมีช่วงเวลาต่างกันแล้วแต่คนไข้แล้วแต่กิจกรรมของแต่ละคนบางคนเขามีกิจกรรมของเขาที่ดูแลสมองเขามีกิจกรรมไปที่ต่างๆพบปะผู้คนถือว่าอันนี้เป็นการกระตุ้นสมองทำให้ความสามารถสมองเขาเหลืออยู่มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าคนลักษณะแบบเดียวกันไปอยู่ในบ้านซึ่งไม่มีสิ่งกิจกรรมอะไรกระตุ้นเลยดูทีวีอย่างเดียวดูไปดูมาก็เบื่อนั่งนอนๆอยู่เฉยๆอะไรก็ไม่ทำไม่ได้วางแผนว่าวันนั้นจะไปหาใครจะไปทำอะไรอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้คนไข้มีการดำเนินของโรคไปในทางที่เร็วลงเร็วขึ้น
1: ครับเราได้ทราบอาการของผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะครับทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่ายังมีภาวะต่างๆของผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ทำให้ญาตินั้นเผชิญกับภาวะวิตกกังวลอย่างไรกันบ้างครับ
2: เป็นคุณแม่ค่ะถ้าถามว่าอาการไหนที่เกินไปที่เราจะรับได้มันไม่มีนะคะแต่ว่าถามว่าตกใจก็เป็นทุกอาการที่เป็นครั้งแรกของเขาทุกอาการทุกอย่างมันทุกอาการเขาต้องมีครั้งแรกตลอดอาการที่เรารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราพอจำได้ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วแกเริ่มที่จะฉี่ไม่เริ่มอาบน้ำแล้วก็เริ่มที่จะฉี่รถแต่การที่แกฉี่รถเนี่ยแกมีความเครียดอยู่ด้วยเครียดแล้วแกไม่ยอมฉี่ไม่ยอมอะไรก็แกก็เปียกหมดแล้วก็เหม็นแล้วก็จะพยายามจะถอดให้แกก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำให้แกรู้สึกว่าเราอาจจะทำอันตรายแกอะไรนี้ค่ะนั่นเป็นครั้งที่เรารู้สึกว่าเราตกใจบวกกับเสียใจบวกกับดูแลการแม่ลงเร็วนั่น
3: คุณพ่อค่ะคุณพ่ออายุ80คือถ้าช่วงหลังๆเนี่ยค่ะประมาณปี2ปีหลังเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มรู้สึกเขาจะเป็นเยอะขึ้นสิ่งที่แปลกเริ่มจากที่มากขึ้นปี2ปีหลังก็คือเริ่มลืมลูกลืมตัวเราแล้วก็อันนั้นก็จะอึ้งอยู่พักนึงเหมือนกันจำบ้านไม่ได้ไอ้ที่อยู่ทุกวันนี้อยู่มา50ปีก็บอกว่าไม่ใช่บ้านเพิ่งมาได้ 2-3 วันเราบอกมาจากไหนไม่รู้ละแต่มันเพิ่งมาถึงนะเราไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ต้องเอาลูกเก่าๆให้เขาดูเขาก็จริงเหรอเนี่ยมันใช่ไม่ใช่ดูไปดูมาแล้วจำไม่ได้เลยนะมันลืมหมดเลยเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาลืม ขาก็จะบ่นมันขี้ลืมมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อธิบายเขาฟังเขาก็อ่ะลืมไปเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็เป็นอีกก็นั่งอธิบายแบบเดิม
4: สามีค่ะสามีก็ป่วยได้หลายปีแล้วนะคะแย่มากๆตอนนั้นก็คือวันหนึ่งเราไปซื้อของด้วยกันก็บอกให้เขานั่งคอยที่ร้านอาหารแล้วก็ไปซื้อยาให้เขานะคะพอดีไม่มีพอเห็นเขาอยู่ที่มันเป็นศูนย์อาหารเห็นเขาก็ดีใจบวกมือก็ร้องเรียกชื่อเขาเขาหันกลับมาเขาด่าลั่นตลาดเลยด่าลั่นในห้องนั้นเลยทนไม่ไหวว่าเอ๊ะเป็นอะไรโกรธเสียใจร้องไห้อายก็อายนะฮะแล้วก็กลับบ้านด้วยแบบแม่บอกไม่ถูกเลยวันนั้นอ่ะคือโกรธมากเลยโกรธจริงๆเลยไม่เคยอย่างนี้เลยคือไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมอยู่ดีๆถึงต้องด่าเอตโลอย่างนั้นแล้วก็เลยคือเสียใจมากแล้วก็คิดว่าน่ากลัวไม่ได้เรื่องแล้ว
1: เจออาการแบบนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้ป่วยนะครับไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
0: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไปและการบกพร่องนั้นมันไม่ได้บกพร่องเห็นทั้งหมดทั้งมวลมันต่างจากคนไข้ที่เป็นอัมพาตมาพลึกเรารู้ว่าเขาไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลอัมพาตมาพลึกปุ๊บเราจะรู้ว่าแขนขาข้างนึงเขาเสียหายไปเขาเดี้ยงไปเช่นแขนขาข้างขวาไม่ได้เราก็จะรู้ว่าเขาเดินไม่ได้แต่คนไข้สมองเสื่อมเนี่ยมันเสียข้างในหัวเสียเรื่องของการบันทึกข้อมูลและก็การทำกิจกรรมเดิมๆทั้งที่เราคิดว่านี่เป็นของธรรมดาแต่ปรากฏว่าคนไข้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะอาจารย์ใช้คำว่าเผลอเนาะเราก็พยายามที่จะไปกำกับการแสดงของคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุพการีของเราเนี่ยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเยอะเพราะคนไข้เองก็สูญเสียเรื่องของเหตุผลไปเราก็ไปชี้แจงว่าไม่ได้ค่ะคุณพ่อขาจะต้องกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกินขนมที่หลังก็เขาก็สูญเสียความเป็นเหตุเป็นผลไปแล้วก็ไม่เข้าใจทำไมต้องกินข้าวก่อนกินขนมที่หลังก็จะกินขนมมาก็ชอบกินขนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกก็จะไม่เข้าใจคือพยายามจะใส่ไว้ในกรอบอย่างเดิมอย่างที่คนทั่วๆไปเขาเข้าใจกันได้แต่คนไข้ไม่ใช่แล้วเพราะนั้นอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับญาติที่จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเพราะคนไข้เขาสูญเสียความสามารถไปเพราะหลายครั้งความสามารถอื่นๆของเขายังมีอยู่อาจารย์บอกว่าเขาอาจจะเข้าใจเราไม่หมดนะคะญาติก็บอกว่าทำไมจะไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ยังพูดจายอกย้อนกับหนูได้เลยพูดจาเจ็บแสบด้วยอาจารย์บอกว่านี่มันต่างกันนะคือเขาอาจจะเข้าใจที่เราพูดไม่ครบอ่ะแต่พอถึงเวลาที่เขาไม่พอใจเขาสามารถที่จะหลุดออกมากับของที่เขาพูดไปของเคยชินของเขานี่ออกมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเข้าใจได้มากเท่าที่เขาพูดยอกย้อนได้มากเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ญาติต้องเข้าใจโรคพอเราเข้าใจโรคเราจะเข้าใจสิ่งที่เขาแสดงออกมาอาจารย์พบว่าญาติจำนวนมากทะเลาะ กับผู้ป่วยด้วยเรื่องที่อาจารย์ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ให้กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินขนมหรือบอกว่าให้ใส่เสื้อตัวนี้นอนเพราะนี่เป็นชุดนอนนั่นมันไม่ใช่ชุดนอนใส่นอนไม่ได้อาจารย์บอกถ้ามันนอนได้ก็นอนไปเถอะถ้าหากว่ามันไม่ได้สกปรกมันไม่ได้ทำให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากเราก็อนุโลมอนุมัติบ้างในบางครั้งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังควรจะมีระเบียบอยู่แต่ว่าไม่ใช่ระเบียบชนิดกองทหารเป่าปี๊ด6โมงปี๊ด6โมง15อย่างนี้มันไม่ใช่มันจะต้องมีการมีระเบียบมีขั้นตอนของการปฏิบัติชีวิตประจำวันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรด้วยเพราะว่าคนไข้ไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแล้วอาจารย์ว่าอย่าไปว่าแต่คนไข้เลยคนดีๆบางคนเราพูดไปเขายังไม่ฟังเราเลยนะคะบอกเอ้าอย่างนี้ก่อนสิเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ทำเพราะเขาก็มีความเห็นของเขาเนาะตอนนี้พอถึงเวลาที่ลูกหรือคนที่อายุน้อยกว่าดูแลผู้สูงอายุเรามักจะเผลอไปเรื่อยเรามักจะลืมไปว่าเขาคือผู้สูงอายุหรือคนที่มีวุฒิภาวะอยู่ระดับหนึ่งแล้วเรามักจะไปใช้ลักษณะแบบเดียวกับเราเลี้ยงเด็ก ซึ่งอาจารย์ก็มันก็ไม่ถูกเนาะที่จะแบบว่าเอ้ยเธอทำตามฉันบอกอันนี้ฉันคิดว่าดีแล้วก็ต้องทำตามนี้ซึ่งยิ่งเป็นผู้สูงอายุยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยจึงเป็นเรื่องให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากนะจะบอกว่าคนดูแลต้องทำใจไหมอาจารย์คิดว่าถ้าคนดูแลดูแล้วเข้าใจโรคเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำใจนะแต่ต้องบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะแล้วก็เราต้องที่เรายอมเขาก็ไม่ใช่เราเสียศักดิ์ศรีหรือว่าเราแพ้เขาแต่เป็นเพราะว่าทำอย่างไรที่จะให้อยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขเพราะจริงๆคนเหล่านั้นก็คือคนที่เรารักและคนที่รักเรานั่นเองนะคะ
1: หากชีวิตของเราต้องสะดุดกับคำว่าสมองเสื่อมก็ขอให้แค่สะดุดแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อไปนะครับเพราะถ้าเรายอมล้มกับคำว่าสมองเสื่อมเราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไปอีกเลยครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาค้นหาสาเหตุกันในทุกมิตินะครับว่าภาวะสมองเสื่อมนั้นเกิดจากอะไรนะครับและเราจะมาปลดล็อกสาเหตุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันได้หรือไม่ติดตามสัปดาห์หน้าครับ
5: เดี๋ยวน่าจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะอ้าวพี่นับกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
6: ไม่มีเหรออ้าวพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
5: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
7: ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราด

วัสดีค่ะพบกับต้นอ้อนะคะกับรายการ Young at Heart ค่ะรายการวาไรตี้สำหรับผู้สูงวัยที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตแบบไร้ตัวเลขมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็ใจค่ะวันนี้นะคะลองสำรวจตัวเองดูว่ามีอาการปวดหลังหรือเปล่าหรือว่ามีอาการปวดตรงไหนไหมบางท่านนะคะอาจจะไม่ทราบว่าสาเหตุของอาการปวดหลังเกิดจากอะไรและจะมีวิธีฟื้นฟูรักษาอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาวินิจฉัยอาการปวดหลังหรือว่าปวดในเคสต่างกลางรายการของเราเลยในช่วงสนทนาห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะได้เวลาไปบริหารร่างกายของเราอีกแล้ววันนี้จะมีท่าบริหารข้อมือแล้วก็แก้ปัญหามือชาแล้วก็นิ้วล็อกมาฝากคุณผู้ชมด้วยกับช่วง Good Look ค่ะ

ค่ะวันนี้นะคะเก๋จะมาสอนท่าบริหารแก้มือชาและอาการนิ้วล็อกค่ะท่านี้นะคะสามารถฝึกได้ทุกที่ค่ะสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะนั่งกับพื้นก็ได้นะคะนั่งทำในเวลาที่เราดูทีวีหรือว่านั่งจิบกาแฟยามบ่ายกับเพื่อนๆนะคะทำได้ตลอดค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตามกันเลยนะคะท่านี้นะคะให้เราหาเก้าอี้นะคะที่สะโพกนะคะอยู่แนวเดียวกับระดับหัวเข่านะคะเพื่อจะได้นั่งให้หลังตรงค่ะเริ่มจากนะคะเหยียดแขนออกไปค่ะยืดออกไปให้สุดค่ะกางนิ้วออกกว้างๆค่ะเป็นการบริหารนิ้วมือค่ะแล้วหุบค่ะหนีบกลับเข้ามาที่เดิมค่ะกางค่ะยืดออกไปให้สุดค่ะแล้วหุบค่ะหนีบเข้ามาให้ชิดกันค่ะทำซ้ำนะคะประมาณ10รอบค่ะค่ะต่อไปนะคะกางนิ้วค่ะวางมือบนหน้าขาค่ะหายใจเข้าค่ะกดแขนค่ะกดฝ่ามือลงยืดแขนให้สุดค่ะแล้วหายใจออกค่ะค้างไว้ค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะหมุนข้อมือค่ะไปทางทิศทางอื่นบ้างนะคะหันปลายนิ้วออกค่ะหายใจเข้าค่ะกดแขนลงค่ะยืดแขนให้ตึงหายใจออกค่ะทำซ้ำค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะค่ะคราวนี้หมุนปลายนิ้วมือเข้าหากันค่ะหายใจเข้าค่ะยืดแขนให้ตึงค่ะหายใจออกค่ะแล้วทำซ้ำค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะลดลงค่ะต่อไปค่ะหันหลังมือนะคะเข้ามาหากันค่ะให้หลังมือชนกันนะคะนิ้วมือชนกันค่ะปลายนิ้วชี้ลงด้านล่างค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะแกว่งนิ้วมือเข้ามาค่ะหาลำตัวค่ะโดยที่หลังมือยังชนกันอยู่เหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าค่ะกลับไปตรงกลางค่ะหายใจออกค่ะหมุนปลายนิ้วค่ะแกว่งออกไปด้านนอกค่ะหายใจเข้ากลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำค่ะประมาณ10รอบค่ะจะช่วยยืดนะคะข้อมบริเวณข้อมือค่ะท่าต่อไปค่ะเหยียดแขนออกไปให้สุดค่ะหงายฝ่ามือขึ้นค่ะมือซ้ายจับปลายนิ้วขวาค่ะหายใจเข้าหายใจออกแล้วดันค่ะปลายนิ้วมือค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะแล้วสลับข้างค่ะตั้งฝ่ามือซ้ายขึ้นค่ะหงายฝ่ามือซ้ายมือขวาจับที่ปลายนิ้วมือซ้ายหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆดึงค่ะปลายนิ้วมือเข้ามาหาลำตัวค่ะแขนเรายังเหยียดตรงอยู่เหมือนเดิมนะคะค่ะแล้วคลายค่ะต่อไปค่ะหงายฝ่ามือขวาค่ะคราวนี้นะคะนิ้วมือชี้ลงด้านล่างนะคะมือซ้ายค่ะจับไว้ที่ฝ่ามือขวาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดันค่ะให้ปลายนิ้วมือค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะเหยียดแขนให้สุดค่ะเพื่อยืดเอ็นบริเวณข้อมือค่ะค่ะสลับข้างค่ะหงายฝ่ามือซ้ายค่ะปลายนิ้วชี้ลงมือขวาจับไว้ที่ฝ่ามือซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงปลายนิ้วมือซ้ายค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ 3-5 ลมหายใจค่ะต่อไปคว่ำฝ่ามือค่ะวางปลายนิ้วชี้ลงด้านล่างค่ะมือซ้ายจับไว้ที่มือขวาหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงปลายนิ้วมือขวาค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าออกช้าๆยาวๆค่ะค่ะสลับข้างอีกครั้งนึงค่ะฝ่ามือซ้ายค่ะฝ่ามือหันเข้าหาลำตัวปลายนิ้วชี้ลงมือขวาจับไว้ที่มือซ้ายหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะมือขวาค่ะค่อยๆดันค่ะให้ปลายนิ้วมือเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะลดลงค่ะโอเคค่ะจบท่าบริหารข้อมือค่ะ

0: ในช่วงนี้ค่ะเราลงพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะติดตามกรมควบคุมโรคมาเฝ้าระวังโรคมาลาเรียนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์โสพลเมฆทนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอทราบว่าคุณหมอเคยเป็นคุณหมอใหญ่ที่นี่ด้วย
1: ผมเคยเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่กาญจนบุรีครับ
0: ค่ะอย่างนั้นต้องทราบปัญหาหลักๆของพื้นที่นี้เป็นอย่างดีสาเหตุหลักของโรคมาลาเรียในพื้นที่นี้เป็นยังไงคะ
1: คือเป็นป่าเขานะครับแล้วก็มียุงก้นปล่องนะครับพอมีคนป่วย1คนเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับมีเชื้ออยู่ในเลือดเขานะครับถ้ายุงมากัดจากคนคนนึงก็แพร่โรคไปอีก1คนนะครับสมัยผมรับราชการอยู่โรงพยาบาลอำเภอบ่อพลอยเนี่ยรักษามาลาเรียทุกวันนะครับแล้วบางทีก็ขึ้นสมองนะครับมีอาการรุนแรงแล้วก็บางทีก็ต้องฟอกไตแล้วก็เสียชีวิตเยอะมาก
0: พื้นที่ไหนบ้างคะในจังหวัดกาญจนบุรีที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลย
1: คืออำเภอชายแดนนะครับทองผาภูมิสังขละบุรีนะครับไซโยกนะครับ3อำเภอนี้เข้าไปประมาณ 85% ของผู้ป่วยของทั้งจังหวัด
0: วัฏจักรของการเกิดโรคค่ะคุณหมอคะเล่ากันถึงโรคมาลาเรียสักนิดนึงว่าวัฏจักรของการเกิดโรคเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง
1: จริงๆก็ต้องมีคนซึ่งมีเชื้ออยู่ในเลือดนะครับเสร็จแล้วเขาก็ถูกยุงก้นปล่องเนี่ยกัดยุงก้นปล่องเขาดูดเลือดคนซึ่งป่วยซึ่งได้เชื้อเข้าไปด้วยนะครับไปเจริญเติบโตในยุงครับเสร็จแล้วไปกัดนะฮะอีกคนนึงปกติเนี่ยนะครับก็เหมือนกับฉีดเอาเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดแล้วนะครับใช้ระยะเวลาฟักตัวในประมาณ10-14วันเหมือนกับบางคนเมื่อก่อนที่บอกไปเที่ยวป่านะครับถ้าเกิดกลับมาจากป่าแล้วเนี่ยอ้าว10-14วันมีไข้ขึ้นหนาวสั่นเนี่ยต้องเจาะเลือดดูเพราะอาจจะป่วยเป็นมาลาเรียได้นะครับมาลาเรียก็ป่วยก็ไข้ขึ้นสูงนะครับหนาวสั่นนะครับแล้วก็เป็นบางทีจับเป็นระยะนะครับเหงื่อออกมีคลื่นไส้อาเจียนรับประทานอาหารไม่ได้เลยถ้าเกิดเชื้อมันมีทั้งหมดเนี่ย4 ชนิดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบรุนแรงที่เขาเรียกว่าพลาสโมเดียมฟาซิปารัมเนี่ยขึ้นสมองได
0: ้
1: ขึ้นสมองอันนี้น่ากลัว
0: ถึงแก่ชีวิต
1: ขึ้นสมองแล้วก็บางทีไปที่ไตหรือปัสสาวะออกมาดำเลยนะครับชนิดที่2ที่พบเนี่ยก็คือเป็นพลาสโมเดียมไวแว็กพวกนี้จะรักษานานเพราะว่ามันจะซ่อนอยู่ที่ตับด้วยต้องใช้เวลารักษาเนี่ย14 วันนะครับเจาะปลายนิ้วเนี่ยนะครับบนสไลด์นะครับแล้วส่องกล้องจุลทรรศน์ย้อมสีแล้วส่องดูเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณสัก 20-30 นาทีก็จะทราบผล
0: ซึ่งปัจจุบันค่ะกรมควบคุมโรคเองมีการพัฒนากล้องจุลทรรศน์ด้วยให้มีความทันสมัยมากขึ้นเทคโนโลยีนี้วันนี้นำมาด้วย
1: ค
0: ืออะไรคะ
1: คือในถิ่นทุรกันดารอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนหรือทางไกลเนี่ยต้องยอมรับว่าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่จังหวัดชายแดนเนี่ย31 จังหวัดเนี่ย22,300,000 กว่าคนแล้วเป็นชนเผ่าเนี่ยนะครับประมาณ400,000 คน19 ชนเผ่านะครับตรงจุดนี้ป่วยมากที่สุดคือมาลาเรียนะฮะแล้วอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนเนี่ยเมื่อก่อนเข้าไปเจาะเลือดกว่าจะรู้ผลเนี่ยนะครับถือสไลด์กลับมานะครับแล้วก็ต้องส่งผลเข้าไปเนี่ย21 วันบางทีนานกว่านั้นบางทีผู้ป่วยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้หรือบางทีรุนแรงเกินไปแล้วนะครับเพราะนั้นทางศูนย์ที่กรมควบคุมโรคของเราที่เชียงใหม่นะครับก็คิดค้นนวัตกรรมใช้กล้องเว็บแคมนะครับไปติดอยู่ที่กล้องจุลทรรศน์
0: จะช่วยให้มีประสิทธิภาพยังไงบ้างคะ
1: คือส่องเลยไงสมมติเราดูเนี่ยเราไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่เราเอาภาพเนี่ยส่งทางอินเทอร์เน็ตนะฮะส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูนะครับถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันเนี่ยจากในพื้นที่อย่างวันเนี้ยเรามาสาธิตเนี่ยอยู่ที่สะพานลาวเนี่ยนะครับเราก็สามารถขอให้มีไฟฟ้านะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ส่งเข้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่แล้วเป็นชนิดไหนเพราะว่าการรักษาเนี่ยต่างกัน
0: ก็จะช่วยในการวินิจฉัยโรคให้รวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็มีผลต่อการรักษาด้วยถ้าทราบผลเร็วรักษาได้ยังไงบ้างคะ
1: คือถ้าทราบผลเร็วเนี่ยแล้วรู้ว่าเป็นชนิดไหนเนี่ยมันรักษาต่างกันนะครับคนไข้ก็ไม่ต้องทรมานหรือชนิด PF เนี่ยทิ้งไว้นานเนี่ยเชื้อมากขึ้นเนี่ยอันตรายรุนแรงมากขึ้นสมองได้นานเกินไปรักษาไม่ถูกต้องเชื้อดื้อยาอีกเพราะนั้นนวัตกรรมอันนี้นะช่วยได้เยอะมากนะครับ
0: ค่ะแล้วปัจจุบันหลักๆเนี่ยค่ะการรักษาโรคมาลาเรียเนี่ยค่ะรักษาได้ยังไงบ้างคะคุณ
1: ส่วนใหญ่จะยากินนะครับพอเจาะเลือดเสร็จเนี่ยนะครับเราให้คำแนะนำนะครับทายากันยุงซะนะครับเพื่อว่าไม่ให้ยุงมากัดเราไปแพร่ถึงคนอื่นกินยาอย่างที่เป็น PF เนี่ย3 วันต้องกินให้ครบนะครับแล้วคุณหมอนัดไปเจาะเลือดทีก็ต้องไปดูนะครับอยู่บ้านต้องนอนกลางมุ้งนะครับยอมให้ทางหน่วยมาลาเรียเข้าไปพ่นค่าสารเคมีตกค้างตามบ้านนะครับเพื่อป้องกันนะครับ
0: ทางกรมควบคุมโรคเองมีการเฝ้าระวังแล้วก็ให้ความรู้ตรงนี้กับประชาชนยังไงบ้างคะ
1: เรามีหน่วยมาลาเรียนะครับแล้วเราลงปฏิบัติจริงๆนะครับตอนนี้ในพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ไหนที่มีโรคมาลาเรียอยู่เนี่ยเรารู้นะครับเรามีเป้าหมายในการดําเนินงานนะครับนอกจากค้นหานอกจากเรื่องยุงแล้วเนี่ยเรามีการเฝ้าระวังนะครับในพื้นที่ซึ่งมีโรคอยู่เนี่ยนะครับเราเข้าไปเจาะเลือดค้นหานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ป่วยเลยเนี่ยมันก็ไม่มีเชื้อที่จะแพร่ถึงแม้จะมียุง นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ค้นหาแล้วรักษาซะอย่าให้มีแหล่งแพร่โรคนะครับอีกมาตรการหนึ่งคือเฝ้าระวังประชากรที่เคลื่อนย้ายหรือประชากรต่างด้าวนี่แหละบางครั้งเนี่ยนะครับเขาป่วยเขาเข้ามาเขามีเชื้อนะครับถ้าเราค้นหาเราเจาะนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้การรักษาซะนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นแหล่งแพร่โรคในบ้านเราครับ
0: และนี่ค่ะคือเป้าหมายในการควบคุมโรคมาลาเรียของกรมควบคุมโรคนะคะมีเป้าหมายยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือเราจะกำจัดนะครับไม่ให้มีมาลาเรียในประเทศไทยเลยในอีก10ปีข้างหน้าหรือปีพ.ศ. 2567นะครับซึ่งทำพร้อมๆกันในละแวกนี้นะครับทั้งเรื่องของเมียนมากัมพูชานะครับโดยในปี2563เนี่ยนะครับเราจะกำจัดมาลาเรียในอำเภอซึ่งอยู่ภายในก่อนนะครับเหลือไว้เฉพาะอำเภอชายแดนซึ่งต้องพร้อมๆกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เชื่อว่าภายในปี2567เนี่ยเราคงจัดการไม่ให้มีมาลาเรียได้นะครับเราใช้วิธี

0: การซึ่งเราได้รับรางวัลมานะครับในการที่ไปดำเนินการเนี่ยครับคือการให้บริการแบบบูรณาการเชิงรุกนะครับศูนย์ควบคุมโรคของเราที่พิษณุโลกนะครับได้รางวัลจากองค์การสหประชาชาตินะครับเป็นการเข้าไปเหมือนที่มาวันนี้นะครับจากทุกภาคส่วนภาคีเครือข่ายต่างๆเข้ามาแล้วก็เข้ามาในเชิงรุกมาทำแบบบูรณาการเพราะว่าพี่น้องประชาชนบางทีอยู่ในป่าเขาเนี่ยกว่าจะเดินทางเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นไปไม่ได้บางครั้งก็ทำให้มีมาลาเรียแพร่ระบาดอยู
1: ่ค่ะอย่างพื้นที่แถบนี้เองเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนติดกับประเทศเมียนมานะคะโปสเตอร์ก็จะมีภาษาพม่าด้วยเหมือนกันเมียนมาด้วยเหมือนกัน
0: ครับ
1: ค่ะตรงนี้มีแนวทางยังไงบ้าง
0: คือจำเป็นที่ว่าเรื่องของการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาที่รวดเร็วแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับรักษาฟรีแล้วต้องรักษาทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้ามาเป็นแรงงานนะครับแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจของเราแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งแพร่โรคได้เพราะนั้นเราก็ไม่ได้รังเกียจนะครับเราก็มีให้การดูแลรักษาเจาะเลือดเขานะครับถ้าป่วยนะครับก็รักษาด้วยนะฮะทั้งเพื่อป้องกันไม่แพร่โรคมาถึงคนไทยทั้งเพื่อให้เป็นแรงงานเพื่อมีโปรดักชันของทางด้านเศรษฐกิจของเราอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของมนุษยธรรมด้วย
1: ในพื้นที่นี้เองค่ะวันนี้ที่มาลงพื้นที่พบปัญหายังไงบ้างคะ
0: เป็นพื้นที่ซึ่งเราคิดว่าคงต้องให้สุขศึกษานะครับแล้วก็ต้องให้หน่วยมาเรียเราเนี่ยเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับถ้าเกิดเจอหนึ่งรายก็ต้องเข้ามาที่จะต้องสอบสวนนะครับแล้วก็ต้องให้ศึกษาเรื่องของมาตรการต่อยุงนะครับเช่นพ่นสารเคมีตกค้างในบ้านนะครับแจกมุ้งนะครับหรือชุบมุ้งสารเคมีให้กับพี่น้องประชาชนที่สำคัญก็คือต้องมาบอกเรื่องระบบเฝ้าระวังถ้ามีแรงงานต่างด้าวประชากรเคลื่อนย้ายเข้ามาเนี่ยนะฮะหรือใครที่ป่วยเนี่ยนะครับต้องให้หน่วยมาเรียเข้ามาเจาะเลือด นะครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่จะไปเที่ยวเข้าป่าหรือมีความเสี่ยงในพื้นที่เนี่ยค่ะจะต้องเตรียมตัวเฝ้าระวังยังไงบ้าง
0: สำหรับพื้นที่ซึ่งมีเชื้อมาลาเรียอยู่อย่างเช่นเราไปเที่ยวในป่าเนี่ยนะครับไปนอนกลางเต็นท์หรือก็ตามหรือตามอุทยานแห่งชาติต่างๆเนี่ยนะครับท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็คือนอนในเต็นท์ซึ่งปิดมิดชิดนะครับหรือมีมุ้งนะครับหรือถ้าลำบากตรงส่วนนั้นไม่ได้ก็ต้องเป็นเรื่องของยาทากันยุงนะครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะครับหลังจากที่ออกจากป่ามาระยะฟักตัวใน 10-14 วันถ้ามีไข้หนาวสั่นนะครับต้องบอกคุณหมอด้วยว่ามีประวัติไปในพื้นที่ซึ่งมีมาลาเรียนะครับหรือไปป่ามานะครับแล้วก็ต้องเจาะเลือดดูเพื่อวินิจฉัยให้ได้รวดเร็วถ้าเกิดว่าช้าไปเนี่ยบางครั้งขึ้นสมองเนี่ยจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับ
1: ค่ะในประเทศไทยเองไม่แนะนำให้ทานยาป้องกันโรคมาลาเรีย
0: ในบ้านเราเนี่ยไม่แนะนำให้ทานยาป้องกันเพราะว่าบางทีไม่ได้ผลครับไม่ได้ผลนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยพอทานยาไปเนี่ยบางคนบอกว่าหาเชื้อไม่ค่อยเจอด้วยนะครับไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคร
1: ับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นคำแนะนำดีๆนะคะจากท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
0: ครับยินดีครับครับสวัสดีครับ
2: ถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะคะพอเราอายุมากขึ้นค่ะยิ่งจะต้องลดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนลงแล้ววันนี้นะคะมีคำแนะนำดีๆจากดร.สุวรรณวลัยเสถียรกูรูของเราในช่วงไลฟ์สบายมาฝากค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราก็พบกันมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับหัวข้อนี้ก็คือบอกว่าอายุยิ่งมากยิ่งต้องลดความเสี่ยงในการลงทุนใช่หรือไม่โอ้อันนี้เป็นคำถามที่เรียกว่าถูกต้องอย่างยิ่งเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าผมจะแบ่งคนเนี่ยออกมาเป็น3ช่วงอายุช่วงแรกวัยหนุ่มวัยสาวทำงานได้นะครับช่วงนั้นคุณสามารถที่จะลงทุนให้มันเสี่ยงได้หน่อยนึงเพราะอะไรครับเพราะระยะเวลาการทำงานยังเหลือมากถ้าลงทุนเสี่ยงถ้าลงทุนถูกทางเสี่ยงมันก็ได้ผลตอบแทนดีแต่ถ้าลงทุนผิดทางการแก้ตัวมันมีเพราะยังเหลือการทำงานอยู่มากนะครับต่อมาก็คือว่าถ้าเข้าถึงวัยกลางคน35 40 45ต้องลดความเสี่ยงลงครับต้องลงในพวกตราสารหนี้ให้เพิ่มขึ้นนะครับแรกๆในสมัยหนุ่มสาวอาจจะลงกองทุนหุ้นให้มากหน่อยนะครับเพื่อหวังเติบโตเร็วพอเข้าวัยกลางคนต้องลดความเสี่ยงลงนะครับเนื่องจากว่าโอกาสการแก้ตัวเนี่ยมันเริ่มหดสั้นลงสั้นลงนะครับสุดท้ายช่วงที่3ของชีวิตครับท่านผู้ชมครับก็คือตอนที่ท่านใกล้จะเกษียณอายุ50 55บางคนบอกอาจารย์สุวรรณผมจะเกษียณ65ฉะนั้นวัย60แล้วก็ยังจะลงทุนเป็นยังไงบ้างคือตอนนั้นบอกว่าอายุการทำงานคุณเหลือแค่5ปี นะฮะต้องบอกว่านะครับตอนเกษียณเนี่ยเงินออมเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตที่มีอยู่อันนี้ยกเว้นไม่นับกับคนที่มีเงินเหลืออยู่เรียกว่าอย่างสบายนะฮะแต่ว่าเราเอาคนไทยส่วนใหญ่ 70% 80% ที่มีเงินออมเนี่ยก็เรียกว่ามีเงินออมเรียกว่าพอมีพอกินไปนะครับฉะนั้นเรื่องของการลดความเสี่ยงต้องเป็นไปกับอายุนะครับอีกประการนึงครับอยู่ที่จิตใจของคุณด้วยคือบางคนเนี่ยวัยหนุ่มสาวก็จริงลงทุนเสี่ยงได้บ้างก็จริงแต่จิตใจไม่นิ่งไปลงทุนกองทุนหุ้นเข้าหุ้นขึ้นดีใจหุ้นลงไม่ใช่เสียใจอย่างเดียวนะครับตกใจซะด้วยซ้ำไปเอามือก่ายหน้าผากกลางคืนนอนไม่หลับคืออย่าไปทรมานตัวเองเลยครับนะฮะลงทุนให้สบายดีกว่าถ้าเราลงทุนตราสารหนี้นะครับกองทุนเรียกว่า money market อะไรพวกนี้บอกว่าผลตอบแทนน้อยถ้าน้อยคุณต้องพยายามประหยัดให้มากให้เงินไหลเข้ากองทุนให้มากหน่อยเพื่อเอาไปทบกับผลตอบแทนน้อยนะครับก็ให้ตัวเองสบายนะฮะทำงานอะไรต้องตัวเองสบายครับแล้วก็อยู่กับคนที่เรารักอะไรต่ออะไรกันตรงนี้นะครับในครั้งนี้นะครับเราก็ยังมีคำถามอยู่อีกนะครับฉะนั้นถ้าหากท่านมีคำถามท่านสามารถส่งเข้ามาได้หรือติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างซึ่งแสดงอยู่ในจอโทรทัศน์ของท่านนะครับมีคำถามเข้ามาข้อนึงครับบอกว่าซื้อกองทุนรวมไว้เป็นกองทุนเปิดตราสารหนี้ต่างประเทศประเภท6เดือนเรียกว่าเท่าที่ผ่านมา3เดือนนะครับสามารถขายคืนได้ไหมและเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้างจริงๆถ้าคุณซื้อกองทุนนะครับที่เรียกว่ามีอายุนะครับขายคืนไม่ได้นะครับถ้าคุณคิดว่าลงทุนแล้ว6ต้องลงทุน6เดือนแล้วไป3เดือนจะขายออกก็ต้องไปเลือกกองที่มันอายุ3เดือนครับเพื่อมีความคล่องตัวมากขึ้นหรือเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คล่องกว่านี้นะครับถ้าเป็นลูกกองทุนตราสารหนี้ที่ไม่มีอายุคือเป็นตราสารตลาดนะครับเข้าออกได้ทุกวันสั่งถอนวันนี้มันรุ่งขึ้นได้ต่างนะครับถอนวันศุกร์ก็ได้เงินในวันจันทร์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าจะลงแบบ6เดือนก็ต้องมั่นใจแล้วนะครับฉันอยู่ได้6เดือนโดยไม่ต้องไปถอนเพราะว่าไม่ใช่ว่าถอนแล้วเสียค่าธรรมเนียมหรือขาดทุนนะครับหลายครั้งนะครับเขาไม่ให้ถอนด้วยเพราะเขาบอกว่าไหนก็ตกลงกันแล้ว6เดือนต้องห้ามเปลี่ยนใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อพึงระวังเอาไว้นะครับตอนหน้าเราพบกันใหม่ครับท่านผู้ชมครับ
2: ถ้าพูดถึงอาการปวดหลังนะคะต้นอ้อเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะแต่เราทราบไหมคะว่าอาการปวดหลังเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาวินิจฉัยอาการปวดต่างๆให้เราได้ทราบกันด้วยค่ะวันนี้ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พาลิสวงแพทย์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับอาจารย์ด้วยนะคะคุณหมอคะอยากจะให้มาไขข้อข้องใจนิดนึงว่าอาการปวดต่างๆเกิดจากอะไรบ้างค่ะ
4: ครับอาการปวดเนี่ย เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันมีหลักร่วมอยู่นิดเดียวเองสำคัญมากก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าอาการปวดเนี่ยเป็นกลไกปกติของร่างกาย
2: คือว่าทุกคนที่ปวดเนี่ยแสดงว่าเป็นปกติใช่ไหม
4: คนที่ไม่สามารถจะรู้สึกเจ็บปวดอะไรได้เนี่ย
2: ค่ะ
4: ไม่ดีเพราะว่าไม่สามารถจะป้องกันตัวเองได้นั่งทับเคล็ดซนก็ไม่รู้จะนั่งจนเป็นแผลก็ไม่รู้อย่างนี้ความปวดมีหน้าที่จึงต้องมีอยู่สิ่งไหนไม่มีหน้าที่ธรรมชาติถอนคืนหมดความเจ็บปวดเนี่ยธรรมชาติรักษาเอาไว้มีหน้าที่นะครับมีหน้าที่เตือนภัยว่าใช้งานเกินกำหนดแล้วใกล้จะอันตรายแล้วเหมือนในรถนะครับต้องมีเตือนความร้อนจะเตือนตอนเครื่องดับเลยไม่ได้ต้องเตือนตั้งแต่มันเนิ่นๆมาการที่เราปวดเนี่ยโดยทั่วไปเราจะหมายถึงว่าหนึ่งคือมีการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ออะไรสักอย่างแต่เนื้อเยื่อบางอย่างเนี่ยเจ็บไหมครับเช่นผมนี่ตัดไม่เจ็บเล็บนี่ตัดไม่เจ็บหนังที่เป็น
2: หนังตายแล้ว
4: หนังตายแล้วตัดไม่เจ็บเพราะว่ามันไม่มีเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเจ็บปวดได้อยู่ในนั้นกระดูกเราขาวๆนี่ก็ไม่เจ็บแต่ถ้ากระดูกหักแล้วไปรั้งตรงเยื่อหุ้มกระดูกเจ็บมากเพราะเส้นประสาทอยู่ตรงเยื่อหุ้มกระดูกพอดามกระดูกไม่ให้กระดูกกระดิกก็หายเจ็บแต่ถ้าเฝือกหลวมคลอนไปโยกก็เจ็บอีกเมื่อไหร่เนื้อกระดูกเชื่อมกัน เยื่อหุ้มกระดูกไม่โดนดึงก็ไม่เจ็บอีกเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจหลักอย่างนี้เราก็รู้ว่าอ๋อความปวดเนี่ยมาจากความระคายเคืองอย่างใดอย่างหนึ่งที่เนื้อเยื่อประจำท้องถิ่นตรงไหนตรงหนึ่งพอเราคิดแบบนี้พอบอกพูดถึงปวดหลังเราก็บอกโอ้หลังมีเนื้อเยื่ออะไรบ้างที่ปวดได
2: ้ค่ะ
4: หลังก็มีผิวหนังนะคนเป็นงูสวัสด์เชื้อโรคมันกินเส้นประสาทผิวหนังก็ปวดหลังได้ไขมันไม่ปวดไขมันดีไขมันไม่ปวดเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อตัวกล้ามเนื้อพวกนี้อักเสบปวดได้กล้ามเนื้อนี่ปวดเก่งเลยเอ็นผังผืดต่างๆสามารถอักเสบได้ปวดเยื่อหุ้มกระดูกปวดได้กระดูกไม่ปวดไอ้โครงสร้างเหล่านี้มันประกอบกันซับซ้อนนะครับมันมีหลายหมวดเมื่อกี้พูดถึงแต่ละหมวดก็มีเป็นตัวๆกล้ามเนื้อก็มีเป็นแบบชิ้นๆๆๆใช่มั้ยครับเรียงกันเป็นแผงไปหมดงั้นเวลาถามปวดตรงไหนหมอถึงทำหน้าแบบกุมใจไม่รู้ไปสตาร์ทตรงไหนมากเพราะว่าข้อมูลไม่พอที่จะบอกว่ามันชี้ไปทางไหนของที่อยู่ลึกลงไปเช่นหมอนรองกระดูกก็ปวดได้เส้นประสาทก็ปวดได้เมื่อมันมีหลายอย่างที่ทำให้ปวดแถวๆนี้ได้ความยากก็คือว่ามันปวดอะไรกันแน่อีกนะ
2: เพราะว่าเราจะวินิจฉัยยังไงอะคะ
4: ก็อยู่ที่รายละเอียดครับ
2: ก็คือค่อยๆดูว่าเจ็บตรงนี้ปวดเนื้ออยู่ตรงไหน
4: แล้วลักษณะของอาการจะชี้นำมากแล้วการตรวจร่างกายก็จะเป็นการเหมือนไปทดสอบอีกทีนึงว่าสิ่งที่สงสัยนี่ใช่ไห
2: ม
4: แลบนี่จะมาสุดท้ายนะแลบได้แก่การทำเอ็กซเรย์ MRI อะไรอย่างนี้
2: และอย่างนี้คือน้ำหนักตัวของแต่ละคนมีผลกับอาการปวดไหมคะ
4: น้ำหนักมีผลแต่ไม่มากนักมีหลายอย่างที่คนโทษกันว่าเป็นสาเหตุของอาการปวดหลังแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นน้ำหนักกับท่าทางนะครับก็เป็นเหมือนกันคนก็ชอบโทษคนนี่เป็นญาติใกล้เคียงกับลิงนะครับไม่ใช่เป็นญาติใกล้เคียงกับเต่าคนเนี่ยไม่ได้มีความสามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้นานๆร่างกายไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่อย่างเงี้ยยืนตากแดดอยู่ในนี้ได้แบบเต่าไม่ใช่แต่เราต้องไปเรื่อยๆเหมือนบรรพบุรุษมนุษย์นี่คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่หากินทั้งวันเก็บตรงนี้ได้หน่อยแล้วก็ย้ายที่ไปเก็บตรงนู้นไปไล่จับตัวนู้นหน่อยแล้วก็ไปเก็บผลไม้ตรงนี้เคลื่อนไหวตลอดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆมนุษย์ทำได้ทุกท่าแต่ว่าต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆผู้ร้ายตัวจริงอยู่ที่ไม่ได้เปลี่ยนท่าเล่นมือถือเนี่ยก้มหน้าเนี่ยการก้มหน้าเนี่ยมีความเครียดจริงแต่ถ้าก้มแล้วก็เงยก้มแล้วก็เงยอยู่ไปมาแล้วไม่ใช่ทำอยู่แค่2ท่านะครับก้มกับเงยแต่มันเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆเนี่ยคือมันเปลี่ยนทุกท่าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีปัญหาความเครียดมันไม่สะสมเพราะฉะนั้นพูดว่าการก้มหน้าเล่นมือถือเป็นปัญหาไหมเป็นแต่เป็นจริงๆไม่ใช่เพราะก้มเป็นเพราะไม่ได้ขยับ
2: ก็คือเราต้องมีการเปลี่ยน
4: ท่านั่งก็เหมือนกันสมมตินั่งคอมนั่งเล่นคอมพิวเตอร
2: ์
4: นั่งเล่นคอมพิวเตอร์มือขวาใช้เมาส์เวลาใช้เมาส์เนี่ยเราไม่ต้องใช้แรงบีบเมาส์มากแต่เราต้องประคองแขนซึ่งหนัก4กิโลนี้ให้มันลอยตัวอยู่เหนือเมาส์เพื่อที่จะรอคลิกแล้วขยับตำแหน่งไอ้การหิ้วแขน4กิโลนี้ลอยอยู่ในอากาศหรือไม่ลอยก็เกือบลอยเพราะมันไม่ได้มีอะไรมาหนุนอยู่ได
2: ้เหมือนแบบอยู่นิ่งๆเฉยๆ
4: 4กิโลหิ้วอยู่ครึ่งชั่วโมงมันควรจะปวดไหมครับควรจะปวดซึ่งความปวดมันจะนำไปสู่ว่าความปวดที่สมควรจะปวดหรือความปวดที่ไม่สมควรจะปวดอย่างที่บอกว่าความปวดเป็นเรื่องปกติ
2: หลายท่านอยากจะรู้ว่าแล้วฉันจะหายไหมอาการปวดแบบนี้หรือมีวิธีไหนที่ทำให้ฉันหายไหม
4: มันมีโอกาสที่จะดีขึ้นเสมอ
2: ค่ะ
4: หายเป็นศูนย์เลยไหมก็ตามเหตุปัจจัยจริงๆหมายความว่าความปวดเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือมันมีปัญหาเฉพาะที่มันจึงเกิดอาการปวดขึ้นใช่ไหมครับเมื่อกี้พูดแต่ความปวดจริงๆมีสามอย่างต้องเข้าใจความปวด3อย่างก่อนถึงจะพูดว่าหายไม่หายความปวดเนี่ยมี1คือปัญหาเฉพาะที่เช่นมันมีอาการอักเสบมันมีการเกรงการอะไรนี่เป็นปัญหาเฉพาะที่ปัญหาเฉพาะที่นี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างง่ายที่สุดเพราะถ้าจับได้ชัดเจนแล้วก็แก้เฉพาะตรงนั้นปัญหาก็จบแต่ความปวดอย่างที่2ที่3นี่คืออะไรความปวดอย่างที่2เป็นความปวดเค้าเรียกความปวดย้ายที่คือปัญหาเนี่ยเราปวดเรารู้สึกปวดที่1แต่ตัวที่มันระคายเคืองจริงๆมันอยู่อีกที่หนึ่งเปรียบกันก็เหมือนกับว่ามีควันขึ้นตรงนี้ห้องนี้ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางประมวลผลผิดไปปล่อยสปริงเกอร์ดับมุมนู้นอีกห้องหนึ่งเพราะสำคัญว่าตรงนั้นก็ไปไล่แก้กันห้องนั้นยังไงก็ไม่จบ
2: ก็ไม่หายอยู่ด
4: ีเพราะว่าตัวระคายเคืองมันอยู่อันนี้ภาษาหมอเขาเรียกว่ามันรีเฟอร์เพนรีเฟอร์เพนนี่มีทุกระบบ ในระบบข้อกระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยก็
2: ม
4: ีแต่ว่าในระบบอื่นอย่างเช่นถุงน้ำดีอักเสบเรารู้ว่าถุงน้ำดีอยู่ตรงชายโครงขวานี่แต่ตอนปวดเนี่ยมันอาจจะไปปวดสะบักหลังได้คือมันรู้สึกตรงสะบักหลังจริง
2: ๆ
4: เพราะสมองมันรับรู้อย่างนั้นแต่มันจริงอยู่ถุงน้ำดีหรือว่าไส้ติ่งอยู่ข้างซ้ายล่างอยู่ในลำไส้ข้างซ้ายล่างแต่ตอนไส้ติ่งเริ่มอักเสบใหม่ๆอาจจะปวดลิ้นปี่ไปก่อนคือมันเป็นแบบนี้อ่ะก็คือปวดตรงที่ปวดย้ายที่แล้วสุดท้ายร้ายที่สุดก็คือปวดหลอก
2: ปวดหลอก
4: ภาษาหมอเนี่ยเรียกว่า central pain ปวดหลอกหมายความว่าระบบประสาทส่วนกลางคอมพิวเตอร์สมองเนี่ยมันเพี้ยนได้นะครับอยู่ดีๆโดยเฉพาะอายุมากขึ้นไปเฉยๆเนี่ยมันทำงานเพี้ยนไปก็ได้หรืออีกพวกนึงก็คือว่า เคยมีความเจ็บปวดในระบบความเจ็บปวดนี่มันไปทิ่มแทงซะจนคอมพิวเตอร์รับความเจ็บปวดเพี้ยนไปก็ได้มันเพี้ยนยังไงก็คือว่าปกติบาดเจ็บสลึงหนึ่งเราก็ต้องเจ็บสลึงหนึ่งใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
4: แต่นี้บาดเจ็บสลึงหนึ่งเราอาจจะเจ็บ5บาท10บาทก็ได้ความรู้สึกมันไม่เท่ากับความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจริงหรือความทนได้มันน้อยคนไข้บางคนบอกปวดเท่าไหร่0คือไม่ปวด10คือปวดที่สุดในโลกคนไข้บอกปวด4แต่ว่าทนไม่ไหวละมันเป็นความรู้สึกที่ทนไม่ไหวเหมือนเราปวดฟันรุนแรงแต่บางทีมันมีอีกความคือความเอือมเหลือทนพวกเราในเนี้ยหมอพูดมาแล้วยังทำหน้างงๆกัน ก็แสดงว่ายังไม่ใช่แบบนั้นพวกปวดเรื้อรังเขาจะมีความรู้สึกอย่างนี้อีกแบบนึงแต่สุดท้ายก็คืออะไรปวดจากปวดหลอกคือมันไม่ได้ปวดขนาดนั้นระบบคอมพิวเตอร์สมองส่วนกลางเนี่ยมันทำงานเพี้ยนได้ถึงขนาดว่าบางทีมันควรจะปวดเมื่อยแต่เขารู้สึกปวดแสบปวดร้อนก็ได
2: ้ก็คือมันอาจจะเป็นมากกว่าที่เขา
4: ควรจะรู้สึกปวดอยู่แค่บ่านี่เขาปวดไปทั้งหลังเลยก็ได้
2: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้วันนี้นะคะมีเคสมาด้วยค่ะอยากให้คุณหมอนะคะลองวินิจฉัยดูเลยว่าคุณพี่ท่านนี้ปวดตรงไหนปวดเพราะอะไรแล้วปวดจากสาเหตุอะไรจาก3สาเหตุตรงนี้นะคะพอเป็นไปได้ไหมคะ
4: ได้ครับดีเลยครับ
2: แล้วจะมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างนะคะในการฟื้นฟูนี่เลยค่ะมาแล้ว
4: สวัสดีค่ะ
2: คุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะ
5: ชื่อกิตตชมค่ะ
2: คุณพี่กิตตชมนะคะคุณพี่กิตตชมมีอาการปวดตรงไหนบ้างคะ
5: ปวดตรงบั้นเอว
2: บั้นเอวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเถอะใกล้คุณหมอนิดนึงนะคะคุณหมอใจดีค่ะ
4: ปวดตรงเอวลองชี้ให้ดูอีกทีได้ไหมครับโอเคครับทีนี้หมอจะทำอะไรอันที่หนึ่งก็คือว่าหมอก็จะเช็คดูการเคลื่อนไหวนะครับลองถอยมาสักนิดได้ไหมครับเอามือกอดอกเนาะหมอจะได
2: ้
4: ไม่เกี่ยวกับลำตัวอ่ะลองก้มหลังให้ดูสักนิดหนึ่งครับก้มครับยืดตัวขึ้นมันเจ็บบ้างไหมครับ
5: เจ็บค่ะ
4: ตอนก้มเจ็บหรือตอนยืดเจ็บครับ
5: ตอนยืดอย่างเงี้ยเจ็บ
4: ตอนทำอย่างนี้เจ็บใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่ายืดขึ้นมาแบบนี้มองเพดานนะครับขึ้นไปอีกเนี่ยขึ้นได้ไหมครับ
5: เจ็บไหมครับ
4: เจ็บกว่าดูหน้าก็รู้ว่าอย่างนี้เจ็บกว่าใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าหมอให้ทำแบบนี้นะมือไว้ที่เดิมนะครับแล้วเอี้ยวหันมาหาหมออย่างนี้มีอาการอ๋อนี่ไม่สบายเหมือนกันนะน่ะครั้งนี้ล่ะ
2: เป็นไงคะเจ็บไหมคะ
5: ก็เจ็บเหมือนกัน
4: พอกันโอ้ขอโทษที
2: ดูจากใบหน้าแล้วท่าทางจะเจ็บมากเลยเอียงข้างๆค่ะเจ็บไหมคะ
4: อันนี้ไม่เท่าไหร่ถ้าเอียงมาข้างนี้ล่ะ
2: เจ็บไหมคะ
5: เจ็บ
4: เนาะ
5: เจ็บเข้าไปดิ
2: เจ็บร้าวเลย
4: ตอนนี้เราก็สังเกตว่าก้มเงยเนี่ยเจ็บพอกันเงยก็เจ็บเวลาเอี้ยวตัวก็เจ็บหมดทุกทิศทางเลยเราทดไว้ในใจก่อนว่าให้มันเจ็บทุกทิศทางเพราะการเจ็บทุกทิศหรือเจ็บบางทิศทางมันก็จะต้องไปสัมพันธ์ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก่อให้ความเครียดกับโครงสร้างเนี่ยไม่เหมือนกันเหมือนเราบิดแม่บรรทัดนะครับบิดทางนี้มันต้องกดด้านนี
2: ้
4: บิดด้านนี้เดี๋ยวค่อยๆเวลาคนไข้มาด้วยปวดเนี่ยหมอจะอยากรู้ว่าปวดเท่าปวดอย่างนี้เสมอกันตลอดวันหรือมีช่วงไม่ปวดบ้าง
2: มีช่วงไม่ปวดไหมคะในระหว่างวัน
5: ก็มีบ้างค่ะ
4: มีบ้างนะครับแล้วอาการเนี้ยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล
5: ้
4: ว
5: เป็นมาประมาณเกือบปีแล้ว
4: เกือบปีแล้วเนาะมันตอนเริ่มเนี่ยมันก็ประมาณนี้เลยไหมครับหรือว่ามันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นยังไงหรือมันแรงทีเดียวเลย
5: มันรู้สึกจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะ
4: ครับตอนนี้เนี่ยแต่มีอาการทุกวันมีบางช่วงเท่านั้นที่จะไม่ปวดช่วงไหนที่จะไม่ปวดครับตื่นนอนกลางคืน
2: ตื่นนอนจะไม่ปวดเหรอคะ
5: ไม่ปวด
4: ลุกจากที่นอนออกมาไม่ปวด
5: ไม่ปวด
4: เคยรักษายังไงมาบ้าง
5: ยังไม่เคย
4: ไม่เคยเลยนวดหรืออะไรอะไรก็ไม่เคย
5: เคยนวด
4: ครับ
5: เคยนวด
4: นวดอะไรครับกดจุดเงี้ยครับนวดไท
5: นวดแผนโบราณ
4: ครับช่วยได้สักเท่าไหร่ครับ
5: ก็ไม่ค่อยได้
4: คราวนี้คำถามสำคัญแต่ว่าไม่ได้ถามแต่แรกคือว่าคุณภาพการปวดเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลย

0: ภาษาหมอมากคุณภาพการปวดแต่ว่ามันปวดเหมือนกับอะไรปวดเหมือนโดนทิ่มโดนแทงเนื้อฉีกปวดเหมือนมันเต้นตุบตุบปวดเหมือนมันบวมๆดันดันปวดเกร็งเกร็งแข็งแข็ง
1: มันปวดเกร็งเกร็งแข็งแข็งแล้วก
2: ็มันปวดจี๊ดจี๊ดไหมคะ
1: มันปวดเล้าเล้าอะค่ะมันบอกไม่ถูกเหมือนกัน
0: ครับผมความปวดเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไข้รู้สึกเองได้แต่แพทย์ไม่สามารถไปเข้าสิงคนไข้เพื่อรับรู้ได้อุปกรณ์วัดเนี่ยก็ไม่มีที่จะวัดออกมาเหมือนวัดไข้หรือวัดความดันว่าแบบว่าคุณไข้เท่าไหร่ความดันเท่าไหร่ก็ต้องใช้ถามเอาคนไข้ก็ต้องมีความอดทนกับหมอเวลาหมอถามว่าหมอจะถามยังไม่ได้ประเด็นก็จะถามหรือไม่ได้ก็เทียบใกล้เคียงไม่รู้ไม่เป็นไรนะหมอก็ไม่ดุไม่รู้บางทีมันไม่รู้ก็ไม่รู้เราก็เอาเท่าที่รู้แน่นอนตอนนี้ใจหมอเนี่ยฟังดูภาพรวมอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันเหมือนกล้ามเนื้อตรงหว่างเอวที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อคอสตาตุสลัมโบลุมมันอาจจะเป็นที่ปวดงั้นถ้าเร็วเนี่ยหมอก็จะพยายามกดกล้ามเนื้อนี้ดูว่ามันก่อให้เกิดอาการปวดอย่างที่ปวดหรือไม
2: ่หมออยากจะให้นอนนะครับเดี๋ยวคุณพี่นอนด้านนอนคว่ำนอนคว่ำเลยใช่ไหมคะ
0: นอนตะแคงดีที่สุดครับ
2: นอนตะแคง
0: เอาข้างที่เจ็บไว้บนเนาะเดี๋ยวหมอจะไล่คำไปตามโครงสร้างต่างๆนี่แหละแล้วก็ถ้าตรงไหนที่มันเจ็บบอกด้วยข้อสำคัญคือมันเจ็บเหมือนถูกไอ้ที่เจ็บประจำหรือเปล่าอย่างตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื้อสะโพก
2: เจ็บไหมคะ
1: ไม่เคยเจ็บ
0: บางทีคนไข้ไม่บอกเราก็ดูหน้าเนี่ยเป็นพวกนี้เป็นกล้ามเนื้อสะโพกหมดเลยตรงนี้เป็นเอ็นที่มันเกาะตรงข้างหลังเชิงกราน
2: ตรงไหนเจ็บมากที่สุด
0: นะครับงอขาขึ้นมาสูงๆอีกนิดนึงไม่เป็นไรเนาะ
2: ได้ไหมคะ
0: นิดหน่อยนี่มีนะ
1: ตรงนี้
2: อ
1: ัน
2: นี้นิดนึง
0: โทษทีเนี่ยเนาะใช่ไหมอันนี้เป็นอีกอันนึงอันนี้เป็นเอ็นที่มันเกาะอยู่ระหว่างข้อต่อกระดูกเดี๋ยวชี้ให้ดูในรูปก็มีอันนี้อันนึงแล้วก็อันนี้อีกอันนึง
1: ใช่ใช
0: ่แล้วตรงนี้ก็แถมๆอีกหน่อยนึงลุกได
2: ้หน้าคุณพี่เมื่อสักครู่นี้ตอนจุดนั้นเลยนะคะหน้าแบบเปลี่ยนเลยค่ะแสดงว่าเจ็บมาก
0: เหม
2: ือ
0: นมันปวดผสมกันสามสองสามอันเนี่ยปนกันลุกเลย
2: แล้วอย่างนี้คืออาการแบบนี้เนี่ยคุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะว่าเกิดจากอะไร
0: ครับได้เดี๋ยวนั่งพักก่อนเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟัง
2: หลังจากที่คุณหมอได้ซักประวัติคนไข้แล้วนะคะว่ามีอาการปวดเป็นยังไงบ้างแล้วก็กดตามสูตรเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปผลกันว่าอาการปวดตรงนี้เกิดจากอะไรได้บ้างนะคะ
0: อันนี้คือขอบของกระดูกเชิงกรานนี่คือเอวนี่คือแนวกระดูกสันหลังตรงกลางนะครับตรงนี้คือกระเบนเน็บกระดูกกระเบนเน็บเป็นรูปนี้แล้วตรงนี้คือก้นย้อยนี่คือขาตรงที่กดเจ็บๆเนี่ยมันจะมีตรงนี้ตรงกลางที่หนึ่งแล้วก็ตรงแถวนี้เหมือนแบบซอกเข้าไปหว่างเอวอีกที่หนึ่ง
2: ก้นกกนิดหนึ่งอ๋อตรงข้างใต้ก้นนิดหนึ่งเหรอคะ
0: นิดหน่อยนิดหน่อยตรงนี้ออกมานิดหน่อยแต่อันนี้ไม่เยอะมากสามอย่างนี้คืออะไรตรงนี้มันมีกล้ามเนื้ออันหนึ่งข้างในเนี่ยมันมีกระดูกสะโพกโทษนะครับกระดูกเชิงกรานเนี่ยหน้าตาเขาประมาณนี้นะครับตรงนี้มีเบ้าแล้วก็มีกระดูกต้นขาตรงนี้คือข้อสะโพกมันมีกล้ามเนื้อที่มันวิ่งทะแยงไปเงี้ยครับไปหาสะโพกเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกร็งมันเกร็งขึ้นมามันก็เลยเจ็บคลำดูมันไม่ได้เจ็บทั้งหมดนะมันจะมีแถบนึงเท่านั้นที่มันเจ็บแล้วก็ตรงเนี้ยตรงกลางแถบก็เท่านั้นที่เจ็บถ้าเราเลื่อนขึ้นไปอีกสักเซน2เซนนี่ก็ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ตรงถ้ามันตรงของมันเนี่ยมันจะเจ็บมากใช้แรงเท่าๆกันนี่จะเจ็บเยอะเลยนี่อันนี้อย่างก็คือกล้ามเนื้อมันเกร็งกล้ามเนื้อปกติเวลาทำงานเนี่ยมันจะเกร็งแล้วมันก็คลายเกร็งแล้วก็คลายแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดปกติคือมันทำงานหนักหรือมันถูกกระตุ้นด้วยความเจ็บปวดเช่นตรงนี้มันมีเอ็นอักเสบมีอะไรอยู่ไอ้นี่มันก็เกร็งมากๆเข้ามันก็เกร็งค้างภาษาหมอเขาเรียกว่า myofascial pain syndrome myofascial pain syndrome
2: เป็นการเกร็งค้าง
0: เกร็งค้างคล้ายๆตะคริวครับแต่ตะคริวเนี่ยมันเป็นทั้งมัดแต่อันนี้มันเป็นแค่บางไฟเบอร์แล้วมันค้างอย่างนั้นน่ะถ้ามันค้างแรงๆมันเจ็บตลอดเลยแต่ถ้ามันค้างน้อยๆมันก็จะเจ็บเวลาเราใช้งานหรือไปกดมันอันนี้ก็หนึ่งอย่างอันที่สองตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อถ้าสมมติหมอตัดชืบอย่างเงี้ยเนาะตัดเอวออกมาเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเอาสะดือขึ้นข้างบนเนาะ

0: ต้องกดเข้าไปทางนี้ต้องเวลากดต้องหลบวางเอวเข้าไปโอ้เจ็บอยู่ตรงนี้แหละเหมือนกันเป็นไอ้นี่เหมือนกันนี่ถามว่าทำไมกล้ามเนื้อมันเกร็งขึ้นมาจนเจ็บได้ยังไงคำตอบที่1ก็คือว่าก็โชคร้ายมั้งใช้งานไปใช้ไปมันเกิดเกร็งขึ้นมาหรือมันมีอาการปวดอยู่อื่นๆอยู่ทำให้มันระคายเคืองกล้ามเนื้อมันจึงเกร็งนานๆมันจึงเจ็บขึ้นมา
1: ค่ะคุณหมอคะอะไรอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าอาการอย่างที่เราเห็นตอนนี้คือเหมือนเป็นกล้ามเนื้อที่เกร็งค้างและอย่างนี้คุณพี่เขาควรจะต้องรักษาด้วยวิธีไหนบ้าง
0: ต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1: ค่ะ
0: กล้ามเนื้อที่เกร็งค้างเราทำได้เขาเรียกอะไรมาตรการเหมือนแบบว่าใช้มาตรการเบาไปหาหนักก็คือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อการกดจุดก็พอช่วยการบริหารต้องเป็นบริหารยืดเหยียดแล้วก็ถ้ามันยังดื้อก็ต้องไม้แข็งขึ้นคืออาจจะทำกายภาพบำบัดใช้ความร้อนลึกเข้าไปบังคับให้กล้ามเนื้อมันคลายถ้ายังไม่พอก็ต้องคอมมานโดลงไปเข็มแทง
1: คือจริงๆแล้วมีหลายวิธีในการที่คุณพี่ท่านนี้จะสามารถฟื้นฟูอาการเจ็บปวดตรงนี้ได
0: ้คือก็ต้องคลายเมื่อไหร่กล้ามเนื้อคลายมันก็จะหายเจ็บแต่อย่างที่บอกว่าเอ๊ะทำไมข้างนี้มันไม่เกร็งทำไมมันต้องมาเกร็งแถวนี
1: ้
0: ทำงานอะไรนักหนาก็เรายังไม่ได้ถามแต่หมอเชื่อว่าไม่มีเพราะว่าโอ้ไม่มีอยู่ๆก็ค่อยๆเป็นขึ้นมาอันนึงที่เป็นก็คือว่าตรงนี้เอ็นมันอักเสบมันเลยปวดพอเอ็นมันปวดไอ้พวกนี้ก็เกร็งบ่อยๆเข้าก็เริ่มแล้วถ้าไปทำสมมติว่าไปนวดถ้าวันไหนนวดผิดจะเจ็บมากขึ้นเพราะไปบี้มันเจ็บแต่ถ้านวดได้จังหวะมันคลายมันก็สบายขึ้นแต่ไม่นานก็เกร็งกลับมาอีกเพราะอะไรเพราะมันมีเพื่อนบ้านที่ไม่ดีก่อกวนอยู่ภาวะอักเสบเรื้อรังจะลดลงได้ด้วยยาระงับอักเสบก็มียากินยาฉีดมีกายภาพบำบัดสิ่งที่ต้องทำควรกินยาก็ต้องเช็คว่ามีข้อห้ามแพ้ยาอะไรไหมยาระงับอักเสบจะช่วยเรื่องนี
1: ้
0: แล้วการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทำได้มีท่าทำแต่ต้องเช็คดูเพราะว่าถ้าตรงนี้มันเคืองประมาณนี้ผมว่ายืดเหยียดยังไม่ไหวเหตุที่ยังไม่ได้ให้ทำดูเพราะว่าพอพยายามแค่ลงนอนลุกนั่งตัวอย่างนี้มันก็เจ็บละผมว่ามันเซนซิทีฟเกินไปพยายามคลายกล้ามเนื้อเดี๋ยวไอ้นี่มันจะเจ็บไม่หายสักทีหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีเหมือนกันว่าการที่ปวดมานานๆบางทีไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากแต่มันคงอยู่เพราะไม่ได้รับการแก้ที่ตรงของมัน
1: อย่างนี้คือเราทานยาแก้อักเสบ
0: ทานยาระงับอักเสบจะช่วยตรงนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วถ้าพอไหวต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อ2อันนั้นให้คลาย
1: แต่ละคนนะคะก็มีละเคสไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะได้ทราบแล้วว่าถ้ามีอาการปวดแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นยังไงก่อนนะคะแล้วก็ไปพบคุณหมอก็มีขั้นตอนต่อไปนะคะ
0: ขอประชาสัมพันธ์ว่าเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับจะทำงานแบบเนี้ยแบบที่ทำให้ดูเนี่ย
1: ก็ต้องเป็นเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะมีการวินิจฉัยก่อนแล้วก็ค่อยๆรักษาไปตามแต่ละเคสที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้เราได้ความรู้ด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าอาการปวดแต่ละอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: พืชผักผลไม้5สีที่วางอยู่ตรงหน้านี้ค่ะจะมีสรรพคุณอย่างไรต่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณหมอพรเทพกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณหมอครับวันนี้เตรียมมาเยอะแยะเลย
3: ตั้งแต่เด็กเลยนะพ่อแม่ถ้าไม่ทำให้ลูกคุ้นเคยกับผักเขาก็จะไม่กินเพราะผักหลายอย่างนี้ไม่มีรสหวานเลยนะแต่มีคุณค่ามหาศาลโดยเฉพาะของขมๆอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยขมๆทั้งนั้นเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่สอนต้องกินตั้งแต่เด็กเนี่ยนะเด็กก็จะไม่กินแล้วก็จะไม่กินตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเรามีคุณค่าของผักมหาศาลเลยเดี๋ยวเราจะไปคุยว่าแต่ละผักแต่ละสีนี่มีประโยชน์ยังไงนะครับอันนี้สีอะไรสีม่วง
2: สีม่วงค่ะ
3: หยิบไปนิดหนึ่งอันนี้สีอะไร
2: สีเขียวค่ะ
3: อันนี้สีอะไร
2: สีเหลืองค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้สีอันนี้อะไรสีส้มหนึ่งสองสามสี
2: ่แล้วค่ะ
3: แล้วนี่อะไรสีขาวผัก
2: ต้องทานให้ครบ5สีนะคะ
3: วันนึงนี่ต้องขอ5สีน
2: ะ
3: ทุกวันนะ5สีนะเดี๋ยวผมช่วยถือบ้างคุณอันนี้ก็เป็นสีม่วง
2: ค่ะ
3: ผลิตเม็ดเลือดแดงสีเขียวแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นโคลอฟิลล์สีส้มนี่แคโรทีนเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่กำจัดสารที่จะเป็นมะเร็งที่ทำให้กระตุ้นมะเร็งนะเช่นการสีเหลืองก็เบต้าแคโรทีนด้วยนะฮะแล้วในนี้ก็จะมีพวกซิง

0: พวกสารอื่นๆเยอะสีขาวกินแล้วจะทำให้ร่างกายนี่มีการย่อยง่ายขึ้นแล้วเย็นสบายในร่างกายนะก็ขอให้กินทุกวันให้ครบ5สีแล้วชีวิตจะเป็นสุขนะครับ
1: ง่ายๆนะคะ5สี
0: ผักกิน5สีแล้วก็สำคัญคือผักครึ่งหนึ่ง
1: อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง
0: กินโปรตีนน้อยลงอย่างคนสูงอายุอย่างผมเนี่ยนะอายุ40ครบ100เนี่ยนะผมก็จะต้องกินเนื้อสัตว์ใหญ่ๆนี่ห้ามเกิน2ขีดถ้ากินเกิน2ขีดแล้วรู้สึกไม่สบายตัวละมากไปกินเนื้อสัตว์นะก็จะหันไปกินปลามากกว่าอย่างเงี้ยอย
1: ่
0: างเ
1: งี้
0: ย
1: ทางนี้ค่ะทางนี้มีอาหารค่ะ
0: ในแต่ละวันเนี่ยนะเราควรจะกินเนี่ยเห็นไหมเขากำหนดเขา
1: อันนี้ผัก5สี
0: 5สีเลยนะนี่สีม่วงนะอันนี้ก็เป็นผักกาดสีม่วงนี่สีเหลืองสีส้มนะแล้วก็สีเขียวสีขาวแล้วก็สีแดงอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวอันนี้อาจจะเป็นสีแดงอันนี้จะเป็นสีส้มก็พยายามให้ได้5สีนี่6สีแล้วนะ1 2 3 4 5สีเนี่ย
1: ค่ะ
0: 5สีครบแล้วนะฮะ5สีเนี่ยนี่ก็ต้องกินอย่างน้อยทั้งหมดครึ่งหนึ่งของผักเหล่านี้แล้วอย่างอื่นอีกครึ่งนึง
1: อย่างอื่นอีกครึ่งนึงอย่างอื่นนี่คืออะไรคะปลาต้องโกครึ่งน
0: ึงกรุณานี่เลิกกินได้เลยนะปลาต้องโกเนี่ยนะอันนี้เนี่ย1ตัวนี่เท่ากับน้ำมัน1ช้อนเลยนะถ้ากินไปเกิน6วันนี้ห้ามกินอะไรสักอย่างเลยนะที่เป็นไขมันท่านจะเป็นคอเลสเตอรอลสูงในเลือดน
1: ะ
0: แล้วอย่างนี้เนี่ยเนย1ช้อนนี่ก็เท่ากับน้ำมัน1ช้อนแล้วนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีน้ำตาล1ช้อนอันนี้มีเกลือ1ช้อนแล้วอันนี้ก็อันตรายมากคือเต้าเจี้ยวนี่นะเต้าเจี้ยวเนี่ย1ช้อนโต๊ะอย่างงี้เท่ากับเกลือ1ช้อนชาวันนึงห้ามกินเกลือเกิน3ช้อนชานะโรคความดันโลหิตสูงจะตามมาน
1: ี่เลยค่ะวัยรุ่นชอบมากมันฝรั่งค่ะ
0: มันฝรั่งมันฝรั่งทอดนี่แค่นี้นะเท่ากับน้ำมัน3ช้อนวันนึงกินได้แค่6ช้อนถ้ากินนี้2เท่าห้ามกินอย่างอื่นอีกแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเส้นเลือดจะตันเป็นเส้นเลือดแตกเป็นอัมพาตนะต่อไปได้เลย
1: อันนี้ของปอดเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่า1ชิ้นของทองหยิบเท่ากับน้ำตาล2ช้อนเท่ากับกินกล้วย4ลูกกล้วยน้ำว้า4ลูกกินนี่ชิ้นเดียวนะเท่ากับกินกล้วยน้ำว้า4ลูกเพราะกล้วยน้ำว้า1ลูกเท่ากับครึ่งช้อนชาน้ำตาลนะ
1: กาแฟค่ะ
0: โอ้โหเมื่อกี้อาบกินไปกระป๋องนึงเพราะง่วงมากโดนไปกี่ช้อนน้ำตาลเนี่ยตายแล้ว
1: มากค่ะนี่น่ากลัวมาก
0: 1 2 3 4 5 5ช้อนชาไปแล้วตายแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยวันนี้ห้ามกินอะไรเลยนะจะต้องรีบไปออกกำลังกายกำจัดน้ำตาลออกจากร่างกายทันที
1: วันหนึ่งคนเราห้ามกินน้ำตาลเกินกี่ช้อนคะ
0: โอ้แม่ไม่ไหวเลยนะเนี่ยนับสิกี่ช้อนนับดู
1: โอ้สองสี่หกแปดช้อนค่ะ
0: แปดช้อนนี่เกินไปสองช้อนแล้วนะถ้าทนไม่ไหวอยากกินก็ขอกินทักสองอึกพอนะกินมากกว่าสองอึกเดี๋ยวไม่ไหวแล้วนี่ที่น่ากลัวที่สุดคือนี่นะเห็นไหมนมเปรี้ยวกับเล็กๆเงี้ยโดนน้ำตาลไปสี่ช้อนแล้วเนี่ยสี่ช้อนนมเปรี้ยวหนึ่งขวดกินสองขวดก็เกินไปแล้วนะแล้วก็เนี่ยดูที่อันนี้โดนแค่น้ำผักดองนี่โดนเกลือไปครึ่งช้อนแล้วนะนี่ก็โดนน้ำตาลไปอีกเยอะแยะ
1: สรุปค่ะวันนึงนี่เราต้องกินในปริมาณอัตราส่วนเท่าไหร่คะ
0: น้ำตาลห้ามเกิน6ไขมันห้ามเกิน6น้ำมันน
1: ะ
0: แล้วก็เกลือ1ช้อนชาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากกินน้ำตาลเยอะก็มากินกล้วยเพราะกล้วย1ลูกเท่ากับครึ่งช้อนชาเท่านั้นเองถ้ากินกล้วย12ลูกก็เท่ากับน้ำตาล6ช้อนชากินกล้วยใครกินกล้วยถึง10 12ลูกผมว่าสงสัยจะท้องแตกตายซะก่อนนะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวในคนที่กลัวน้ำตาลเกินไปแล้วทำให้เราอ้วนผิดเลยนะกินกล้วยหามๆแล้วท่านจะลดน้ำหนักด้วยแล้วถ้ากินตอนเย็น2ลูกแล้วไม่กินอาหารใดเลยนะกล้วยหามๆนะภายใน6เดือนคนที่เป็นเบาหวานโดยกินยาจะไม่ต้องกินยาเลย
1: ค่ะโอเคแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
5: พวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
4: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
5: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ

0: ไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวๆโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมัน
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV

0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองบ้านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: ฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ

0: ีครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวล่ะ
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
6: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
5: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ด้วยกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะ

0: บอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โห ขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดไว้ลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 16:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101แม่ทัพภาคที่2ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด101ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด101รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน101ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดประชานิยมเวลา 17:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์รองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านทั้งสองข้างทางมีการประดับตกแต่งด้วยต้นทุงหรือตุงอีสานทอมือและมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน100รางประกอบการแสดงฟ้อนรำผู้ไทยถวายการต้อนรับด้วยนางรำซึ่งเป็นบุคลากรนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และคณะโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,000 คนทั้งยังมีรัศ

ษฎรชาวกาฬสินธุ์จาก18อำเภอที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยติพันธ์ภูไทยห่มสบายผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผ้าไหมทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายร้อยปีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพลิกฟื้นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านและทรงให้การส่งเสริมเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดจนพัฒนาฝีมือการทอผ้าจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมที่มีลวดลายหลากหลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางเวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณระเบียงพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบประคมทูลการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานแก่วัดโดยเจดีย์มีขนาดกว้าง20เมตรยาว20เมตรสูง49เมตรและออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จปี2569พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถาปัตยกรรมสีเหลืองทองที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยบนยอดของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระอุโบสถเพื่อทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตและทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประคมสังแตรดุริยางทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า12ปีวัดประชานิยมตั้งขึ้นเมื่อปี2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28 กรกฎาคม 2567และในโอกาสมหามงคลนี้ทางวัดจึงได้ขยายโครงการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยออกแบบให้ถึงเป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดถวายพระภัยรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
วัดประชานิยมเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการอุดมศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยจัดตั้งสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาเพื่อเป็นที่ศึกษานักธรรมและบาลีของพระสงฆ์และสามเณรจะตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์

ฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีพระธรรมวชิระนิวิทย์บัวศรีชุตินทโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา

โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และกองแพทย์หลวงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแมมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีประชาชนไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งจำนวน146คนแยกเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านม87คนคัดกรองมะเร็งนริเวศ59คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academyบริษัท Star Overseas จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตาลล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพปราสาทวัดสันติธารวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดประเขาวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 14:30 น.บริษัทไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดคณะนายเรวัชจันทนงบริษัทคณาเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดและมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทยูนิคอร์นคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงและวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 19 นาฬิกาครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทราจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระ

ติธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวมจำนวน8รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุขเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทํานองได้แก่ทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากสูงและทํานองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: สยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: นี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวันชัด

เราจะมีวิธีที่จะไม่ให้เราตกเป็นทาสของความขี้เกียจความขี้เบื่อเพื่อไม่ให้เรากลายเป็นคนเลวไหลได้ยังไงคะในการ ในการศึกษาทางพุทธปัญญาของเราเราถือว่าส่วนหนึ่งของการศึกษาที่สำคัญมากคือการศึกษาในเรื่องการบริหารอารมณ์ตัวเองดังนั้นการจัดการกับความขี้เกียจและความขี้เบื่อเป็นต้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเลยไม่ว่าเพราะขี้เกียจเพราะขี้เบื่อคุณเรียนไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งที่อยู่นอกการศึกษาที่มามีผลกระทบต่อการศึกษาแต่ของเราถือว่าการศึกษานี่ต้องศึกษาทั้งๆวิชาการวิชาชีวิตพร้อมๆกันใช่ไหมดังสิ่งท้าทายอย่างหนึ่งคือท้าทายว่าทำยังไงเราจึงจะรักษาจิตใจของเราไว้ในสภาพที่พร้อมที่จะศึกษาอย่างได้ผลพร้อมที่จะใช้ IQ พร้อมที่จะใช้ความฉลาดของเราอย่างได้ผลเพราะถ้าเราฝึกแต่วิชาการอย่างเดียวจะไม่มีความรู้แต่พอมีอาการขี้เกียจเกิดขึ้นมีอาการขี้เบื่อเกิดขึ้นการศึกษาของเราก็จบหมดไปเลยเรียกว่าเรายังไม่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองยังไม่ฉลาดในเรื่องอารมณ์ตัวเองฉะนั้นในการศึกษาของเรานี้ต้องศึกษาเรื่องอารมณ์ทีนี้เรามาดูอาการของความขี้เกียจก่อนว่าเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างไรถ้าเราบอกว่าเพราะเป็นคนเลวไหลก็ไม่ใช่ความขี้เกียจเกิดขึ้นเพราะขาดคุณธรรมข้อไหนความขี้เบื่อเกิดเพราะขาดคุณธรรมคุณธรรม12ประการไอ้ข้อไหนที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการขี้เกียจขี้เบื่อฉันทะใช่แล้วฉันทะเกิดขึ้นอย่างไรถ้าเรายังไม่มีฉันทะคือถ้ามีอาการขี้เกียจขี้เบื่อเกิดขึ้นเป็นสัญญาณบอกว่าเรากำลังขาดฉันทะ เหมือนอาการอ่อนเพลียทางร่างกายอาจจะบอกว่าเราขาดวิตามินขาดอาหารที่มีคุณภาพร่างกายจึงไม่มีแรงเป็นต้นนี่ความขี้เกียจความขี้เบื่อเป็นความอ่อนแอของจิตใจซึ่งเป็นสัญญาณบอกเราว่าเรายังขาดฉันทะอยู่แล้วประมาทในการปลูกฝังฉันทะให้รักษาจิตใจในสภาพที่พร้อมที่จะศึกษายินดีในการศึกษาดังสิ่งที่จะทำให้ฉันทะเกิดขึ้นก็

คุณธรรมอีกข้อหนึ่งคุณธรรมข้อไหนที่จะมีผลทำให้เกิดฉันทะถ้าฉันทะขาดไปคุณธรรมคือโยนิโสมนสิการการคิดคิดเป็นโดยเฉพาะคิดในทางที่จะทำให้คุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นในการคิดให้สร้างฉันทะในเรื่องที่เรากำลังขี้เกียจและขี้เบื่อก็ต้องเน้นที่ข้อดีหรือความสำคัญหรือความจำเป็นของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ข้อหนึ่งเห็นคุณเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรากำลังขี้เกียจทำหรือเบื่อไม่อยากทำพยายามคิดในทางที่เห็นคุณค่าของมันความจำเป็นของมันแล้วโทษของการไม่ศึกษาในไม่การไม่ตั้งใจในเรื่องนี้ ก็เป็นการคิดในแง่คุณกับโทษคุณกับสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือสิ่งท้าทายโทษของการไม่ทำโทษในความขี้เกียจโทษในความขี้เบื่ออย่างนั้นละ ถ้าความขี้เกียจมีอำนาจในจิตใจเหล่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรจะได้ในชีวิตเราจะเข้าไม่ถึงทั้งที่มีศักยภาพมีความสามารถพร้อมแต่เข้าไม่ได้เพราะขี้เกียจก็เลยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในชีวิตจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการทำงานเรื่องการทำหน้าที่ทุกอย่างมันจะมีบางช่วงที่ชวนสนุกและบางช่วงที่ไม่ชวนสนุกทีนี้ในช่วงที่ไม่ชวนสนุกนะถ้าเราประมาทเราไม่ระวังเราขาดฉันทะตรงนี้ที่จะเบื่อที่จะเบื่อเพราะอะไรเพราะมีความคาดหวังหรือว่าต้องการให้สนุกและเมื่อขาดสิ่งที่ต้องการก็ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นไม่อยากจะทำตรงนั้นให้เราวิเคราะห์ความขี้เกียจคือไม่ใช่ว่าทำไมเราเป็นคนขี้เกียจมันไม่ดีหรือว่าเราเป็นคนขี้เบื่อมันไม่ดีมันเลวไหลไม่ใช่ว่าจะประณามตัวเองแต่ว่ายกขึ้นมาพิจารณายกขึ้นมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างไรเราต้องแก้ตรงไหนนี่ก็คือเรื่องการศึกษาของเราเหมือนกันนี่อารมณ์ศึกษาอารมณ์ให้รู้เท่าทันนี่ในก็ให้ดูเหตุปัจจัยอย่างอื่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอื่นในชีวิตที่อาจจะมีผลกระทบต่อความตั้งใจเรียนดูเหตุดูปัจจัยทั้งภายในตัวเราภายนอกด้วยให้มันครบถ้วนถ้าเราเห็นว่าความขี้เกียจมันน่ากลัวความขี้เบื่อมันน่ากลัวเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคทำให้เราเข้าไม่ถึงสิ่งที่คุณเข้าถึงในชีวิตนี้เห็นคนที่เขาขยันมันเพียรคนที่ใจสู้ไม่ยอมท้อแท้ต่ออุปสรรคว่าน่าเคารพนับถือขนาดไหนและแต่ละคนเนี่ยจะคิดไม่เหมือนกันแต่สรุปแล้วว่าคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจในสิ่งที่ทำถ้าเราได้หลักในการปลูกฝังกำลังใจปลูกฝังฉันทะในจิตใจไปที่ไหนเนี่ยโอ้แบบได้ผลนะจะเรียนหนังสือก็ได้ผลจะทำงานก็ได้ผลเพราะว่าไม่ต้องการกำลังใจจากคนจากภายนอกแต่สามารถสร้างกำลังใจในจิตใจตัวเองเป็นตัวของตัวอันนี้จะเป็นพลังในชีวิตอย่างมากเลย

พระอาจารย์คิดอย่างไรกับกรณีเด็ก13คนติดถ้ำหลวงว่ามีสิ่งลี้ลับปาฏิหาริย์อย่างไรและกรณีของครูบาบุญชุ่มท่านสามารถสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้จริงหรือและสิ่งที่ท่านสื่อสารมีอยู่จริง พอดีเราเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่อาตมาอยู่อเมริกาแล้วเขากลับมาก็ไม่ได้ติดตามตลอดก็เลยต้องขอข้อมูลเพิ่มไอ้เรื่องลี้ลับมีอะไรบ้างอะที่เขาที่บอกว่ามีเลือกกันมีว่ามีเป็นยังไงฮะช่วยเอาโปรดเป็นผู้สรุป

0: กับมาสการครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะมีเกี่ยวกับท่านเจ้าแม่นางนอนแบบท่านแบบอาจจะพาผมอันนี้ผมไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็ดูบ้างครับแต่ว่าก็คิดว่าท่านเจ้าแม่นางนอนอาจจะแบบต้องการแบบเจอครูบาท่านพระครูบาบุญชุ่มครับแล้วก็ถ้าครูบาบุญชุ่มมาท่านก็อาจจะให้ปล่อยเด็กมาอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ต้องครับขออภัยด้วยครับ
1: มีใครติดตามข่าวไหมมีเรื่องไหมเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรอะแต่มาไม่มีข้อมูลจะวิเคราะห์ช่วยบอกหน่อยครับ

0: Ừ.
1: พอท่านครูบาไปก็ทําพิธีหลายๆอย่างแล้วก็ท่านครูบาก็พูดประมาณว่าอีกประมาณ2-3 วัน2-3 คืนก็จะเจอแล้วแล้วอีก2-3 วันก็เจอจริงๆค่ะ
0: ข้างหลังมีอะไรเพิ่มเติมมา
2: แบบนมัสการค่ะคือตามที่ติดตามข่าวอะค่ะคือถ้ำนี้มันมีประวัติเกี่ยวกับผู้หญิงที่มาจากเมืองเชียงของหรืออะไรสักอย่างแล้วคือมีคนเล่าต่อกันมาแล้วก็มีเรื่องที่เป็นกล่าวขานกันนะคะว่ามีเจ้าแม่ที่อยู่ในถ้ำนั้นนะคะแล้วเหมือนกับว่าพระครูบาท่านสามารถสื่อสารกับเจ้าแม่กับเจ้าที่ที่อยู่ในถ้ำนั้นได้อะค่ะแล้วก็ติดต่อว่าเหมือนติดต่อแล้วสื่อสารกันว่าเด็กๆจะสามารถออกมาภายในอีกประมาณ2-3 วัน
0: คืออาตมาเป็นคนก็มีความเชื่อในเรื่องภพภูมิต่างๆในสิ่งที่ตาเหนือมองไม่เห็นอาตมาก็เชื่อแต่แต่ละครั้งที่มันอ้างถึงบางทีไม่เชื่อก็มีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคือต้องแยกประเด็นใช่ไหมระหว่างเชื่อโดยหลักทั่วไปกับเชื่อเฉพาะกรณี ทีนี้ในเรื่องของนางนอนหรือว่าเจ้าที่ผมก็สงสัยว่าถ้าจะต้องมีพระมาขอจึงจะยอมปล่อยอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าพระมาขอทำไมจะต้องใช้เวลา48 ชั่วโมงนะเหมือนขอวิชาอะไรอย่างนี้เหมือนนะทำไมมันจะไม่ถ้ามันขึ้นอยู่กับสิ่งลี้ลับว่าจะมีทางออกและไม่ออกทำไมจะต้อง2-3 วันนะเรื่องนี้ก็ถึงมาว่า

เออลี้ลับมากเลยแล้วก็จะมีไอ้สิ่งลี้ลับจะมีหรือไม่มีในที่นี่แล้วก็มีผลและพระท่านอาจารย์บุญชุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่อาตมาว่าจะมีหรือไม่มีเอาวางไว้ก่อนคืออาตมาก็อยากให้เรายกย่องพวกจิตอาสาพวกเซียวพวกทำงานทั้งวันทั้งคืนตลอดทั้งไม่รู้กี่วันถ้าหากว่าเราถือว่าเด็กออกเพราะสิ่งลี้ลับแล้วมันก็จะลดความสำคัญของมนุษย์ที่เราสามารถมองเห็นได้และคนทั่วโลกกำลังชื่นชมว่าโอ้โหทำได้ถึงขนาดนี้คือ เรื่องนี้มันดังทั่วโลกนะจะมาอยู่เมืองนอกใน Wall Street Journal New York Times เป็นหน้าหนึ่งเลยหนังสือพิมพ์ของอังกฤษหน้าหนึ่ง เป็นข่าวใหญ่ที่สุดในโลกในนอกจากฟุตบอลในสองเรื่องในที่ในหลายวันที่ผ่านมาแล้วคนทั่วโลกก็ตื่นชื่นชมประทับใจคนที่มาช่วยงานเริ่มโดยคนไทยและคนต่างชาติและคนที่ไม่มีใครมีอีโก้ต้องการเป็นฮีโร่ที่จะให้ใครชื่นชมคนเดียวแต่ทุกคนทำงานอย่างสมานสามัคคีกันหลายๆประเทศส่วนมากก็ไม่ก็เป็นจิตอาสา แล้วที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับลงนี้หมายถึงเมืองนอกที่เขาประทับใจมากก็คือการที่ผู้ปกครองของเด็กส่งจดหมายถึงครูเอกบอกว่าไม่มีใครโกรธไม่มีใครโทษไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลในต่างประเทศนี้ข้อนี้นี่เขาประทับใจที่สุดว่าโอ้เขาใจดีเนาะเขาครูพาลูกไปหลงอยู่ในถ้ำเพราะถ้าเป็นเมืองนอกพ่อแม่ก็จะโกรธจะสู้โรงเรียนก็จะเป็นเรื่องแบบโอ้โหแบบให้อภัยไม่ได้เลยทำไมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นผู้ปกครองคิดจะให้กำลังใจคุณครูแล้วก็เป็นข่าวด้วยว่าคุณครูพาเด็กนั่งสมาธิด้วยเป็นข่าวดีก็เป็นอีกหน้าหนึ่งของประเทศไทยที่แก่คนส่วนมากไม่ค่อยจะคุ้นเคยไม่ค่อยจะรู้จักฉะนั้นอาตมาว่าถึงจะมีสิ่งลี้ลับจะเป็นเจ้าที่หรือจะมีพระมาติดต่อมาสื่อสารถ้าไม่มีพวกเซียวไม่มีพวกมนุษย์ช่วยก็คงไม่ออกมาได้นะฉะนั้นทำไมว่าเหตุปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือคนมากกว่าลี้ลับจะลี้ลับมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบแต่อาตมาอยากจะยกย่องคนมากกว่าพระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรอ๋อเรื่องเดียวกันติดถ้ำและใช้ชีวิตของเด็กๆทีมหมูป่าและโค้ชอันนี้ก็คงอยู่ในคำถามต่อพระอาจารย์ไปเทศที่แอปเปิลเป็นยังไงบ้างครับคนที่นั่นเข้าใจพระพุทธศาสนาด้วยหรือครับ ก็ที่ไปเทศที่จริงก็ธรรมดาเป็นชมรมพุทธของบริษัทแอปเปิลก็ไม่มีอะไรจะเล่าเทศธรรมดาก็มีคำถามแบบปัญญาชนพอสมควรก็ธรรมดาเดี๋ยวน่าจะลงYouTube เร็วๆนี้จะได้ดูเองก็คือสไตล์การแสดงธรรมของอาตมาอย่างที่รู้จักกันดีแล้วว่าไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะออกมาในเวลานั้นเพราะนั้นอาตมาก็ไม่ได้เตรียมการที่จะหาหัวข้อสำคัญที่จะเทศใน Apple อย่างเขาขอไอหัวข้อล่วงหน้าว่าจะเทศหัวข้ออะไรอาตมาก็บอกว่าจะเทศหัวข้อว่าแล้วแต่

หมายถึงว่าแล้วแต่จะคิดในเวลานั้น it depends แต่คำว่าแล้วแต่มันก็นำไปสู่หลักการของพุทธศาสนาว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งกว้างขวางพอที่จะพูดได้ก็ที่มีเสียงสะท้อนก็คงค้างดีที่นี้อาตมานึกว่าจะหวังว่าจะเทศในอาคารใหม่ของ Apple ไม่เคยดูรูปไหมอาตมาไว้เป็นอาคารเป็นสถาปัตยกรรมรวมสมัยที่สุดยอดเลยคืออาตมาเป็นคนชอบสถาปัตยกรรม ถ้าใครลอง Google ดูว่า Apple headquarters อยู่ Cupertino มันลักษณะเป็นโดนัทหรือวงกลมแล้วฮะหรือยานอวกาศซึ่งตอนกลางนี่ก็ปลูกป่าเป็นที่แล้วก็เป็น ก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ดูดีมากๆก็การแสดงธรรมก็อยู่ที่อาคารเก่าก็ไม่ได้อยู่ในอาคารใหม่ซึ่งเขาไม่ให้ใครเข้าไปและผู้ประสานงานซึ่งเป็นวิศวกรไทยที่ทำงานที่นั่นมีคนไทยทำงานที่ Apple ประมาณ100คน เขาก็คงไม่ใหญ่พอที่จะให้เราเข้าไปก็เลยไปที่ศูนย์ Visitor Center ซึ่งเขาก็ให้ดูแล้วเขามีโมเดลอยู่ตรงกลางแล้วก็พอเข้าไปดูโมเดลในทุกคนเขาก็แจก iPad ก็มี ARAugmented Reality ซึ่งเราก็เอา iPad มาจองอยู่ที่โมเดลตรงไหนมันจะขึ้นอยู่ในจอแล้วก็จะเปิดออกมาว่าดูว่าข้างในเป็นยังไงก็คูลพอสมควรเดี๋ยวที่อาตมาชอบอย่างหนึ่งคือไอประตูแล้วนึกว่าเป็น Apple แบบมันจะต้องแบบอัตโนมัติใช่ไหมเปิดปิดไม่เลยต้องเปิดเองปิดเอง ทีแรกว่าโอ้ผิดหวังนะท่านนี้อึ้งมันก็แบบเรโทรดีแบบ หรือว่ามันคูลอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าใครสนใจไอ้สถาปัตยกรรมหรืออยากเป็นสถาปนิกต่อไปลองคอนดูมันน่าสนใจมากอาคารนี้ ได้ยินเรื่องพระอาจารย์ไปวัดอภัยคีรีที่วัดเป็นอย่างไรบ้างคะพระอาจารย์ปัสสนูสบายดีไหมคะพระอาจารย์เมตตาเล่าให้พวกเราฟังด้วยคะไปอาตมาไปในงานฉลองศาลาของวัดอภัยคีรีซึ่งใช้เวลาก่อสร้างหลายปีแล้วอาตมาก็พาคณะญาติโยมจากเมืองไทยไปช่วยทอดกฐินทั้งสองครั้งและ การสร้างอาคารที่อเมริกานี่ยุ่งยากมากคือกฎระเบียบก็ โอ้โหมันไม่น่าเชื่อแล้วก็มีข้อบังคับหลายอย่างอย่างเช่นว่าตึกสองชั้นต้องมีลิฟต์เป็นข้อบังคับแล้วลิฟต์นี้ค่าใช้จ่าย$100,000ถ้าคิด3 ล้านกว่าบาทแค่จะได้ลิฟต์ที่ไม่มีใครใช้แล้วก็จะมีต้องมีสปริงเกอร์เพื่อให้เกิดไฟไหม้ใช่ไหมต้องมีสปริงเกอร์อยู่ในอันนี้ก็$100,000เหมือนกันมันหลายอย่างค่าใช้จ่ายที่แบบมหาศาลโดยที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่อาคารเดี๋ยวมีสิ่งที่ประทับใจมากคือมีระบบแอร์ธรรมชาติเป็นผลงานของบริษัทมิตซูบิชิแต่เมืองไทยไม่เคยเห็นมันเป็นการใช้การเอาอากาศอยู่ในอาคารต่างๆหมุน

แล้วก็มีพานท่อน้ำเย็นแต่อาตมาในรายละเอียดไม่ทราบไม่ไปวิศวกรแต่ว่าข้างนอกนี่40องศาแต่ในศาลาก็แค่20กว่าองศาโดยเป็นการหมุนเวียนของอากาศแบบธรรมชาติเป็นแอร์ธรรมชาติดังสถาปัตยกรรมของศาลาคือเป็น2ชั้นและข้างล่างก็มีห้องมีออฟฟิศมีห้องรับแขกมีห้องเล่นเด็กมีอะไรหลายอย่างแล้วก็มีอีกหลายหลังอยู่รอบๆอาตมาก็ได้เทศในวันนั้นว่าในอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทางศาสนามี2ประเภทมีประเภทว้าวกับประเภทเรียกธรรมะว่าถ้าเป็นแบบโบสถ์ใหญ่ๆของคริสต์ของอิสลามมันคือต้องการให้คนแบบประทับใจเดินเข้าไปเห็นความยิ่งใหญ่ความอลังการมันก็ว้าวอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสไตล์หนึ่งแต่อีกสไตล์หนึ่งคือพอเดินเข้าไปมันรู้สึกว่านี่แหละอย่างเข้าไปในวัดแล้วก็เห็นอาคารนี่แหละคือพุทธศาสนาเห็นความเรียบง่ายความสง่าความเย็นความสงบความอะไรที่อยู่ใน ที่ปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรมรู้สึกใช่นี่คือพุทธซึ่งอาตมาว่าศาลาที่อภัยคีรีจะเข้าในหลักว่าใช่คือมองทั้งไหนเห็นความละเอียดความประณีตและความคิดวางแผนที่ดีว่าเรื่องการใช้สอยอย่างไรยังไงเขารู้สึกทุกอย่างมองเห็นปัญญาของคนออกแบบเห็นความตั้งอกตั้งใจของคนของผู้ก่อสร้างเห็นศรัทธาของคนทำบุญถวายปัจจัยซึ่งทำให้อาคารนี่เสริมหรือว่าสร้างความรู้สึกที่เราต้องการในเวลาคนเข้าวัดฉันก็ประทับใจเรื่องนี้ซึ่งท่านอาจารย์ปัสสโนก็มีส่วนสำคัญในการออกแบบเหมือนกันทีนี้ในการก่อสร้างศาลาหรือว่าเป็นเรียกว่าคลัสเตอร์บิลดิ้งจะใช้เวลาก็ถูกต้องตามหลักของเราว่าไม่มีการเรียรายไม่มีความเดือดร้อนก็ค่อยๆทำไปแล้วแต่ปัจจัยจะไหลมาเองด้วยศรัทธาของญาติโยมซึ่งเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาคารในทางพุทธศาสนาเราคือลักษณะการหาปัจจัยว่าถูกต้องตามหลักพระวินัยไม่เปลี่ยนแปลงใครส่วนวัดก็ไม่ทราบพวกเราได้จำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วที่มีไฟไหม้ในแคลิฟอร์เนียซึ่งทำให้เกิดความเสียหายมากมายแล้วก็พระต้องอพยพออกจากวัดตอนกลางคืนรอบวัดที่มีไฟไหม้หมดเลยแล้วเมื่อพระกลับไปแล้วไอ้พวกจิตอาสาพวกดับเพลิงที่มาจากหลายรัฐหลายร้อยคนเขาประทับใจมากเขาว่าไม่เคยเห็นในชีวิตการดับเพลิงและการทำงานเพราะว่ารอบวัดนี้มันไหม้หมดเลยแต่เมื่อพอถึงเขตวัดเนี่ยหยุดไม่เข้าไปก็วัดก็ดูแทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยทำให้คนต่างชาติแบบโอ้สถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเรื่องลี้ลับนี่ที่เขานางนอนนี่ไม่รู้แต่ว่าที่อภัยคีรีรู้สึกจะมีหลักฐานชัดกว่าก็อาตมาอยู่ที่วัด 4-5-6 วันก็มีพระผู้ใหญ่มาจากวัดอื่นแล้วก็ได้เป็นโอกาสไปพบปะกันคุยกันแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องแล้วก็อะไรฮะส่วนท่านอาจารย์ปัสสโนงานนี้นอกจากเป็นงานฉลองศาลาก็เป็นงานปลดเกษียณของท่านอาจารย์ปัสสโนแล้ว
จากวันที่10วันพรุ่งนี้มั้งท่านก็จะออกจากอเมริกา1ปีพรุ่งนี้ท่านก็มาเมืองไทยแล้วท่านจะมาจำพรรษาที่ปักช่องแล้วออกพรรษาเดือนธันวาท่านจะไปเข้ากรรมฐานที่วัดสาขาแล้วที่แคนาดาแต่ท่านจะมาอยู่ที่นี่ก่อนแบบปลีกวิเวกฝนเริ่มตกแล้วมีเวลาถึงเวลาไหนในวิธีฝนตกเดี๋ยวว่าอีกข้อหนึ่งนะกราบนมัสการอาจารย์ครับในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปไกลเหมือนในปัจจุบันทำไมอาชีพพวกหมอดูร่างทรงถึงยังคงอยู่ทั้งยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคงบางคนถึงกับร่ำรวยด้วยซ้ำในเรื่องนี้พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเอกสงประเด็นนี้ไม่เห็นจะขัดกันทำไมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะทำให้ความงมงายน้อยลงมันก็ไม่น่าจะมีผลต่อกันและกันเป็นคนละส่วนของชีวิตหมอดูก็ใช้โทรศัพท์หมอดูก็ใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันมันก็เป็นคนละเรื่องความงมงายของคนก็ไม่เคยลดลงเพราะเทคโนโลยีอาจจะทำให้ขยายผลของความงมงายด้วยซ้ำไป คนก็คนที่อยู่ในสภาพที่รู้สึกว่าไม่มั่นคงหรือไม่รู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมในชีวิตต้องการมีสิ่งยึดเหนี่ยวก็ไปหาหมอดูแล้วคนส่งสิ่งที่น่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่ายังคงอยู่เพราะว่าไม่ใช่เรื่องเลวหลาย 100% มันมีความจริงความไม่จริงปะปนกันอยู่อาจจะว่าหมอดูเนี่ยแล้วหลาย 100% มันเป็นไปไม่ได้บางทีหมอดูเขาก็แม่นมากใช่ไหมแต่ว่าในความแม่นมันก็มีความไม่แม่นหรือมีความแม่นในบางเรื่องหรือมีความแม่นไม่นานสักระยะหนึ่งของร่างทรงก็เหมือนกันฉะนั้นในการที่เราจะเอาหมอดูร่างทรงเป็นที่พึ่งอันนั้นจะเป็นอันตรายเพราะว่าไว้ใจไม่ได้พุทธเจ้าให้เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ถ้าจะไปเที่ยวดูหมอหรือจะไปเที่ยวร่างทรงเพื่อความบันเทิงก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเราจะตัดสินอะไรสำคัญในชีวิตแล้วก็ให้หมอดูเป็นผู้ตัดสินให้อันนั้นอันตรายโอเควันนี้ของพอสมควร

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้

ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินายเออายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือ investment grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน rating ตั้งแต่ triple A จนถึง triple B- เป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม investment grade คือกลุ่ม rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า rating อื่นถัดไปคือ double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำ

0: และ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง4
1: และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่า
0: ส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่า
1: การซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับ
0: เวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต.www.sec.or.th ได้เลยครับ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง Crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองอาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับ จากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้

้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนามามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยไตรสารณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหอัตถศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยไตร

แม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยอิตร

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ

ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

0: สมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสสนะมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามต่าง
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดเรื่อยเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8 ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้ง

ทั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็ที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภชหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสัทธารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้

ก็คู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราษฎร์บังหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่3ถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามัทุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงาม

ในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภชหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่สองก็คือการทำให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานหรือไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: อีกแล้วอ่ะมีของพิเศษอะไรบ้างไหมเอาออกมาสู้กันหน่อยดิ
1: มันเกิดจากความรักในงานมากกว่าค่ะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราจะทำได้ดีมันเป็นชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างเราให้เกิดมาให้คนรู้จักเมื่อเราอยากจะอยู่ตรงนี้เราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราทำ
2: หลายสิบปีที่ค่ำวอดอยู่ในวงการทีวีทั้งผู้ประกาศนักแสดงและพิธีกรจนมาเป็นนักพากย์การ์ตูนชื่อดังเพราะความมุ่งมั่นและมีใจรักในสิ่งที่ทำทำให้เธอประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักพากย์สรรสนีสมานวรวงศ์

0: จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการเรียนมากกว่านะคะเพราะว่าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แผนกสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นปีที่2นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะทำงานในวงการโทรทัศน์พอจบมาเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีช่อง4บางขุนพรหมกับช่อง5กองทัพบกช่อง5เราก็เลือกที่จะเข้าไปที่บริษัทไทยโทรทัศน์คือไปสมัครงานพอไปสมัครงานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนจบทางด้านนี้มาเยอะมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราเป็นทางเลือกทางหนึ่งอ่ะของสถานีโทรทัศน์พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็รับเข้ามาทำงานในตำแหน่งแรกเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยโทรทัศน์ก็คือส่งเสริมรายการคือทำเกี่ยวกับคำโปรโมทรายการทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้ออกหน้ากล้องจนกระทั่งประมาณสักทำงานได้สักปีนึงได้ก็พี่ชัยวาสนาส่งท่านก็เห็นว่าผู้ประกาศรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็งานเยอะขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแจ้งรายการสดๆได้ก็มีดำริว่าจะรับสมัครผู้ประกาศใหม่โดยคัดเลือกจากคนที่อยู่ในบริษัทไทยโทรทัศน์ก่อนแล้วก็จะมีทางข้างนอกบ้างนิดหน่อยนะคะไม่กี่คนแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็คัดเลือกได้12-13คนนะคะก็ทำหน้าที่ผู้ประกาศมาเรื่อยมาเป็นผู้ประกาศได้สักประมาณปีนึงได้นะคะเขาก็ให้ไปเล่นละครเรื่องแรกๆที่เล่นเนี่ยไม่ได้มีบทพูดเลยก็จะเป็นตัวที่ประกอบในงานเลี้ยงบ้างนะคะหรือว่าในโรงเรียนบ้างเดินไปเดินมาให้มีความรู้สึกชินกับกล้องชินกับแสงชินกับคนเยอะๆที่มาอยู่ข้างนอกรอบตัวเราพอเขาเห็นแววว่าท่าทางจะไปได้ก็ลองดูว่าให้บทพูดสักประโยคนึงสองประโยคจนถ้ามีความรู้สึกเคยชินไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยก็จะแจกบทให้ด้วยการเป็นเพื่อนนางเอกบ้างนะคะเป็นคือคนที่มีบทน้อยๆค่ะเป็นตัวประกอบจนถ้าในที่สุดเนี่ยเขาคงจะเห็นแววก็ถึงจะให้บทเป็นนางเอกเต็มตัวขึ้นมาจากเรื่องแรกก็คือเป็นละครสั้นเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวเป็นพจมานในบ้านสายทองแล้วก็เป็นอังสุมาลินในคู่กรรมในเวลานั้นเนี่ยออกอากาศสดไม่มีการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นผู้แสดงเนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างในเรื่องของบทในเรื่องของ acting นะคะจะต้องจดจำให้ได้ว่าไปถึงตรงนี้เราจะต้องเดินไปไหนประโยคนี้เราจะต้องพูดกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องใส่ใจคนที่เข้าฉากกับเราด้วยบางครั้งเนี่ยจะต้องจำแม้กระทั่งประโยคที่เขาพูดว่าเขาจบประโยคนี้แล้วเราจะต้องพูดประโยคไหนต่อเพราะว่าถ้าว่าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันเหมือนกับไปฆ่าตัวตายกลางอากาศ
1: คุณสันตินีสมานวรวงศ์นี่ผมจำได้ดีก็ทำงานด้วยกันสนุกฮะแล้วแกก็มีอะไรที่เฉพาะตัวเขาการงานที่เราร่วมกันก็ราบรื่นดีนี่เป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถพุ่งกลับบอกแล้วเราก็มาซักซ้อมกันนิดหน่อยแล้วก็เต้นทีเดียวผ่านนิดมันเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เจาะจงที่จะเป็นนักแสดงเขาจะเป็นหลากหลายเป็นโฆษกได้เป็นคนภาคหนังได้เป็นพิธีกรได
0: ้พิธีกรเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะคะคือมันมีระเบียบของทางบริษัทว่ารายการใดก็ตามที่มาจัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องสีบางขุนพรหมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานีเป็นพิธีกรหลักเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีเนี่ยจะผ่านการสอบผู้ประกาศมาแล้วแล้วก็จะมีใบประกาศเพราะฉะนั้นจะเป็นพิธีกรหลักก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็มีคุณวิสิทธิ์วงนาคเนี่ยมาเช่าเวลาสถานีทำรายการนางฟ้าทางสถานีก็เลยส่งไปเป็นนางฟ้าของรายการค่ะเรื่องของการใช้เสียงนี่

0: เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เวลาที่มีเวลาว่างตอนที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปแอบดูพี่ๆเขาภาคหนังกันส่วนใหญ่แล้วหนังตอนนั้นก็จะเป็นหนังฝรั่งนะคะก็ชอบมากเลยไปแอบดูไปดูเงี้ยเสร็จแล้วอยู่มาวันนึงเราเนี่ยเป็นคนที่เคยใช้เสียงมาแล้วคือเล่นละครมาแล้วใช่ไหมคะละครวิทยุก็เคยเล่นและอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบอ่านการ์ตูนอ่านนิทานแล้วก็ชอบทำเสียงต่างๆนานาเนี่ยทีนี้พวกพี่ๆก็คงจะเห็นอาจจะใช้ได้เงี้ยพอดีบังเอิญมีพี่คนหนึ่งที่เขาพากย์หนังอยู่เขาไม่สบายเขาก็เลยดึงเราเข้าไปในทีมพากย์ให้เราพากย์แต่มันเป็นการพากย์ที่แบบว่าออกมาแล้วต้องร้องไห้ค่ะร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยพากย์หนังเลยจริงๆแต่ให้ไปพากย์ในบทของดาราตุ๊กตาทองเบตตี้เดวิดซึ่งค่อนข้างจะมีอายุแล้วเราตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เสียงให้เข้ากับหน้าได้พอรุ่งขึ้นก็โอ้โหเสียงวิจารณ์ถล่มทลายเลยก็เลยไม่อยากพากย์กลัวการพากย์หนังไปเลยจนกระทั่งเป็นช่อง9อสมทแล้วนะคะก็มีผู้จัดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนภายนอกเนี่ยก็ขอนำการ์ตูนญี่ปุ่นมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แต่เขาไม่มีทีมพากย์ทางคุณประมุขสุตบุตรเนี่ยก็ตั้งทีมพากย์ขึ้นมา4คนก็มีคุณนิรันดร์บุญรัตพันธ์คุณเรวัชศิริศักดิ์คุณชันธนาธาราจันทร์แล้วก็สรรสนีสมานวรงค์เป็น4คนที่เริ่มเป็นทีมพากย์ช่อง9การ์ตูนเริ่มจากไดมอสยอดขุนพลซึ่งตอนนั้นก็เป็นพากย์สดนะคะออกอากาศเสาร์อาทิตย์มันก็มีเรื่องตื่นเต้นเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยบทกับหนังมาไม่ตรงกันแล้วทำยังไงก็ปิดบทพากย์เลยปิดบทพากย์แล้วก็ดูหนังอย่างเดียวแล้วก็พากย์ไปตามที่เราคิดว่าหนังมันควรจะเป็นยังไงเรื่องโดเรมอนเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะเป็นการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นหนังสือมาก่อนแล้วเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนทีนี้พอมาเป็นหนังปุ๊บเราก็มีความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของโนบิตะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจชอบนอนกลางวันงองแงการบ้านไม่อยากจะทำไม่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะเล่นสนุกอย่างเดียวเรารู้บุคลิกเขาอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่จะใส่เสียงพากย์ได้
1: กินข้าวไปตั้ง6ถ้วยเนี่ย
2: โอ้โหยอดเลยเจ๋งมากพ่อกับแม่ก็สบายใจเลยอะสิ
3: คุยอย่ามาโกหกแล้วบอก
1: จะไม่ได้โกหก
3: โกหก
1: เฮ้ยถ้ายังตื่นอยู่ก็เพราะไม่ง่วงว่าจะยังไงก็นอนไม่หลับหรอกถ้ามาเป็นแบบนี้ผมอายมากเลยนะครับ
0: จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะคะคือมีนักวิชาการก็บอกว่าช่องก้าเนี่ยไม่สมควรจะเอาโดเรมอนมาออกอากาศเพราะว่ามันเป็นหนังการ์ตูนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยกับคนดูเพราะว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์เลยเป็นทั้งขี้เกียจทั้งงอแงทั้งสารพัดอย่างแล้วก็จะมีคนที่มาช่วยแล้วก็จะมีความรุนแรงอยู่ในเนื้อหนังก็คือตัวใจแอนที่ชอบระแกโนบิตะไม่เห็นควรที่จะเอามาออกอากาศโอ้มีการคัดค้านกันเยอะมากเสียงวิจารณ์เนี่ยโอเคเราฟังนะคะแล้วก็มานั่งคิดกันในทีมภาคเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรช่วงแรกๆที่ออกอากาศโดเรมอนเนี่ยท้ายเรื่องเลยนะคะก็จะมีไม่โดเรมอนพูดใจแอนพูดหรือว่าโนบิตะพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสั่งสอนว่าโนบิตะเนี่ยทำไม่ดีเลยนะดูสิเอาปากกาที่ไปเขียนเพื่อจะให้คะแนนเต็มร้อยซึ่งการโกงด้วยวิธีเนี่ยมันเป็นการโกงที่ไม่ดีเลยแล้วผลสุดท้ายโนบิตะก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือในขณะที่คุณครูสอนนะอย่าเป็นอย่างโนบิตะเราก็จะต้องสอดแทรกอันนี้เข้าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โดเรมอนออกอากาศมันก็ช่วยได้นะคะช่วยได้จนกระทั่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับมาก็คือว่ามีบางคุณแม่บางคนโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้โดเรมอนช่วยมากเลยเพราะว่าลูกเนี่ยไม่กินผักทำยังไงถึงจะให้กินผักได้หลักก็เลยมานั่งคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะบอกเข้าไปในเนื้อของการ์ตูนยังไงก็พอดีว่ามันมีโต๊ะอาหารซึ่งโนบิตะก็เป็นคนไม่ชอบกินผักอยู่แล้วก็จะเสิร์ฟตรงนี้โดเรมอนกับแม่กับพ่อก็จะเสิร์ฟไว้ตรงนี้คุณแม่ท่านนั้นกลับมาบอกได้ผลมากเลยละค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกกินผักแล้ว มันก็เป็นความภูมิใจของคนภาคทีมภาค
4: ตอนนั้นคุณศาสนีเนี่ยนะคุณศาสนีก็เป็นดาราเขาเล่นหนังเล่นหนังไทยนะครับแล้วก็ภาคหนังไทยแต่ยังไม่เคยภาคหนังฝรั่งกับหนังญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนั้นผมยังฟอร์มทีมภาคการ์ตูนอยู่ตอนปี 2-3

ก็เลยเชิญเข้ามานะครับให้เข้ามาภาคเป็นตัวโนบิตะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ภาคเรื่องแรกคือเรื่องหน้ากากเสือภาคเป็นนางเอกนะฮะนางเอกของหน้ากากเสือก็เริ่มภาคมาตอนนั้นคุณสันสนีนี่ก็ภาคเสียงเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องดัง

0: ุดไฟเติมฝัน
1: เสียงที่เราคุ้นหูสำเนียงที่เราคุ้นเคยถูกถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนที่เราคุ้นตาสู่เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าจุบจนทุกวันนี้เสียงเล็กๆของผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
0: ภาคช่อง9ช่องเดียวค่ะยังภาคอยู่ก็ยังโดเรมอนก็ยังภาคอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นอีกอย่างพริตตี้เคียวอย่างเกมการ์ดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นหนังนั่นเมื่อประมาณสัก5ปีมาแล้วมั้งคะความจำสั้นแต่รักฉันยาวของ GTH
2: ครูขาอยากทำบล็อกเป็นนะคะสอนได้ไหมคะ
3: อันนั้นผมทำไม่เป็นนะครับ
2: สอน MSN ได้ไหมคะ
3: MSN พอได้ครับ
4: อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็คุยกันซะเลยก็ได
2: ้ก็เอาไว้เวลาที่เราอยู่ไกลๆกันแล้วก็พิมพ์คุยกันไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท
4: ์ฉันไม่กลัวเปลืองหรอก
2: คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำ
0: แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเล่นละครอยู่ที่เพิ่งจบไปก็สุดสายป่านจากค่าย Exact
5: ย่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ให้ตาตีนะแต่งงานกับแม่การดาวสีเห็นหลานย่ามีความสุขขนาดนี้แล้วนะย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วย
6: ครับ
0: เวลาว่างที่ชอบที่สุดก็คือนอนดูหนังนะคะซื้อซีดีมาแล้วก็นั่งดูไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีดูหมดเลยชอบนอกจากดูหนังแล้วก็จะอ่านหนังสือนวนิยายนะคะแล้วก็ทำการฝีมือบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยหล่ออายุมากแล้วเราก็รู้ตัวว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างเช่นมันเกินไปหวานเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยเราจะลดลงหมดเลยค่ะแล้วก็จะรับประทานผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายสลับกันนะคะวันหนึ่งจะออกโยคะวันรุ่งขึ้นจะเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ยืดหยุ่นตลอดเวลาต้นเดือนมกราคม2550ค่ะก็จริงๆต้องพูดว่าเฉียดตายแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีความรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดจนทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านได้พอกลับบ้านได้มาตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่มีแรงละยืนขึ้นก็ล้มเลยพอล้มเลยก็ส่งโรงพยาบาลก็หมอก็มาดูก็กลายเป็นโรคปลอกคุ้มปลายประสาทอักเสบซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นมันทำลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายหมดเลยหนักชนิดที่ว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วล้มลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นอาทิตย์ที่เราไม่รู้ตัวมีแต่คนเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขามาเยี่ยมเราแล้วทุกคนก็ทำใจหมดเลยว่าเราคงตายแน่หมอก็บอกว่า50-50นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์นะคะในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีว่าไปเจอคุณหมอเก่งนะคะคุณหมอก็ให้ยาก็ประมาณ5ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็หายเป็นปกติแต่ว่าหลังจากหายไปแล้วต้องทำกายภาพอยู่นานเหมือนกันหลายเดือนค่ะเรามีความรู้สึกแล้วว่าโอ้ร่างกายของเราซึ่งเคยออกกำลังกายมาเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคะขนาดออกกำลังกายมาทุกวันเนี่ยเวลาที่โรคมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ยังฟอร์เอเวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: เส้นทางอันแสนยาวนานจากงานเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์สู่การใช้เสียงในตำแหน่งนักพากย์การ์ตูนสรรษณีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเอาไว้อย่างมากมายและในวันนี้เธอจะมาเติมฝันให้กับคนที่รักในสิ่งเดียวกับเธอณที่แห่งนี้ครับ
7: สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนเรียน B1 นะคะวันนี้ในคลาสของเรานะคะก็จะมีท่านวิทยากรพิเศษนะคะที่ท่านจะได้มาแชร์ความรู้ประ

0: การดีๆเกี่ยวกับพวกเราในทางด้านวงการสื่อสารมวลชนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษท่านนี้เลยค่ะคุณอาสันสนีสมานวรวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
0: ค่ะเชิญคุณอาด้านทางคุณอาก็ผ่านทั้งผู้ประกาศข่าวมาแล้วเป็นนางเอกก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วก็คือมีอีกสิ่งที่หนูรู้มาก็คือคุณอาสันสนีเป็นนักพากย์การ์ตูนด้วยนะคะ
1: จากประสบการณ์มาเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยน้องๆแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอยากเป็นนักพากย์นะคะจะถามตลอดเวลาแล้วพากย์หนังพากย์ยังไงจริงๆพากย์หนังเนี่ยไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าเรารู้จักการใช้เสียงอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยควรจะต้องเป็นคนที่อ่านภาษาไทยแตกฉานรอเรือรอลิงคำกล้ำต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราเราต้องพูดให้ชัดนะว่างั้นเถอะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างของคนฟังที่อยู่ทางบ้านสิ่งที่นักพากย์จะต้องมีก็คือมีประสาทสัมผัสที่ไวตาดูบทดูจอทีวีหูฟังเสียงที่เป็นเสียงออริจินัลซาวด์นะคะปากต้องพูดด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดมันมาพร้อมกันคือตอนแรกๆเนี่ยภาคหนังแรกๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องเปลี่ยนเสียงขอให้ภาคให้ทันขอให้ภาคให้มีอารมณ์ร่วมกับหนัง
0: ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะคะในคลาสนะคะได้ถามคำถามกับคุณอาค่ะมีเพื่อนท่านไหนไหมคะจะถามคำถาม
3: คุณอาคะความยากของการเป็นนักภาคคืออะไรคะ
1: ไม่ยากถ้าว่าเรารักที่จะทำตรงนั้นนะคะแล้วเราเริ่มฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอนะคะจับอะไรขึ้นมาแล้วก็อ่านให้มันเป็นเสียงการ์ตูนเสียงหนังอะไรงั้นก็ได
4: ้การที่เราจะพากย์ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณอามีวิธีคิดยังไงคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีลักษณะเสียงแบบไหนอะคะ
1: คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะพากย์การ์ตูนเนี่ยเราจะต้องดูหนังการ์ตูนก่อนดูบุคลิกที่เขาใส่มานั่นน่ะมันชัดนะคะอย่างตัวโนบิตะเนี่ยพอดูปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อโนบิตะเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้แยเป็นเด็กขี้เกียจเป็นเด็กที่ชอบนอนกับหลอดชอบความสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีหลายอย่างอ่ะอยู่ในตัวของโนบิตะมันเสียงอ้อนก็โดเรมอนน่ะโดนรังแกแล้วไหนไม่ช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็มาเลยพวกเราเองเราจะนำหน้าเองจะสู้กับท่านอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นหนังพวกเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เสียงอะไรยังไง
5: อยากจะให้เล่าว่าในสมัยก่อนครับที่มีการพากย์สดครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือบทกับหนังมันมาไม่ตรงกันก็มีนะคะหรือว่าบทหายไปเป็นหน้าก็มีแต่ก็ต้องดำน้ำกันไปเพราะว่าถือคติว่ายังไงออกอากาศไปแล้วก็ต้องออกอากาศไปตลอดก็เคยมีภาคไปแบบชนิดเนี้ยค่ะบทกับหนังมาไม่ตรงกันเนี่ยภาคไปไม่รู้เรื่องเลยคือใส่กันไปทุกคน4คนใส่กันเละไปหมดเลยพอจบปุ๊บมีผู้ปกครองโทรมาบอกเมื่อกี้เนี่ยภาคอะไรกันก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลย ไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากเลย
6: คุณอาครับผมอยากทราบว่าเวลาภาคหนังกับภาคการ์ตูนเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
1: หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เป็นคนเล่นเนี่ยนะคะการพากย์เนี่ยมันเวอร์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องใส่อารมณ์ในเสียงพากย์นะคะแต่ผิดกับการ์ตูนใช่ไหมคะอย่างเนี้ยอย่างการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนี่ยเวลาโนบิตะร้องไห้เขาไม่ได้ร้องเงียบๆกระซิบเลยเขาจะแหกปากกว้างเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาต้องเต็มหน้าเขาเรียกว่าเต็มหน้าการ์ตูนถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ไม่เต็มหน้าการ์ตูนแล้วการ์ตูนจะดรอปแล้วก็ไม่สนุกเลยนะแต่ว่าหนังที่คนแสดงเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะต้องจับสีหน้าเขาอะค่ะจับสีหน้าเขาว่าสีหน้าเขาขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกในสีหน้าของเขาเนี่ยคืออะไรเราพากย์ให้ได้เท่านั้นอะเท่าสีหน้าเขาแต่การ์ตูนเนี่ยต้องพากย์ให้เวอร์ไปหลังจากที่เราคุยกันมาเรื่องภาคหนังใครอยากจะภาคหนังบ้างอยากจะลองภาคหนังไหมมาเลยเรามีบทให้ภาคใครเรามีบทให้ภาคเร็วเข้าคืออารมณ์ตอนนี้โนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
7: ออกไปเล่นที่ไหนมา
1: โอ้ยคือว่า
8: ถ้าภาษาหรืองานเยอะก็ไม่ต้องออกไปเล่นนอกอีกนะ

0: คือ
1: การบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
0: โอ้ยไม่เห็นจะต้องดูกันขนาดนั้นเลยแค่กลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะ
2: นายผิดเองที่โดนดุแล้วดุอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขตั้งหากล่ะ
0: อะไรเนี่ยโดเรมอนก็จะเทศนาฉันด้วยเหรอ
3: นายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ท่านบอกให้ดีสิเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายแค่คนเดียวนะ
0: เข้าใจละเข้าใจดีที่สุดเลยอ่ะ
3: โอ้ยทำอะไรน่ะ
0: ฉันจะหนีออกจากบ้าน
3: ทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะ
0: ฉันตัดสินใจแน่แน่แล้ว
3: ไม่ยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะงั้นอยู่เฉยๆฉันสงบลงก่อนแล้วกัน
0: หน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะประมาณอย่างนี้นะคะคุณมากค่ะ
4: ก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษย์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าการ์ตูนมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมุติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโนบิตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะก็คือถ้าพูดถึงโนบิตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายทีมภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่อง9แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำวัยเด็กครับ
3: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันในการพากย์การ์ตูนคำว่ามืออาชีพยังน้อยเกินไปสำหรับเธอคนนี้สรรษณีสมานวรวงศ์
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินเกิดขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคล

0: ันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคหืดแต่ว่าโรคหืดเรามักจะได้ยินมาพร้อมกับคำว่าหอบมันคืออาการแล้วก็โรคเดียวกันไหมคะ
1: จริงๆหอบหืดกับหืดก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่คำว่าหอบเนี่ยก็คืออาการแสดงของโรคหืดนะคะแต่ถ้าศัพท์เป็นทางการเนี่ยถ้าชื่อโรคเราจะใช้ว่าโรคหืดนะคะแต
0: ่ว่าใช้คำว่าโรคหืดเฉยๆ
1: หอบก็คืออาการของโรคหืดมาด้วยอาการหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกเนี่ยค่ะ
0: หอบเป็นอาการส่วนหืดคือโรค
1: ค่ะชื่อโรคค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสำหรับโรคหืดอะค่ะจะมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: ค่ะจริงๆโรคหืดก็เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆก็เป็นสองปัจจัยนะคะก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นพวกกินควันบุหรี่พวกไรฝุ่นขนสัตว์เกสรหญ้าถ้าเกิดตัวนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดหอบหืดได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้เป็นปัจจัยอย่างเดียวค่ะอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องพันธุกรรมนะคะโรคนี้ก็มักจะมีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นเพราะพวกนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะ
0: ค่ะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นแปลว่าถ้าพ่อแม่เป็นปู่ย่าเป็นรุ่นลูกหลานก็อาจจะมีโอกาส
1: เป็นสูงมากค่ะเราสามารถคาดการได้เลยถ้าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ลูกมีโอกาสเป็นเนี่ยเกินครึ่งอะค่ะ 60-70% ก็เป็นได้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วที่พบมากอะค่ะจะพบในช่วงอายุไหนล่ะคะ
1: ค่ะจริงๆโรคนี้เป็นได้ทุกช่วงอายุนะคะแต่ว่าช่วงอายุที่พบบ่อยคือในเด็กต่ำกว่า5ปีค่ะส่วนใหญ่ในเด็กเนี่ยก็จะเจออุบัติการของโรคหืดในประเทศไทยเนี่ยในเด็กก็สักประมาณร้อยละ10-15นะคะแต่หลังจากนั้นพอเด็กเนี่ยจะโชคดีหน่อยพอเป็นแล้วโตขึ้นมาเนี่ยก็จะโอกาสที่จะหายได้นะคะแล้วก็จะเป็นมากอีกทีนึงก็ถึงช่วงผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นน้อยกว่าเด็กก็คือในคนไทยเนี่ยจะเป็นประมาณร้อยละ5-7ที่เป็นโรคหืดนะคะแต่สาเหตุในผู้ใหญ่ก็จะต่างกันนิดนึงถ้าในเด็กอาจจะมีประวัติเรื่องตอนเล็กๆก็จะมีภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างเช่นพวก RSV คุณหมุมได้กินได้เคยได้ยินใช่ไหม
0: คะเคยได้ยินค่ะ
1: พวกนี้ก็ติดเชื้อทางเดินหายใจพวก RSV หรือไรโนไวรัสพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้มีอาการหอบได้ง่ายค่ะ
0: ลักษณะของคนที่เป็นโรคหืดนะคะจะมีลักษณะอาการเด่นชัดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ถ้าเป็นในเด็กนี่ก็คือมีอาการหอบง่ายอย่างเช่นเป็นหวัดทุกครั้งหอบทุกครั้งหอบทีไรก็ต้องพ่นยาถึงจะดีขึ้นนะคะหรือมีอาการไอชืดๆไอเวลาออกกำลังกายพอออกกำลังกายก็ไอเป็นชืดๆหรือไอเวลาก่อนนอนไอกลางคืนหรือไอเวลาเล่นกับสัตว์ที่แพ้เช่นเล่นกับแมวเล่นกับสุนัขก็มีอาการไออาการไอเป็นอาการนำแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็นอาการถ้าเป็นเยอะก็จะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจแรงหายใจดังเสียงดังวีนะคะเป็นเสียงที่หลอดลมตีบแล้วก็อากาศหายใจออกผ่านเราลมที่ติดมันก็ดังวีดอย่างนี้ค่ะนะคะซึ่งพวกนี้ก็เป็นอาการเด่นแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่บางคนก็อาการหอบจะไม่ชัดแต่อาจจะมาด้วยไออย่างเช่นเป็นหวัดทีนึงก็ไอเป็นเดือนๆได้นะคะไอไป2-3 เดือนหรือบางคนก็มาด้วยนั่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มนะคะซึ่งอาการก็ถ้าเป็นไม่มากก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นมากส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหอบชัดซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยจะดีขึ้นจากการพ่นยาขยายหลอดลมนะคะ
0: ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไหมคะ
1: ค่ะคือในเด็กเนี่ยอาจจะสังเกตง่ายหน่อยก็คือว่ามีอาการหอบชัดมีหายใจวีดชัดใช่ไหมคะแต่ข้อเสียของเด็กคือเด็กบอกไม่ได้ว่าเขาเหนื่อยเขาหอบบางทีผู้ปกครองอาจจะต้องสังเกตเอ๊ะเป็นหวัดทีไรทำไมไอทุกรอบไอนานหรือไม่หายใจหอบนะคะก็ใช้วิธีสังเกตเอาแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยจะวินิจฉัยง่ายกว่าเพราะผู้ใหญ่รู้ว่าเขามีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกก็จะง่ายแต่ว่าผู้ใหญ่เป็นหอบหืดเนี่ยจะรุนแรงกว่าเด็กสังเกตไหมคะว่าคนดังๆหลายๆคนที่เสียชีวิตจากหอบหืดไม่จะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเพราะว่าหอบหืดผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็โอกาสเสียชีวิตสูงกว่าเด็กนะคะ
0: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นจะมีความรุนแรงที่มากกว่า
1: หมอว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ชินเธอทนได้ถ้าอย่างเด็กเนี่ยหอบนิดนึงก็ผู้ปกครองมักจะพามาโรงพยาบาลใช่ไหมก็จะรักษาเร็วผู้ใหญ่หอบตั้งนานเขาก็ชินก็กว่าจะมาโรงพยาบาล
0: ยังไม่ไปโรงพยาบาล
1: ช้าทำให้ช่วยตัวเองไม่ทันก็เสียชีวิตได
0: ้ค่ะแล้วการวินิจฉัยโรคอะค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเป็นลำดับขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: จริงๆถ้าเป็นเด็กหลักๆแล้วต้องอาศัยประวัติอย่างเดียวค่ะเพราะว่าบางครั้งคนไข้หอบเนี่ยตอนมาหาเราก็ไม่หอบแล้วแล้วก็ต้องอาศัยซักประวัติว่ามีอาการไอหอบเหนื่อยง่ายเวลาเป็นหวัดหรือเวลาเล่นออกกำลังกายแล้วเป็นทุกครั้งต้องพ่นยาทุกครั้งแล้วดีขึ้นเราก็จะวินิจฉัยได้เลยแล้วก็ให้การรักษาเลยแต่ว่าถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะมีวิธีการตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นนอกจากประวัติก็คือเรื่องการ

0: ตรวจสมรรถภาพปอดค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าตรวจสมรรถภาพปอดเนี่ยส่วนใหญ่ต้องอายุ7ปีขึ้นไปถ้าตรวจแล้วพบว่าหลอดลมตีบพ่นยาแล้วหลอดลมขยายขึ้นอย่างนี้ก็ให้เหมือนหอบหืดแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมเยอะแต่ในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นประวัติเป็นหลักแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจว่าแพ้อะไรแล้วก็มีวิธีตรวจเพิ่มเติมคือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือว่าเจาะเลือดนะคะพวกนี้ก็ทำให้ยืนยันได้ว่าเขาเป็นภูมิแพ้ด้วย
1: คือการที่ตรวจความแข็งแรงของปอดนะคะที่ต้องอายุมากกว่า7ปีเพราะอะไรล่ะคะ
0: เวลาเป่ามันยากค่ะเวลาเป่าต้องหายใจออกยาวๆยาวๆเป็น1นาทีมันต้องควบคุมการหายใจกำหนดลมหายใจซึ่งในเด็กเนี่ยเราจะสั่งให้เขาทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะมันก็เลยยากนิดนึง
1: แล้วสภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้มีไหมคะ
0: ก็มีค่อนข้างเยอะนะคะในคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยประมาณ2ใน3หรือว่า 80% เนี่ยก็จะมีภาวะโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือเรียกว่าแพ้อากาศนะคะพวกนี้ก็มีอาการจามน้ำมูกคันคัดจมูกซึ่งพบร่วมกับโรคหอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดเนี่ยกำเริบได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะมีภาวะเรื่องไซนัสอักเสบได้กดไหลย้อนหรือว่าภาวะนอนกรนหรือทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับซึ่งพวกนี้ก็เป็นโรคที่พบร่วมกันได้หอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดกำเริบได้ง่ายนะคะ
1: ถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วค่ะจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
0: ค่ะก็คือหนึ่งโรคหอบหืดเนี่ยรักษายากบางทีให้ยาไปรักษาไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีโรคพวกนี้แทรกอยู่นะคะนอกจากรักษายากเนี่ยอย่างเช่นบางโรคเนี่ยทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับบางทีก็มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันทำให้ขาดออกซิเจนได
1: ้แล้วถ้านำไปสู่การขาดออกซิเจนนั่นก็แปลว่าโอกาสที่จะเสียชีวิตก็จะมีสูงด้วย
0: ทำให้โรครุนแรงขึ้นแล้วก็รักษายากขึ้น
1: คนผู้ป่วยที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีโอกาสที่เป็นโรคหืดเนี่ยค่ะจะต้องมีการสังเกตตัวเองยังไงบ้างคะ
0: จริงๆหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงเราต้องรู้ไว้เลยอย่างเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะเป็นง่ายสองพวกนี้จะเป็นซ้ำเป็นบ่อย
1: ๆ
0: คนเป็นภาวะหอบหืดเนี่ยสิ่งสำคัญคือหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นค่ะงั้นเจออะไรปุ๊บก็มีอาการง่ายนะคะอย่างเช่นว่าได้กลิ่นควันอากาศเย็นปุ๊บก็จะมีอาการหอบซึ่ง คนธรรมดาเนี่ยได้กลิ่นธรรมดาก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมคะอันหนึ่งเป็นง่ายแล้วก็เป็นบ่อยเป็นภาวะที่เป็นหลอดลมไวนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นง่ายแล้วก็หายยากนะคะอย่างเช่นเป็นหวัดก็เป็นหวัดปกติคนปกติเป็นหวัดเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ก็หายถ้าเป็นหวัดเป็นเดือนยังไม่หายยังไอเรื้อรังก็ให้สงสัยหรือว่าเป็นหวัดทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งออกกำลังกายทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งอย่างนี้ก็ให้สงสัยค่ะ
1: หลังจากที่ผู้ป่วยสังเกตตัวเองแล้วก็ไปพบคุณหมอค่ะจะมีลำดับตอนการรักษายังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่ถ้าประวัติชัดหมอก็รักษาไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆโรคนี้รักษาได้ไม่ยากนะคะแต่ปัญหาในเด็กเนี่ยบางทีไม่กล้าวินิจฉัยโรคหืดเพราะว่าคนทั่วไปคิดว่าโรคนี้จะเป็นในเด็กโตจริงๆต่ำกว่าขวบหนึ่งก็เป็นได้นะคะซึ่งบางคนเนี่ยในเด็กเล็กบางคนก็เกี่ยวข้องกับแพ้อาหารได้ก็มาด้วยอาการหอบได้ก็คือต้องรู้จักสังเกตแล้วก็ถ้าเป็นก็กล้าที่จะวินิจฉัยกล้าที่จะรักษาเพราะว่ายามันง่ายราคาไม่แพงมากแล้วก็รักษาได้ถ้ารักษาแล้วดีขึ้นพอหยุดยาแล้วกลับมาเป็นใหม่แสดงว่าเป็นโรคหอบหืดแน่นอน 100% นะคะแล้วก็ให้การรักษาไปก่อนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะตรวจเพิ่มเติมเพราะผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความรุนแรงแล้วก็อาจจะกลายเป็นโรคถุงลมป่งพองในอนาคตได้ด้วยนะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็รักษาก่อนแล้วก็ถ้าในเด็กถ้ารักษาแล้วดีขึ้นปุ๊บแล้วก็ค่อยๆลดยาหยุดยาได้แต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยการรักษาหอบหืดเนี่ยการใช้ยาควบคุมอาการหรือว่าป้องกันเนี่ยเราจะแนะนำให้ใช้ตลอดชีวิตนะคะเพราะผู้ใหญ่นี่จะมีความเสี่ยงที่เกษียณชีวิตได้ง่าย
1: ถือว่าคนที่เป็นโรคหืดในวัยเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยสามารถรักษาแล้วก็หายขาดได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะนะคะอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นเครียดอดนอนพักผ่อนน้อยเนี่ยโรคจะกำเริบได้ง่ายแล้วก็ออกกำลังกายทำให้โรคดีขึ้นอันนี้เราก็จะทำการทดสอบว่าแพ้อะไรบ้างแนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะพวกถ้าไม่ได้ทำทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังแล้วก็แนะนำไปเลยตามที่คนไทยแพ้บ่อยก็คือ1ไรฝุ่น2สร้างแมลงสาบ3ก็เป็นขนสัตว์เกสรหญ้าแล้วก็พวกกลิ่นควันบุหรี่พวกนี้ก็แนะนำหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็ปฏิบัติตัวเนี่ยก็เรื่องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยทำให้โรคดีขึ้นมากบางคนถ้าออกสม่ำเสมออาทิตย์ละ4ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ทำให้ดีขึ้นมากบางคนเนี่ยสามารถหยุดยาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าคนที่หอบหืดกำเริบเยอะๆเนี่ยก็จะมีอาการหอบขณะออกกำลังกายแล้วเรียกว่า exercise induced asthma คือถ้าออกกำลังกายปุ๊บก็จะหอบพวกนี้เราก็แนะนำให้ออกเหมือนกันแต่พ่นยาฉุกเฉินหรือขยายหลอดลมก่อนออกกำลังกาย15นาทีก็สามารถออกได้ปกตินะคะเราจะเน้นเรื่องการปฏิบัติตัวดูแลแล้วก็รวมถึงเรื่องพักผ่อนด้วยถ้านอนน้อยก็จะกำเริบได้ง่ายค่ะโรคภูมิแพ
1: ้ค่ะอยากให้คุณหมอมาพูดถึงวิธีการรักษานิดนึงค่ะว่าจะมีอุปกรณ์หรือต้องฉีดยาทานยาลักษณะยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆหลักการรักษานี่มี2 อย่าง1ใช้ยากับไม่ใช้ยานะคะหมอพูดเรื่องไม่ใช้ยาก่อนสามารถคนไข้เนี่ยดูแลตัวเองได้1ก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าแพ้ไรฝุ่นเนี่ยพวกนี้อยู่ตามพรมตามม่านที่นอนหมอนตุ๊กตาเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็แนะนำให้ห้องนอนเนี่ยต้องโล่ง พรมม่านตุ๊กตาหมอนเยอะๆออกให้หมดนะคะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มต้องซักน้ำร้อน60องศาครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ต้องใช้ผ้าคลุมไรฝุ่นคลุมที่นอนคลุมหมอนข้างไว้ไม่ให้ตัวไรฝุ่นมาเจอเราได้นะคะนี่ก็คือเทคนิคจัดการเรื่องห้องนอนง่ายๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกกลิ่นควันบุหรี่ทุกชนิดไม่เลี้ยงสัตว์ในบ้านถ้าจำเป็นก็เลี้ยงแมวก็ได้ไม่ใช่เลี้ยงปลาเอ
1: า
0: ไม่มีผลนะคะแต่ว่าพวกสุนัขแมวอะไรเนี้ยไม่อยากแนะนำให้เลี้ยงเพราะว่าบางทีก็กระตุ้นให้แพ้ได้ง่ายนะคะก็คือนอกจากนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารออกกำลังกายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องการรักษาไม่ใช้ยาทีนี้เรื่องการใช้ยาเนี่ยมันจะมี2ประเภทค่
1: ะ
0: 1ยาที่พ่นฉุกเฉินเวลามีอาการหอบลักษณะก็คล้ายๆอย่างนี้ค่ะเวลาหอบปุ๊บก็ขยายหลอดลมจะออกฤทธิ์ภายใน 5-15 นาทีก็ใช้เฉพาะมีอาการเท่านั้นถ้าไม่หอบก็ไม่ต้องใช้นะคะ
1: คือตัวพ่นเนี่ยหมายถึงพ่นเข้าที่ตรงปากเลย
0: ค่ะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องพ่นยาอีกทีนึงนะคะก็คือยาพ่นฉุกเฉิน2ก็คือยาควบคุมอาการมันจะมียาพ่นกับยารับประทานแต่ยาพ่นจะออกฤทธิ์ค่อนข้างดีเป็นสเตียรอยด์แต่ว่าทำให้ลดหลอดลมอักเสบหลอดลมไวทำให้หายหอบได้แต่พวกนี้ออกฤทธิ์ช้าค่ะแล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องเป็นปีๆบางทีคนไข้จะสับสนพอใช้ยาควบคุมอาการพ่นเวลาหอบไม่เห็นผลเขารู้สึกว่ายาไม่ดีจริงเป็นเพราะยาออกฤทธิ์ช้าแต่ยาพวกนี้เขาเรียกยาควบคุมอาการใช้ทุกวันต่อเนื่องกันไม่ว่ามีหรือไม่มีอาการนะคะใช้ต่อเนื่องไปเลยถ้าดีหมอก็จะลดยาถ้าไม่ดีหมอก็จะเพิ่มยานะคะนอกจากนี้ก็รักษาโรคที่พบร่วมอย่างเช่นที่เป็นหอบหืดจะแพ้อากาศร่วมด้วยได้ประมาณ80%ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรักษาแพ้อากาศอย่างเช่นพ่นจมูกล้างจมูกรับประทานยาแก้แพ้
1: ค่ะ
0: ถ้ามีไซนัสอักเสบกดไหลย้อนก็ต้องรักด้วยไม่งั้นก็จะควบคุมอาการหอบหืดไม่ได้นะคะนี่ก็คือเป็นการรักษาโดยรวม
1: อยากให้คุณหมอพูดถึงอุปกรณ์ที่วันนี้คุณหมอนำมานิดนึงค่ะ
0: จริงๆการพ่นยาหอบหืดนะคะไม่ทราบเคยพ่นไหมคะ
1: ยังไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนบางคนจะต้องใช
0: ้นี่ก็เป็นยาที่ใช้ได้บ่อยในการรักษาหอบหืดนะคะทีนี้เวลาพ่นยาเนี้ยลักษณะก็คือต้องกดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็ต้องกั้นหายใจหมอจะสาธิตนะคะขยับก่อนแล้วก็ยาต้องห่างจากปากอย่างน้อย4 เซนติเมตรนะคะถ้าอมเข้าไปเลยเนี่ยยาจะเกาะเพดานปากไม่เข้าหลอดลมทำให้ยาเข้าหลอดลมได้ไม่ดีนะคะก็ต้องอ้าปากแล้วก็กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็กั้นหายใจ
1: กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้า
0: แล้วก็กั้นหายใจ10 วินาทีพ่นยากมากเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยหรือผู้สูงอายุจะพ่นยากเพราะว่าเราต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการกดยาพร้อมจังหวะหายใจทำพร้อมกันแล้วก็หายใจอีกแล้วในเด็กอายุเล็กๆนะคะต่ำกว่า7 ปีหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราก็จะพ่นวิธีนี้ยากนะคะงั้นก็เลยต้องใช้กระบอกอุปกรณ์กักเก็บยาช่วยประกอบในการพ่นยานะคะเราเรียกว่าสเปเซอร์หรือกระบอกกักเก็บยานะคะซึ่งวิธีสมมุติถ้าใช้สเปเซอร์นะคะก็เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดแล้วก็หายใจออกเข้าออกปกติเลยประมาณ1 นาทียาก็จะเข้าปอดมากขึ้นแล้วก็พ่นยาได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าอุปกรณ์กักเก็บยาหรือที่เรียกว่าสเปเซอร์เนี่ยราคาแพงนำเข้าชิ้นละประมาณ 1,400 บาทนะคะแล้วก็เบิกไม่ได้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนค่ารักษาเรื่องยาทั้งหมดแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหมอแล้วก็ทีมงานนะคะซึ่งเป็นวิศวกรจากทางสวทช.ซึ่งลูกก็เป็นหอบหืดด้วยเป็นคนไข้หมอก็ช่วยกันคิดอุปกรณ์พ่นยาที่คนไทยทำเองได้แล้วก็ใช้ได้ง่ายจากวัสดุที่หาได้ตามท้องตลาดตามบ้านทั่วๆไปนะคะเราเรียกว่า DIY หรือ Do It Yourself Spacer นะคะซึ่งนี่ทำจากขวดน้ำขวดอะไรก็ได้ค่ะขวดนี้ขวดน้ำปลานี่ขวดนมก็ได้นะคะ
1: ขวดน้ำ
0: แล้วก็ลิ้นสิ่งสำคัญของอุปกรณ์พ่นยาคือต้องมีกระบอกกักเก็บยาทำจากขวดน้ำลิ้นเราใช้ไซฟอนปั๊มที่บีบน้ำทำแล้วก็หน้ากากที่แนบหน้าหน้ากากเราก็ใช้ส่วนบนของขวดน้ำอะค่ะนี่ใช้ส่วนบนของขวดน้ำลิตรครึ่งแล้วมาตัดเป็นรูปจมูกเพราะฉะนั้นก็จะได้อุปกรณ์พ่นยาที่เรียกว่า DIY Spacer ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยทุกคนทำเองได้ก็ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์พิมพ์คำว่า DIY Spacer ก็จะมี YouTube ขึ้นมามากมายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทำให้สอนให้ความรู้ให้คนไข้ทำเองให้ครอบครัวทำเองแล้วก็ให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำกับแจกคนไข้หอบหืดตอนนี้ก็จะมีการใช้ไปประมาณ100,000 ชิ้นทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลทั้งต่างประเทศในประเทศประมาณ7 รางวัลนะคะ
1: ค่ะเหมือนคุณหมอจะเคยบอกว่ามีนวัตกรรมในการรักษาโรคนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ของหมอเนี่ยจะเน้นเรื่องนวัตกรรมหลายอย่างเพราะว่าจริงคนไข้หอบหืดเนี่ยคนไข้ต้องดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะหมอเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการรักษาแต่ที่เหลือเนี่ยเขาต้องดูแลเองทั้งหมดทั้งพ่นยาหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นทั้งการดูแลตัวเองช่วยชีวิตตัวเองเวลาหอบกำเริบเนี่ยเราต้องสอนให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะแล้วอุปกรณ์พ่นยาเนี่ยนอกจากชนิดนี้หมอมีอีกชนิดนึงค่ะเรียกว่าไทคิดสเปเซอร
1: ์
0: ก็คือสำหรับคนไทยและคนไทยเป็นคนคิดนะคะนี่ก็คิดด้วยกันกับทีมงานทางสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยเพราะชนิดนี้เนี่ยก็เป็น สำหรับง่ายๆทำเองได้ชนิดนี้ทำเชิงอุตสาหกรรมตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับ Exim Bank ก็ช่วยกันผลิตแล้วก็จำหน่ายไม่ใช่จำหน่ายไม่ใช่แจกนะคะไม่ใช่ขายนะคะทั่วประเทศนะคะซึ่งผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคนไข้ที่เป็นหอบหืดสิ่งสำคัญคือเขาต้องรู้วิธีช่วยตัวเองเวลาหอบกำเริบเพราะบางครั้งถ้าช่วยตัวเองไม่ทันเนี่ยจะมาเสียชีวิตที่บ้านส่วนใหญ่คนไข้หอบหืดที่เสียชีวิตก็คือมาโรงพยาบาลไม่ทันหมอก็พัฒนาแอปพลิเคชันนะคะกับทีมงานทางธรรมศาสตร์ร่วมกับวิศวกรธรรมศาสตร์ชื่อว่า Asthma Care นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากมือถือที่เป็น iOS Android นะคะก็พิมพ์คำว่า Asthma Care ไปปุ๊บนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดออฟไลน์ได้ว่าอยู่บนเขาอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้นะคะในนี้ก็เรียกว่าเขามี Asthma Action Plan ก็คือแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการหอบกำเริบนั้นคนไข้ก็จะรู้ว่า1เมื่อไหร่หอบ2หอบทำยังไง3เมื่อไหร่ต้องมาโรงพยาบาลในนี้ก็จะสอนคนไข้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงค่ะหมอยกตัวอย่างนะคะสีแดงคือหอบมากต้องโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แต่ถ้าหอบปุ๊บเนี่ยเรารู้ยังไงหอบมากก็คือหอบจนพูดเป็นคำๆพูดไม่เป็นประโยคหรือไม่ก็เหนื่อยมากแล้วก็มีเขียวอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยพ่นยาระหว่างมาโรงพยาบาลพอหอบปุ๊บเราก็บอกว่าพ่นยาเลยทุก15นาทีพ่นยาฉุกเฉินตัวนี้ค่
1: ะ
0: ทุก15นาทีแล้วก็จนมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็เรามีวิธีพ่นยาด้วยนะคะถ้ากดข้างล่างก็จะบอกว่าพ่นยังไงบางทีคนไข้เนี่ยลืมวิธีพ่นยาหอบแล้วตกใจแล้วก็จะมีการจับเวลาถ้าพ่นยาปุ๊บแล้วก็จับเวลาว่าทุก15นาทีพอถึง15นาทีปุ๊บก็เตือนพ่นยาครั้งต่อไปเพราะเวลาพ่นยาพ่นทุก15นาทีแล้วก็มีเบอร์โทรฉุกเฉินได้
1: ค
0: ่ะโทรมาที่ call center ได้นะคะก็1669บอกได้นะคะนอกจากนี้ในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเรื่องการหลีกเลี่ยงสิทธิ์ซึ่งการใช้ยาแล้วก็เตือนการพ่นยาด้วยสาเหตุของคนไข้หอบหืดที่รักษาไม่ค่อยดีเพราะว่าคนไข้มักลืมพ่นยาแล้วก็จะมีเตือนว่าพ่นยาเช้าเย็นเตือนเวลาไว้เลยเตือนเวลาการพบแพทย์นะคะก็เป็นวิธีดูแลคนไข้หอบหืดที่คนไข้ดูแลตัวเองได้ค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าแอปพลิเคชันที่คุณหมอนำมานี้ถือเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆสำหรับทางการแพทย์ในปัจจุบันแล้วก็สามารถช่วยผู้ป่วยที่อาจจะเกิดโรคหอบหืดนะคะที่เรารู้จักกันได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะและในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคหอบหืดกันค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งบนเก้าอี้ค่ะนั่งตัวตรงนะคะขาทั้งสองข้างวางบนพื้นนะคะจากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแขนสองข้างวางบนเข่าแบบนี้นะคะก้มตัวลงเล็กน้อยหายใจเข้าออกปกติ5ครั้งถึง10ครั้งนะคะเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าอาการเหนื่อยหอบลดลงแล้วนะคะให้เรายืดตัวขึ้นค่ะยืดตัวตรงมือทั้งสองข้างประสานไว้ที่กระบังลมนะคะจากนั้นให้หายใจเข้าท้องป่องและหายใจออกท้องยุบเพื่อให้อากาศเข้าไปในปอดลดอาการหอบเหนื่อยได้มากที่สุดค่ะเวลาที่เราหายใจเข้านะคะเราจะเน้นบริเวณหน้าท้องค่ะเราจะไม่ให้ไหล ยกนะคะหายใจเข้าลึกๆท้องป่องดันมือค่ะหายใจออกท้องยุบลงค่ะสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆหายใจออกยาวๆให้ลมออกมาหมดปอดท้องยุบลงนะคะสูดหายใจเข้าลึกหายใจเข้าออกยาวๆค่ะท้องยุบสุดหายใจเข้าห ายใจเข้าลึกท้องป่องค่ะออกท้องยุบค่ะเราจะทำแบบนี้ 5-10 ครั้งนะคะหรือจนกว่าอาการหอบเหนื่อยที่เป็นอยู่จะลดลงค่ะแต่ถ้าขณะทำนะคะเริ่มรู้สึกว่าเวียนศีรษะหรือว่ามึนศีรษะนะคะให้เราหยุดพักทันทีค่ะและกลับไปหายใจปกติหรือกลับไปสู่ท่าเริ่มต้นค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้มาพบกับในช่วงใส่ใจในจานนะครับกับเมนูปลากระพงทอดตะไคร้นะฮะเรามาดูนะครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้าง

เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเราจะใช้เนื้อปลากระพงที่เป็นเนื้อปลากระพงแร่นะครับตัวนี้เราดูวิธีก่อนนะครับครับซับให้แห้งนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเป็นไงครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับพรุ่งนี้วิธีการล้างปลานะครับการล้างปลาเนี่ยนะครับจะต้องใช้น้ำสะอาดนะฮะบางก็ต้องใช้น้ำส้มนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะครับเป็นตัวช่วยทำให้เขาหมดกลิ่นคาววิธีการแล่ปลานะครับนะต้องเป็นแล่ปลาที่มีดใช้มีดคมนิดนึงนะครับแล้วก็เอาแต่เนื้อนะครับวันนี้แล่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วไล่เอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับแล่ค่อยๆแล่อย่างนี้นะครับไล่ไปนะครับเอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับนะเราจะใช้แต่เนื้อนะครับนะครับไม่จะได้ไม่มีก้างนะครับตรงนี้ครับแล้วเราก็มาตกแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เนื้อปลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะครับประมาณ1เซนนะครับหนาประมาณ1เซนนะครับประมาณ400กรัมนะครับจากนั้นนะครับตัวพระเอกของเราก็คือตัวตะไคร้นะครับตะไคร้อันนี้เป็นตะไคร้ที่เป็นตะไคร้บ้านนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะฮะส่วนปลายเนี่ยไม่ใช้ตัวนี้เราก็ไม่ใช้นะเราจะหั่นขึ้นมาประมาณสักนะฮะ1นิ้วนะครับแล้วก็ลอกเอาเนี่ยออกนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็หั่นนะฮะแล้วเราก็ซอยบางๆนะครับครับในส่วนผสมของเรานะครับก็จะมีตะไคร้นะฮะ3ช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับ3ช้อนโต๊ะกระเทียมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเกลือป่นนะฮะเป็นเกลือไทยนะครับ1ช้อนชาครับอย่างนี้1ช้อนชานะครับพริกไทยเม็ดนะครับครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปนี้นะฮะแล้วเราจะโขกนะฮะส่วนผสมอันนี้เข้ากันนะครับก็จะมีพริกไทยเม็ดนะครับกระเทียมนะฮะตะไคร้เกลือนะครับโขกตรงนี้ไม่ต้องโขกให้ละเอียดมากนะครับพอหยาบๆนะครับนะครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับอย่างนี้นะครับนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปในตัวปลากระพงนะครับนี่นะครับครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะทิ้งเอาไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหมักไว้ประมาณ15นาทีให้ส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมนะฮะพริกไทยแล้วก็เกลือเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อปลาได้ดีจากนั้นเรามาดูวิธีการที่ทอดนะครับใส่น้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับนะอันนี้เราก็นะฮะค่อยๆวางเนื้อปลาลงไปนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยเนื้อปลาของเขาเป็นไงครับกระด้างไม่อร่อยนะครับเวลาทอดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาส่วนผสมที่เป็นส่วนตรงส่วนที่เป็นหนังเนี่ยลงไปก่อนนะครับเพื่อทําให้น้ํามันที่หนังเนี่ยออกมานะครับถ้าเนื้อปลาเรามีน้ํานะครับมันจะกระเด็นนะอันนี้เราซับแห้งนะครับเวลาทอดก็จะง่ายไม่กระเด็นนะบางคนเจอปัญหาเรื่องเวลาเราทอดปลาเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องอะไรครับ

0: เนี่ยประมาณสักไม่เกิน3นาทีนะครับในสัดส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะทำให้เนื้อปลาค่อยๆเป็นไงครับเราอุสุกไปเองก็จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยอร่อยนุ่มนะครับแล้วก็เป็นไงครับทำให้รสชาติมีที่ดีนะครับกลมกล่อมนะครับเห็นไหมครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานนะครับแห้งๆเห็นไหมครับเราไม่ใช้น้ำมันมากนะครับนี้นะครับเนื้อปลาก็จะน่ากินแล้วก็นุ่มนะครับไม่กระด้างถ้าเราทอดนานๆเกินไปก็กระด้างไม่น่ากินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปลาทอดนะครับตะไคร้นะฮะอันนี้นะครับสรรพคุณของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่1นะฮะเนื้อปลานะครับที่ดีมีคุณภาพนะครับเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับส่วนผสมที่เป็นตะไคร้ตะไคร้ก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการระบายลมนะครับแล้วก็เป็นกากเป็นใยสูงแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคแล้วเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยถ้าเราเคี้ยวนะฮะแล้วก็จะทำให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยทำให้เราหายใจได้คล่องง่ายสะดวกนะครับเรารับประทานเมนูปลากระพงทอดตะไคร้เนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่เป็นอาหารสุขภาพสำหรับครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรท่านผู้ชมติดตามชมครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จานอชัยนี่มหัศจรรย์มากนะฮะในวัย80ทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์ดาวชัยยังวิ่ง
2: เป็นความชอบส่วนตัวนะไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่ง
1: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

0: ลาที่คนถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยเนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืนนะคะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นคนเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: แล้ว
0: ปีหน้าเจอใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่2เรื่องของเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความดันสักกระเดี๋ยวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันทำให้น้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหาย
1: ค่
0: ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: นะคะความดันเบาหวานการสูบบุหรี่3เรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากเดิมผนังหลอดเลือดเนี่ยขรุขระฉีกขาดแล้วเจ้าไขมันเจ้า LDL นี่ก็จะลงไปนอนพักค่ะหลอดเลือดของเราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะ มันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาจะเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นก้อนไขมันใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นปื้นไขมันแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะพอผนังหลอดเลือดมันถูกอะไรเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
2: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนทั้งถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยไหล่คลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปส่วนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจเพราะคอเลสเตอรอลสูงครับสูงมากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ประหลาดใจว่าทำไมผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลสูงก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยต้องทดสอบสมรรถนะของร่างกายก็มีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุกขึ้นเนี่ยเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวควอลิฟายสมมติว่าอายุ50 60เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คือบอสตัน
3: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะครับเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยไม่ใช่แต่หมายความว่าเราต้องทำให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทำไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พังถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเราเนี่ยรู้ว่าสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเค
2: ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่ง
3: ฮาฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็จะไปเรื่อยๆนะเวลาเขาให้7ชั่วโมงผมก็พยายามคีพให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอ่ะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็อย่าให้ถี่นักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเต็มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์หนึ่งคือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวหนึ่งแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พัก
2: ผมคิดว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดนี่เราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำให้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
0: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ100 80 50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดีประมาณนี้
1: เพราะมันยังไม่ออกอาการเลย
0: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะอาจารย์ลงไปวิ่งเสพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้ขึ้นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยางเน
1: ี่
0: ยมันเปลี่ยนไหมพอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆระหว่างที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้ามันตีบถึงจุดหนึ่งไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าถ่างก่อนนะต้องถ่างก่อนนะ
1: ถ่างก่อน
0: ถ่างก่อนถ่างนี่คือใช้รูปโป่งนะคะใช้บอลลูน
1: บอลลูน
0: นะคะเราไม่ได้เอาครีมไปถ่างนี่เนาะเราเอาลูกโป่ง
1: ลูกโป่ง
0: ดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะไปคามันไว้แต่ว่าพอเราถ่างมันแล้วถ่างมันจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาถ่างไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะถ่างใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทำให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทำบอลลูนเนี่ยเราไปทำให้ไอ้ตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทำให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทำอุโมงค์ตอนนี้ของพวกนี้มันเกิดใช้เวลาหลายปีอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

0: พราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที
1: ่
0: ได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามีพันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าปีเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้นเพราะอาหารการกินชีวิตของเราต่างไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
2: สวนปาล์มเนื่องจากเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ละว่างเปล่าก็มีญาติก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าเห็นไหมฮะต้นสูงๆเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาคุณยายผมยังอยู่เลยสูงมากเลยสังเกตต้นไม้3ต้นนี้ไหมต้นไม้สูงสามต้นเนี่ยนี่เป็นที่บัตรพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างนะครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงๆเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วมาก

ตอนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยางมันจะต้องขึ้นไปหาแสงมันถึงได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงๆอันนี้มั้ยฮะ2ต้นน่ะซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีนะมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ขึ้นอย่างงี้เลยเนี่ย

0: ออกเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงเหตุผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเลยเพราะฉะนั้นแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมก็เลยต้องหอบที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือปลูกต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้ใช้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องลดน้ำให้เป๊ะๆเลยเรียนรู้ไปเรื่อยๆทีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่นั้นมีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้ก็ต้องมีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ำได้โดยใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ำต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทำงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ำในสระผมเนี่ยมันจะเต็มอยู่ตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือพอเรามีผลเนี่ยเราจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะเอาลูกมันลงมาแล้วทางปาล์มเนี่ยมันแข็งมากเลยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ย่อยไอ้ทางปาล์มนี่ออกมาให้ได้ซึ่งจะเห็นว่าขอบทางปาล์มนี่มันมีน้ำขอบน้ำนี่มันแข็งมากเลยไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบดนะฮะ
1: บดทางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี
0: ้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ในนี้เยอะมากอันนี้สามารถจะทำเป็นปุ๋ยได้เลย

0: ันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ทางปาล์มซึ่งมันแห้งแล้ว
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำขี้ไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชำอ่างนั่นแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็ทำใช้กันนะแต่เราทำใช้ในสวนโดยเฉพาะเอาไปแจกคนอื่นบ้างชาวสวนทั่วไปก็ทำกันนะฮะแต่เราทำใช้เองเชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้ระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปาล์มใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปาล์มคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกปนเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้ผมก็เอาทางปาล์มซึ่งผมบดแล้วเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ปนแล้วเนี่ยขุดเข้าไปแล้วก็ปูนทับไม่ให้น้ำเข้าปาล์มผมยังมีชีวิตรอดอยู่ทั้งเดียวนี้

0: เนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับ1น้ำต้องสะอาด2เป็นน้ำไหล3ออกซิเจนจะต้องสูงอย่างนี้ครับเก่งเอ็ดตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้สำหรับทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากำไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ำจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนเนี่ยเป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลาอันนี้ก็เป็นบ่อซึ่งเลี้ยงปลาโตแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ่ออนุบาลนะครับบ่านี้ตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ได้และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน2เดือนเพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่ลอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดนึงนะฮะแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะฮะปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่หนึ่งก็คือถ้าธรรมชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดไม่ให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสำหรับบ่อปลาหมอพันชุพรหนึ่งย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพวกนี้จะโตเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ำก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะฮะเรามีทั้งปั๊มน้ำและปั๊มลมก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่ก็ขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาดทั้งส่วนผมคิดว่าหมอทุกคนเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัดในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้ผมว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างประมาณ540กิโลเมื่อไหร่ได้ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมาทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึกการสอนนี่เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากๆเลย
1: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยนะการออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่ถือเป็นเรื่องวินัย
2: ท่านยังคงทำกิจกรรมกิจกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
1: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
2: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลายคนอาจารย์สินธรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู่แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
1: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสามส่วนนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุณอย่างเช่นอาจารย์เอาชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
2: ครับ
1: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่เลยว่ามันก็อาจจะต้องมีรูปปุชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย
2: ์
1: ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดี
2: ครับ
1: นะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนาะการสินทรนะครับที่แบบว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับ

คือจากบ่อร่องน้ําทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ํายาวไปจนถึงท้ายสวนแต่บ่อเนี่ยก็เป็นบ่อต้นน้ําก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างนึงก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลา

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์มันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเรื่องกว่าเราจะตายไปถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นวัตถุโบราณนี้ผมคิดว่าคงไม่ดีแน่เดี๋ยวนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆซึ่งเขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน42กิโลไปถึงกิโลที่35 36 37นะลุงก็ค่อยๆตึ๊กๆๆไปเรื่อยๆสามารถที่ไปไล่ทันได้ผมคิดว่าคนไม่เกษียณก็ควรจะต้องคิดอย่างนั้นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงิน

0: อย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: านที่นั้นบรรดาเหล่าเนริยกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรกซึ่งได้รับการทรมานทรกรรมก็ถูกความที่พระอรหันต์มาโปรดทำให้เครื่องพันธนาการจองจำทั้งหลายก็หยุดการทำงานคนเราเวลาที่คลายจากความทุกข์มีความสุขปรากฏขึ้นในระดับหนึ่งนั้นเมื่อเหลือบหน้าไปมองเห็นพระเถระมาปรากฏยังสถานที่นี้ก็มีความชื่นชมยินดีต่างก็พากันเข้าไปถวายนมัสการนั่งอยู่ในที่สมควรส่วนหนึ่งเพื่อนเอ่ยวาจาถามพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรพระมารัยนั้นก็จึงได้กล่าวตอบกับเหล่านิยกษัตริย์ว่าดูก่อนเหล่านิยกษัตริย์ทั้งหลายเรานั้นเป็นประชาชนคนธรรมดาเป็นอารันที่ถึงกิเลสแล้วมายังสถานที่นี้ส่วนหนึ่งก็อยากจะมาสนทนาปราศัยกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองนรกแห่งนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะได้ดูเที่ยวชมในส่วนของนรกต่างๆนั้นมีความทุกขเวทนาความเดือดร้อนหรือเป็นอย่างไรกันบ้างเราในริกษัตริย์ทั้งหลายเมื่อได้ช่องใดโอกาสก็จึงได้ถามท่านพระมารัยว่าถ้าหากพระคุณเจ้าไม่มีความขัดข้องหมองใจอย่างไรรัตนาให้พระคุณเจ้านั้นอยู่ณสถานที่นี้เพื่อจะมีโอกาสแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนให้พวกข้าพเจ้าได้มีโอกาสสมาทานรักษาศีลมีโอกาสฟังธรรมบ้างพระคุณเจ้านั้นตำไรก็ปฏิเสธไปว่าดูก่อนทุกขตะดูก่อนในส่วนของเราในริกษัตริย์ทั้งหลายการที่เรามาณสถานที่นี้นั้นมาในอัตภาพหรือเหมือนกับการถอดจิตวิญญาณมาในส่วนของเรื่องของมนุษย์โดยเฉพาะอายุไขของสัตว์โลกสัตว์นรกโลกสวรรค์นั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะในโลกมนุษย์นั้นอายุของคนพูดกันง่ายๆว่า30วันไป1เดือน12เดือนไป1ปี100ปีของเมืองมนุษย์นั้นเนี่ยมีอายุการที่ยาวนานเท่ากับวันหนึ่งก็คือหนึ่งของเมืองสวรรค์แต่ถ้าร้อยแต่ว่าหนึ่งวันของเมืองสวรรค์มันเทียบเท่ากับวันหนึ่งและคือหนึ่งของเมืองนรกเท่านั้นการมานี่มีระยะเวลาแคบแข็งแป๊บเดียวถ้าเราจะอยู่จำพรรษาณสถานที่นี้เราก็คงนิพพานณที่นี้ไม่สามารถจะกลับไปยังมนุษยโลกได้เราจึงปฏิเสธเธออีกส่วนหนึ่งก็ขอตำหนินิดหนึ่งว่าในขณะที่เธอเกิดเป็นมนุษย์ไม่ประพฤติปฏิบัติตอนอยู่ในการดีการชอบไม่รู้จักสมาทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติตามอำเภอใจเวลาที่ละสังขารแล้วต้องมารับทุกขเวทนาอย่างนี้ต้องเสวยวิบากคือผลที่ตัวเองกระทำมาในคราวเป็นมนุษย์เราในริกษัตริย์ทั้งหลายก็ไม่ลดละก็บอกว่าถ้าพระคุณเจ้ามีโอกาสพบกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ให้ช่วยพูดลดโทษให้ด้วยอีกประการหนึ่งถ้ากลับไปมนุษย์โลกให้นำข่าวสารทั้งหลายแจ้งแก่บรรดาญาติของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นให้รู้ด้วยว่าการที่ประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบละสังขารจุติเคลื่อนจากที่หนึ่งมาสู่อีกที่หนึ่งแล้วจะเสวยผลกรรมดังที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับอย่างนี้พระคุณเจ้ารันตมาลัยก็รับปากกับเราในอริยกษัตริย์ทั้งหลายเสร็จแล้วก็จึงได้ลีลาดไปสู่ปรางค์ปราสาทของพระยายมราชพบกับนายสิริคุทธอมาตย์ได้อาราธนาให้นั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งฉะนั้นในลำดับต่อจากนี้ไปพระคุณเจ้าซึ่งสมมุติตนด้วยตนรับตำแหน่งแห่งที่ของพระยายมราชก็ได้สมมุติตนดำเนินเรื่องก็มีณพระคุณเจ้าค่ะ
1: โสยะโมราชาเถรังทิสวาพุทธายาสนาปจุคมนังกัตตวาตังเถรังปุจีกุโตอาคโตสิพันเตนติอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพสมมุติตนด้วยตนให้รับหน้าที่ของท้าวพระยายมราชจะได้เริ่มเข้าความเนื้อหาสาระในภาคของนรกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพที่อยากจะสดับฟังเนื้อหาสาระในภาคของนรกดำเนินความตามกระแสวาระพระบาลีว่าโสยะโมราชาในการข้างนั้นสมเด็จพระยายมราชทรงสถิตอยู่ในปางคปราสาทของพระองค์ยังมีความสุขสิริพุทธอมาตย์เลขาส่วนตนได้มากล่าวถวายรายงานให้ว่ามีพระเถระรูปหนึ่ง นุ่งสบงทรงจีวรอันเป็นที่เรียบร้อยนั่งอยู่ด้วยอากัปกิริยามารยาทก็เรียบร้อยในฐานะเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของถิ่นเมื่อมีแขกมาเยือนต่างถิ่นจึงต้องออกไปต้อนรับพระยายมราชก็แต่งองค์ทรงเครื่องให้มีความเรียบร้อยให้เป็นที่เจริญตาของผู้ที่พบเห็นฉันลอยไปเบื้องหน้าไปประสบพบพระคุณเจ้าจึงเอื้อนเอ่ยเผยวาจาว่าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามาแต่ที่ไหนมีธุระอะไรละพระคุณเจ้าขา
0: ชมพูทีบามกโตหิมหาราชาขอถวายพระพรธรรมภาพมาแต่ชมพูทวีปเมืองมนุษย
1: ์พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าให้ตอบว่ามาแต่ชมพูทวีปเป็นเมืองมนุษย์พันเตไอ้คำว่าเมืองมนุษย์เป็นที่อยู่ของใครละพระคุณเจ้าขา
0: ในเมืองมนุษย์นั้นเป็นที่อยู่ของสัตว์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าและสัตว์ไม่มีเท้าทั้งสี่ประเภทขอถวายพระพร
1: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญอ๋อไอ้คำว่าชมพูทวีปไอ้เมืองมนุษย์เนี่ยมีแต่สัตว์เท่านั้นนะพระคุณเจ้าขา

0: เป็นทั้งสัตว์ประเสริฐเป็นทั้งสัตว์เดรัจฉานปะปนกันอยู่บนโลกมนุษย์นั้นท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญจำเป็นเหลือเกินที่จะแสดงพระธรรมเทศนาในส่วนของปุจฉาไต่สวนทวนฟาร์มจำเป็นต้องรู้จักชื่อเสียงสำเนียงของกันและกันก่อนขอโทษต่อพระคุณเจ้าค่ะพระคุณเจ้ามีชื่อว่าอะไรล่ะพระคุณเจ้าค่ะ
1: มาลัยเทวะเถระขอถวายพระพร
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญชื่อของพระคุณเจ้านี้ช่างยืดช่างยาวแบ่งเป็นท่อนๆแบ่งเป็นสร้อยๆขอโทษต่อพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามีความประสงค์แต่งตั้งเอาตามอำเภอใจหรือว่ามีพระครูอุปัชฌาย์อาจารย์ตั้งให้รับพระคุณเจ้าขา
1: เรื่องของที่มาชื่อเสียงเรียงนามนั้นเป็นนามบัญญัติโดยเฉพาะคำว่ามาลัยนั้นเป็นชื่อที่โยมพ่อโยมแม่นั้นตั้งให้เพราะอาศัยว่าเกิดในเกาะไม้จันแดงจึงได้ชื่ออย่างนั้นวิเคราะห์ตามศัพท์ส่วนคำว่าเทวะก็คือหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติบางตัวของพระสงฆ์โดยเฉพาะอยู่ในกรอบของปาริสุทธิศีลคือการรักษาศีลบริสุทธิ์ทั้ง4ข้อจนตัดอาสวะกิเลสทั้งหลายได้หมดเป็นสมุจเฉประหารเป็นพระอริยะในพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่ามีความประพฤติปฏิบัติบริสุทธิ์เหมือนกับเป็นวิสุทธิเทพขอถวายพระพรอีกส่วนหนึ่งคำว่าเถระมีความมั่นคงหนักแน่นอยู่ในพระสัจธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอถวายพระพรสามประการสั้นๆ
0: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญชื่อของพระคุณเจ้ามีเนื้อหามีสาระมีข้อวัดปฏิบัติพระคุณเจ้าไม่ได้มีความประสงค์แต่งตั้งเอาตามอำเภอใจขอโทษต่อพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าลงมายังเมืองนรกนี้มีเหตุผลเป็นประการใดรับพระคุณเจ้าขาม
1: ีวัตถุประสงค์อยู่3ประการ
0: ครับ
1: ประการแรกนั้นต้องการที่จะสนทนาปราศัยกับบรรดาเหล่าเนรกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรก
0: ครับ
1: อันนี้ได้ประสบพบมาแล้ว1ประการอีกประการหนึ่งอยากจะสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรถามถึงเรื่องราวต่างๆที่ปางเป็นไปในเมืองนรกแห่งนี้และประการที่3นั้นต้องการที่ให้มหาบพิตรพาดูในส่วนของขุมนรกทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองนรกแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ขอถวายพระพร
0: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าลงมายังเมืองนรกนี้ต้องการจะเยียบเยียนสัตว์นรกประการหนึ่งประการที่สองต้องจะสนทนาความเป็นไปเป็นวาวความเป็นอยู่ของสัตว์นรกแล้วก็ให้พาเที่ยวในเมืองนรกนี้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามีเวลามากน้อยแค่ไหนละพระคุณเจ้าขา
1: จึงในส่วนของตรงนี้ก่อนที่จะสนทนาปราศัยกันก็จำเป็นที่จะต้องทราบในส่วนของชื่อเสียงเรียงนามและนัยยะของความหมายแห่งชื่อ
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้มหาบพิตรได้ถามชื่อของอาตมาไว้แล้วก็ได้บอกไปแล้วที่เป็นโอกาสดีที่จะต้องถามบ้างว่าคำว่ายมะหรือยมอักระสองตัวนี้มีนัยยะความหมายเป็นอย่างไรก็ขอให้มหาบพิตรได้ชี้แจงโดยสังเขป
0: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าใครจะทราบว่าชื่อของโยมนี้มีความหมายเป็นอย่างไรชื่อว่าพระยายมราชหรือว่ายมะยมะยมะยมะนี่แปลว่าคู่นะพระคุณเจ้าค่ะเรียกว่าคู่บุญคู่บาปหรือว่าแบ่งบุญแบ่งบาปในคราวข้างขึ้นแล้วก็เสวยสุขมีความสุขเหมือนกับบุคคลอยู่บนโลกมนุษย์อยู่ในห้องแล้วก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำมีความสะดวกสบายแต่ในเวลาข้างแรมนั้นต้องออกไปว่าข้าราชการในขุมนรกต่างๆไปประสบพบกับสัตว์นรกทั้งหลายก็มีความน่ารังเกียจมีความน่ากลัวไปประสบพบกับเปลวเพลิงเปลวไฟมันก็มีความร้อนนี่ความหมายและชื่อของพระยายมราชนะพระคุณเจ้าข้าคู่บุญคู่บาปครับ
1: เป็นพระยายมแล้วเนี่ยต้องตกนรกด้วยหรือเปล่ามหาบพิตร
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญเป็นพระยายมราชก็ต้องตกนรกนะครับพระคุณเจ้าค่ะเหมือนกับบุคคลบนโลกมนุษย์ที่มีเรือนจำมีห้องคุกมีที่ขังแต่ว่าเรียนจบแล้วก็ไปสอบติดเป็นผู้คุมนักโทษถึงเวลาราชการก็ต้องอยู่ในคุกเหมือนกันนะพระคุณเจ้าค่ะละไม้คล้ายคลึงกันนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: เป็นการทำหน้าที่ส่วนหนึ่งให้ถูกต้องสมบูรณ์แบบพระมหาบพิตรในส่วนของการสนทนากับเหล่าเนริกษัตริย์ในเบื้องต้นเขาได้ฝากมาให้พูดช่วยลดโทษนิดหนึ่งเขาบอกว่ามหาบพิตรเป็นผู้ที่โหดเหี้ยมดุร้ายสั่งให้ลงโทษนานาประการอย่างรบ

0: อยากนับไม่ถ้วนเรื่องอย่างนี้มีความเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างไรนะมหาบพิตร
1: พันเตก็แต่พระคุณเจ้าเจริญสัตว์นรกก็ฟ้องมาว่าพระยายมราชเนี่ยมีใจคอโหดเหี้ยมอมหิตดุร้ายทรงลงโทษสัตว์นรกไม่เลือกหน้าใช่ไหมพระคุณเจ้าค่ะพันเตก็แต่พระคุณเจ้าเจริญจริงๆแล้วเนี่ยพระยายมราชเนี่ยมีความเมตตามีความกรุณามีความใจดีต่อสัตว์นรกเหมือนบุคคลบนโลกมนุษย์นะพระคุณเจ้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นอาเป็นปู่เป็นย่ามีความเมตตากรุณาต่อลูกๆของคุณโยมฉันใดพระยายมราชก็มีความเอ็นดูต่อสัตว์นรกฉันนั้นนะพระคุณเจ้าค่ะ
0: เรารู้ได้อย่างไรว่าใครทำผิดทำถูกทำบาปทำดีมีอะไรไปเครื่องชี้วัด
1: พันเตก็แต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในสำนักของพระยายมราชก็มีบัญชีนะพระคุณเจ้าค่ะมีบัญชีอยู่ด้วยกันสองเล่มบัญชีเล่มที่หนึ่งเรียกว่าบัญชีแผ่นทองคำเอาไว้จดจารึกบุคคลที่ทำคุณงามความดีบนโลกมนุษย์ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไปบำรุงอุปถัมภ์สถานที่ต่างๆเช่นในวันนี้ในสถานที่ของมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทัยวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีบุคคลที่เสียสละทรัพย์ช่วยบูรณะสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งปรักหักพังอาคารที่อยู่บุคคลผู้นั้นมีศรัทธาเลื่อมใสบริจาคหนึ่งชื่อก็จะปรากฏอยู่บนแผ่นทองคำเหมือนกับในวันนี้คุณโยมทั้งหลายมานั่งฟังเทศในเรื่องราวของดีกาพระมาลัยก็จดจารึกไปหมดแล้วนะพระคุณเจ้าค่ะโดยเฉพาะบุคคลที่นำพุ่มต่างๆเอามาช่วยในสถานที่ของมูลนิธิแห่งนี้ก็จดจารึกเอาไว้แล้วแผ่นที่สองเรียกว่าแผ่นหนังสุนัขที่เอาโลหิตชาร์จเอาไว้ด้วยเหล็กจดจารึกบุคคลที่ก่อตกรรมทำแต่ความไม่ดีมีชีวิตที่เอาแต่เกะมะเลเกเลอย่างนี้เป็นต้นนะพระคุณเจ้าค่ะ
0: ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบทั้งสองบัญชีนี้มีกฎมีกติกาอย่างไรอย่างในทางโลกเขามีกระบวนการยุติธรร
1: ม
0: ในเมืองนรกนี่มีวิธีการขั้นตอนอย่างไรนะมหาบพิตร
1: บนโลกนี้เขามีวิธีการแล้วพระคุณเจ้าเขาคงตัดสินแต่ในส่วนของพระยายมราชเนี่ยถ้าตรวจบัญชีดูแล้วเจอในแผ่นทองคำก็จะไปประคองดวงวิญญาณไปส่งยังสวงสวรรค์แต่ถ้ามาเกิดมาชื่อปรากฏอยู่ในแผ่นหนังสุนัขนี่ชะลอการลงโทษไว้ก่อนพระคุณเจ้ามีกฎมีกติกาเรียกว่าเทวทูตทั้ง5ประการนะพระคุณเจ้าค่ะประการที่1ถามสัตว์นรกทั้งหลายว่าเมื่อเจ้าอยู่บนโลกนู้นนั้นเคยเห็นบุคคลแรกเกิดบ้างหรือไม่สัตว์นรกก็ตอบเสียงดังฟังชัดว่าบนโลกมนุษย์นั้นน่ะมีเด็กแรกเกิดเพราะว่าคนบนโลกมนุษย์นั้นน่ะเมื่อได้อายุได้ขวบได้วัยเขาก็แต่งงานเป็นสามีภรรยากันเมื่ออยู่กันไปไม่นานเขาก็จะมีลูกถามสัตว์นรกว่าเห็นเด็กแรกเกิดแล้วคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบด้วยความรังเกียจเพราะว่าเด็กแรกเกิดนั้นเกิดแล้วนอนอยู่บนกองมูดกองคูดนะพระคุณเจ้าคิดอย่างนี้ผิดนะพระคุณเจ้าค่ะพระยายมราชก็ให้โอกาสถามข้อที่สองถามว่าทุติยังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์เคยเห็นบุคคลแก่บ้างหรือไม่บุคคลที่แก่แล้วอายุตั้งแต่60 70 80ปี100ปีขึ้นไปเรียกว่าคนแก่ถามสัตว์นรกว่าเห็นคนแก่แล้วคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบด้วยความประมาทว่าอายุของเรายังน้อยอยู่กำลังวาจาของเรายังดีอยู่ตอบด้วยความประมาทพระยายมราชก็ให้โอกาสถามข้อที่สามถามว่าตะยังเทวรูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์ก็เห็นบุคคลเจ็บบ้างหรือไม่บุคคลที่เจ็บไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องนอนต้องนั่งต้องนอนอยู่บนเตียงบนตังมีบุคคลที่สองเข้ามาช่วยเป็นต้นว่าป้อนยาป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทรงเสียงร้องทุกขเวทนาสัตว์นรกคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบเสียงดังฟังชัดด้วยความประมาทว่าโอ้ร่างกายของกระผมแข็งแรงดีจะตายตายด้วยความประมาทผิดนะพระคุณเจ้าให้โอกาสถามข้อที่สี่ถามว่าจตุถังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์เคยเห็นคนตายบ้างหรือไม่บุคคลที่ตายแล้วหนึ่งวันสองวันสามวันก็ดีมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกทั่วสารพางกายทรงกินเหม็นไปหมดสัตว์นรกเห็นเขาทำอย่างไรก็ตอบตามพิธีกรรมพิธีการที่เห็นบนโลกมนุษย์เมื่อมีคนตายก็นำไปลงโลงเสร็จแล้วก็ นิมนต์พระมาสวดสวด

0: สามคืนสวดเจ็ดคืนสวดห้าคืนแล้วก็มาติกาเผาเห็นแค่นั้นพระคุณเจ้าตอบด้วยความประมาทพระยายมราชถามคำถามสี่ข้อสี่ประการไม่ได้คำตอบที่ถูกใจให้โอกาสถามข้อสุดท้ายถามว่าปัญจมังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บรมรถเคยเห็นบุคคลถูกจองจำบ้างหรือไม่บุคคลถูกจองจำก็หมายความว่าบุคคลมีพฤติกรรมไม่ดีลักก็เอาขโมยก็เอาแก่งแย่งก็เอาชิงกันก็เอาอย่างนี้เป็นต้นตีกันยิงกันเก็บมะเล็กเกเรถูกเจ้าหน้าที่ของราชการของบ้านเมืองจับจับแล้วก็มีการทรมานต่างๆใส่กุญแจมือส่งลงโทษต่างๆถามสัตว์นรกสัตว์นรกตอบเสียงดังเพราะสมน้ำหน้าเขาทำกรรมของเขาแล้วเขาต้องได้รับกรรมนี้ท่านเตพระคุณเจ้าผู้เจริญคำถามทั้ง5ประการนี้ถ้าสัตว์นรกสามารถระลึกได้ข้อหนึ่งข้อใดว่าเคยเห็นเด็กแรกเกิดก็ดีเคยเห็นคนแก่ก็ดีเคยเห็นคนเจ็บก็ดีเคยเห็นคนตายก็ดีเคยเห็นถูกจองจำก็ดีแล้วก็พิจารณาเข้ามาในตนว่าก่อนที่เราจะเจ็บก่อนที่เราจะแก่ก่อนที่เราจะตายควรทำความดี3ทางด้วยกันประการที่1ควรทำความดีทางกายเรียกว่ากายสุจริตประการที่2ทำความดีทางวาจาเรียกว่าวาจาสุจริตประการที่3ทำความดีทางใจเรียกว่ามีใจปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้ง3ประการคำถามทั้ง5ประการนี้เตือนสตินะพระคุณเจ้าถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณหรือว่าสัตว์นรกสามารถตอบได้ข้อใดข้อหนึ่งก็จะพาดวงวิญญาณไปส่งอย่างสูงสวรรค์แต่ถ้าเกิดตอบไม่ได้แล้วระลึกไม่ได้แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์มีความประมาทตั้งแต่เด็กจนหมดอายุไขก็ยังมีความประมาทอยู่มันเป็นกรรมนะพระคุณเจ้าพระพุทธบรมศาสดาตรัสเอาไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วนะพระคุณเจ้าขา
1: ที่เป็นที่ไปที่มาที่เรียกว่าวินัยของพญายมในการตรวจทานตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับพระสัทธรรมคำสอนของพระศาสดาที่ตรัสไว้ในอภินหปัจเจเวขณะให้ตั้งอยู่ในความไม่ปราดให้พิจารณาในเรื่องว่าเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพลัดพรากด้วยกันทั้งสิ้นถ้าหากว่าสัตว์นรกไม่ประมาทแล้วประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของพระธรรมคำสอนแล้วเนี่ยก็จะต้องมาตกนรกทีนี้ในส่วนนี้ก็เกิดความเข้าใจแล้วอยากจะถามอีกส่วนหนึ่งว่านรกจริงๆแล้วตามคัมภีร์ที่กล่าวไว้นั้นมีประมาณสักกี่ขุม
0: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญในส่วนของนรกนี้ถ้านับในพระคัมภีร์มีอยู่456ขุมนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: เลือกสรรเอาเฉพาะขุมใหญ่ๆที่ทำให้สัตว์นรกต้องไปรับทุกขเวทนานั้นมีกี่ขุม
0: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญที่ถูกการทรมานอยู่ในสัตว์นรกนี้นับแล้วมีขุมใหญ่มี8ขุมนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ทั้ง8ขุมที่ปรากฏแล้วสัตว์นรกที่จะต้องไปรับในขุมที่1ถึงขุมที่8นั้นเขาก็ทำความผิดอย่างไรประเด็นหนึ่งโทษานุโทษที่ได้รับในแต่ละขุมนั้นมีวิธีการทรมานตรกรรมอย่างใดอีกประเด็นขอถวายพระพรมหาบพิตร
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าถามละเอียดลึกซึ้งเป็นนัยยะว่าต้องการคำตอบในภาคนรกนี้ขึ้นไปชี้แจงแสดงให้บุคคลที่อยู่บนโลกมนุษย์ฟังพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญในส่วนของนรกทั้ง8ขุมนี้มีชื่อเสียงเรียงนามเป็นต้น1เรียกว่าสัญชีวนรก2การสุตตนรก3สังฆาตนรก4โรรุวนรก5มหาโรรุวนรก6ตาปานรก7มหาตาปานรกและสุดท้ายอเวจีมหานรกนะพระคุณเจ้าค่ะทั้ง8ขุมนี้มีการสร้างกรรมไม่ดีเอาไว้บนโลกมนุษย์เป็นต้นว่าในข้อที่1เรียกว่าสัญชีวนรกขุมที่1นี้บุคคลที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วมีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีการทรมานทรกรรมเป็นต้นเมื่อตายแล้วหมดอายุไขบนโลกมนุษย์ต้องมาชดใช้กรรมในนรกขุมนี้ชื่อว่าสัญชีวนรกในนรกขุมนี้ก็บอกมีเครื่องทรมานสัตว์มีลมพัดไปพัดมาถูกต้องกายสัตว์ให้ตายตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายตายแล้วฟื้นจนหมดเบญหมดกรรมนะพระคุณเจ้าค่ะขุมที่2ชื่อว่าการสุตตนรกบุคคลที่เกิดมาเป็นหญิงเป็นชายแล้วไม่ชอบทำกิจการการงานทำไรไถนาก็ไม่เอาส่งให้ศึกษาเล่าเรียนก็ไม่ชอบเป็นคนเนี่ยเอาแต่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ว่าของเขาจะวางไว้หรือว่าเขาลืมเอาไว้มีชีวิตเป็นขโมยตั้งแต่เล็กจนตายตายแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มที่2ชื่อว่าการสุตตนรกในนรกกลุ่มนี้บอกว่ามีสายไม้บรรทัดเล็ก1อัน

0: าไว้คอยดีดกายสัตว์นรกให้ได้รับทุกขเวทนาแสนหาจนหมดเวรหมดกรรมนะพระคุณเจ้าค่ะในขุมที่สามชื่อว่าสังฆาตนรกในนรกขุมนี้บุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อมีอายุครบพ่อแม่ก็จัดการแต่งสามีภรรยาให้แต่ว่าประพฤตินอกเรียกว่าประพฤตินอกใจสามีประพฤตินอกใจภรรยาไปคบกิ๊กมีชู้เป็นชู้อะไรประมาณนี้ทำให้ครอบครัวเขาวุ่นวายสับสนไม่มีความสุขเมื่อตายแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มที่สามชื่อว่าสังฆาตนรกในนรกกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีเครื่องทรมานจัดหลายสิ่งหลายประการเป็นต้นว่ากระทะทองแดงก็อยู่ในกลุ่มนี้ต้นงิ้วก็อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่มีความใหญ่มีความยาวมีความสูงประมาณละ100โยชน์ในทุกๆวินาทีของในนรกกลุ่มนี้ภูเขาลูกนี้จะมีไฟลุกท่วมแล้วก็กิ้งบดสัตว์เหมือนกับบุคคลเป็นพ่อค้าหมึกบนโลกมนุษย์ที่เอาหมึกไปบดให้มีความละเอียดเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นได้รับทุกขเวทนาสัตว์นรกบางตนก็ต้องปีนไปบนต้นงิ้วเมื่อปีนขึ้นไปแล้วหนามก็จะงอกออกมาทิ่มสัตว์กายนรกให้ได้รับทุกขเวทนาปีนขึ้นไปถึงยอดก็มีกาปากเหล็กจิกให้รับทุกขเวทนาตกลงมาข้างล่างยังมีสุนัขปากเหล็กกัดอีกนี่เครื่องทรมานสัตว์ขุมที่4ชื่อว่าโรรุวานรกบุคคลที่เอาแต่พูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดเหลวไหลเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์แล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกขุมที่4ชื่อว่าโรรุวานรกเขาบอกว่ามีเครื่องทรมานสัตว์ให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาทั้งกลางวันกลางคืนนะพระคุณเจ้าค่ะขุมที่5ชื่อว่ามหาโรรุวานรกในนรกขุมนี้เขาบอกว่าบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเอาแต่ด่าพ่อด่าแม่ติฉินนินทาผู้ทรงศีลทรงธรรมไม่เคารพซึ่งกันและกันเอาแต่คอยกระแนะกระแหนแล้วก็เบียดเบียนด้วยวาจาซึ่งกันและกันในมดบทบุญจากโลกมนุษย์ต้องมาชดใช้กรรมในนรกเขาบอกว่าสัตว์นรกนั้นให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาทั้งกลางวันคืนหาระหว่างไม่ได้ขุมที่6ชื่อว่าตาปานรกในนรกขุมนี้บุคคลที่ชอบสิ่งเสพติดทั้งหลายบุหรี่ก็เอากัญชาก็เล่นฟินก็ไม่ละทั้งสุราเมรัยเป็นต้นเมื่อเสพสิ่งพวกนี้เข้าไปแล้วทำให้จิตหลอนก่อการทะเลาะวิวาทก็ประการหนึ่งเกิดการลักเล็กขโมยน้อยผิดศีลผิดธรรมก็อีกประการหนึ่งเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์แล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีเครื่องทรมานจัดมีเปลวไฟเปลวเพลิงนี่ไหลออกทั่วสารพางกายนะพระคุณเจ้าค่ะในกลุ่มที่7ชื่อว่ามหาตาปะนรกในนรกกลุ่มนี้ไม่ชอบเสพไม่ชอบดื่มอย่างเดียวพระคุณเจ้าแต่ทำตนเป็นพ่อค้าพ่อขายทำให้ลูกหลานของเรานั้นติดสิ่งเสพติดกันงอมแงมเสียผู้เสียคนก็เกิดจากพ่อค้าที่ผลิตยาบ้าก็ดีฝิ่นก็ดีกัญชาก็มีเฮโรอีนก็เอาเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์มาแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้เครื่องทรมานจัดเขาบอกว่ามีเปลวไฟเปลวฟันเปลวเพลิงไหลออกทั่วสารพางกายในทวารทั้ง9หาความสุขความสบายไม่ได้และขุมสุดท้ายชื่อว่าอเวจีมหานรกในนรกขุมนี้จริงๆแล้วตกยากนะพระคุณเจ้าอย่างน้อยๆบุคคลเกิดเป็นหญิงเป็นชายบนโลกมนุษย์ต้องทำผิดกรรมทั้ง5ประการเรียกว่าอนาริกรรมกรรมหนักประการที่1ฆ่าบิดาประการที่2ฆ่ามารดาประการที่3ฆ่าพระอรหันต์ประการที่4ทำร้ายพุทธเจ้าจนยังโรยและประการสุดท้ายสังฆเพศยุยงตะแคงรั่วให้สงแตกจากหมวดจมูกณพระคุณเจ้าขา
1: เรียกว่านรกทั้ง8ขุมนั้นมีที่ไปที่มาสำหรับนรกที่กระทำความผิดไว้ในครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ต้องมารับโทษทุกในครั้งนี้นั่นก็เป็นส่วนที่พอจะอนุมานแล้วก็ให้เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นเชิงแนวคิดได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในขุมสุดท้ายขุมที่8ที่เรียกว่าอเวจีมหานรกบุคคลที่ทำกรรมหนักที่เรียกว่าอนันตริยกรรมจริงๆแล้วไม่น่าเกิดขึ้นในยุคนี้เราดูข้อมูลข่าวสารจากสื่อสารมวลชนหรือสื่อออนไลน์ต่างๆจะเห็นว่าลูกทำร้ายแม่ทำร้ายพ่อเยอะแยะมากมาย
0: ครับ
1: ตายแล้วจะต้องไปตกนรกขุมนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ตกนรกในขณะที่ยังไม่ตายด้วยถูกสังคมประณามโดยเฉพาะคนใกล้ชิดในหมู่ญาติบางครั้งแนวคิดการปฏิบัติของตนเองก็ไม่ได้รับความชื่นชมยินดีจากสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าคนไม่รู้จักพระคุณของพ่อของแม่สามารถทำลาย

ทำร้ายได้แล้วใครจะไปคบค้าสมาคมด้วยขนาดผู้มีพระคุณเขายังไม่เอาเราไปผู้ที่ห่างไกลแล้วเขาจะเอาได้อย่างไรนี่เป็นข้อคิดส่วนหนึ่งพระมหาบพิตรวันนี้ได้มีโอกาสสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรในหลายส่วนก็เป็นเหตุทำให้รับรู้เรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนอย่างยิ่งเวลาในการที่จะสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรนั้นคิดว่าน่าจะสมควรแล้วเดี๋ยวจะไปคุยในส่วนของภาคสวรรค์อีกส่วนหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าทันตมารายได้สนทนาปราศัยกับพระยายมราชโดยสังเขปแล้วพระคุณเจ้าทันตมารายก็จึงได้ถวายพระพรลาเข้าชาสมาบัติลัดนิ้วมือเดียวก็มาปรากฏอย่างโลกมนุษย์เช้าพระเถระก็นุ่งสบงทรงจีวรมีกรจับบาทดีไล่เข้าถูบ้านกรรมโภชกามโปรดบิณฑบาตตามลำดับตรอกแห่งวิสัยของสมณะเสร็จแล้วในขณะไปบิณฑบาตก็จึงได้แจ้งข่าวสารที่บรรดาเหล่าสัตว์นรกฝากมาบอกคนทั้งหลายญาติทั้งหลายนั้นเกิดความเศร้าโศกเสียใจก็จึงได้ทำบุญให้ทานที่ถวายทานกับพระมาลัยนั้นเสร็จแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้ตามฎีกาท่านกล่าวว่าเมื่อบรรดาเราเนรกษัตริย์ทั้งหลายนั้นได้รับในส่วนบุญที่เขาอุทิศไปให้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนารับเอาส่วนบุญก็หลุดพ้นจากเมืองนรกไปจุติในภพภูมิของตนตามที่ปรากฏนั่นส่วนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพระคุณเจ้าทันตมารายนั้นนี่หลังจากไปบิณฑบาตฉันภัตตาหารหรือทำภัตตกิจอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าในตรงนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากจนเข็นใจมีชื่อปรากฏว่าทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจในครอบนี้ในครอบครัวนี้เป็นที่น่าสงสารก็เนื่องจากว่าหลังจากที่บิดานั้นเสียชีวิตตายไปแล้วเหลือเฉพาะแม่อย่างเดียวบุตรชายนั้นมีความกตัญญูรู้คุณทำการงานต่างๆในการเลี้ยงดูมารดาของตนด้วยความจริงจังมีอาชีพในการที่เข้าไปในป่าเก็บเอาในส่วนของสิ่งของที่มีในป่านั้นนำมาแลกเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีพวันนั้นออกจากป่าแล้วอากาศมันร้อนเดินผ่านพระไปก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นเพราะจิตใจนั้นไม่สงบเมื่อลงยังสระแล้วได้เอาน้ำชำระร่างกายนิดหนึ่งก่อนจะขึ้นจากสระเห็นดอกบัว8 ดอกมีความสวยงามก็เก็บขึ้นมา

สวัสดีค่ะพบกับตนอนะคะกับรายการ Young at Heart ค่ะรายการวาไรตี้สำหรับผู้สูงวัยที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตแบบไร้ตัวเลขมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็ใจค่ะวันนี้นะคะลองสำรวจตัวเองดูว่ามีอาการปวดหลังหรือเปล่าหรือว่ามีอาการปวดตรงไหนไหมบางท่านนะคะอาจจะไม่ทราบว่าสาเหตุของอาการปวดหลังเกิดจากอะไรและจะมีวิธีฟื้นฟูรักษาอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาวินิจฉัยอาการปวดหลังหรือว่าปวดในเคสต่างกลางรายการของเราเลยในช่วงสนทนาห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะได้เวลาไปบริหารร่างกายของเราอีกแล้ววันนี้จะมีท่าบริหารข้อมือแล้วก็แก้ปัญหามือชาแล้วก็นิ้วล็อกมาฝากคุณผู้ชมด้วยกับช่วง Good Look ค่ะ

ค่ะวันนี้นะคะเก๋จะมาสอนท่าบริหารแก้มือชาและอาการนิ้วล็อกค่ะท่านี้นะคะสามารถฝึกได้ทุกที่ค่ะสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะนั่งกับพื้นก็ได้นะคะนั่งทำในเวลาที่เราดูทีวีหรือว่านั่งจิบกาแฟยามบ่ายกับเพื่อนๆ นะคะทำได้ตลอดค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตามกันเลยนะคะท่านี้นะคะให้เราหาเก้าอี้นะคะที่สะโพกนะคะอยู่แนวเดียวกับระดับหัวเข่านะคะเพื่อจะได้นั่งให้หลังตรงค่ะเริ่มจากนะคะเหยียดแขนออกไปค่ะยืดออกไปให้สุดค่ะกางนิ้วออกกว้างๆค่ะเป็นการบริหารนิ้วมือค่ะแล้วหุบค่ะหนีบกลับเข้ามาที่เดิมค่ะกางค่ะยืดออกไปให้สุดค่ะแล้วหุบค่ะหนีบเข้ามาให้ชิดกันค่ะทำซ้ำนะคะประมาณ10รอบค่ะค่ะต่อไปนะคะกางนิ้วค่ะวางมือบนหน้าขาค่ะหายใจเข้าค่ะกดแขนค่ะกดฝ่ามือลงยืดแขนให้สุดค่ะแล้วหายใจออกค่ะค้างไว้ค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะหมุนข้อมือค่ะไปทางทิศทางอื่นบ้างนะคะหันปลายนิ้วออกค่ะหายใจเข้าค่ะกดแขนลงค่ะยืดแขนให้ตึงหายใจออกค่ะทำซ้ำค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะค่ะคราวนี้หมุนปลายนิ้วมือเข้าหากันค่ะหายใจเข้าค่ะยืดแขนให้ตึงค่ะหายใจออกค่ะแล้วทำซ้ำค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะลดลงค่ะต่อไปค่ะหันหลังมือนะคะเข้ามาหากันให้หลังมือชนกันนะคะนิ้วมือชนกันค่ะปลายนิ้วชี้ลงด้านล่างค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะแกว่งนิ้วมือเข้ามาค่ะหาลำตัวค่ะโดยที่หลังมือยังชนกันอยู่เหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าค่ะกลับไปตรงกลางค่ะหายใจออกค่ะหมุนปลายนิ้วค่ะแกว่งออกไปด้านนอกค่ะหายใจเข้ากลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำค่ะประมาณ10รอบค่ะจะช่วยยืดนะคะข้อมบริเวณข้อมือค่ะท่าต่อไปค่ะเหยียดแขนออกไปให้สุดค่ะหงายฝ่ามือขึ้นค่ะมือซ้ายจับปลายนิ้วขวาค่ะหายใจเข้าหายใจออกแล้วดันค่ะปลายนิ้วมือค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะแล้วสลับข้างค่ะตั้งฝ่ามือซ้ายขึ้นค่ะหงายฝ่ามือซ้ายมือขวาจับที่ปลายนิ้วมือซ้ายหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆดึงค่ะปลายนิ้วมือเข้ามาหาลำตัวค่ะแขนเรายังเหยียดตรงอยู่เหมือนเดิมนะคะค่ะแล้วคลายค่ะต่อไปค่ะหงายฝ่ามือขวาค่ะคราวนี้นะคะนิ้วมือชี้ลงด้านล่างนะคะมือซ้ายค่ะจับไว้ที่ฝ่ามือขวาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดันค่ะให้ปลายนิ้วมือค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะเหยียดแขนให้สุดค่ะเพื่อยืดเอ็นบริเวณข้อมือค่ะค่ะสลับข้างค่ะหงายฝ่ามือซ้ายค่ะปลายนิ้วชี้ลงมือขวาจับไว้ที่ฝ่ามือซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงปลายนิ้วมือซ้ายค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ 3-5 ลมหายใจค่ะต่อไปคว่ำฝ่ามือค่ะวางปลายนิ้วชี้ลงด้านล่างค่ะมือซ้ายจับไว้ที่มือขวาหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงปลายนิ้วมือขวาค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าออกช้าๆยาวๆค่ะค่ะสลับข้างอีกครั้งนึงค่ะฝ่ามือซ้ายค่ะฝ่ามือหันเข้าหาลำตัวปลายนิ้วชี้ลงมือขวาจับไว้ที่มือซ้ายหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะมือขวาค่ะค่อยๆดันค่ะให้ปลายนิ้วมือเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะลดลงค่ะโอเคค่ะจบท่าบริหารข้อมือค่ะ

0: ในช่วงนี้ค่ะเราลงพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะติดตามกรมควบคุมโรคมาเฝ้าระวังโรคมาลาเรียนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์โสพลเมฆทนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอทราบว่าคุณหมอเคยเป็นคุณหมอใหญ่ที่นี่ด้วย
1: ผมเคยเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่กาญจนบุรีครับ
0: ค่ะอย่างนั้นต้องทราบปัญหาหลักๆของพื้นที่นี้เป็นอย่างดีสาเหตุหลักของโรคมาลาเรียในพื้นที่นี้เป็นยังไงคะ
1: คือเป็นป่าเขานะครับแล้วก็มียุงก้นปล่องนะครับพอมีคนป่วย1คนเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับมีเชื้ออยู่ในเลือดเขานะครับถ้ายุงมากัดจากคนคนนึงก็แพร่โรคไปอีก1คนนะครับสมัยผมรับราชการอยู่โรงพยาบาลอำเภอบ่อพลอยเนี่ยรักษามาลาเรียทุกวันนะครับแล้วบางทีก็ขึ้นสมองนะครับมีอาการรุนแรงแล้วก็บางทีก็ต้องฟอกไตแล้วก็เสียชีวิตเยอะมาก
0: พื้นที่ไหนบ้างคะในจังหวัดกาญจนบุรีที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
1: คืออำเภอชายแดนนะครับทองผาภูมิสังขละบุรีนะครับไซโยกนะครับ3อำเภอนี้เข้าไปประมาณ 85% ของผู้ป่วยของทั้งจังหวัด
0: วัฏจักรของการเกิดโรคค่ะคุณหมอคะเล่ากันถึงโรคมาลาเรียสักนิดนึงว่าวัฏจักรของการเกิดโรคเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง
1: จริงๆก็ต้องมีคนซึ่งมีเชื้ออยู่ในเลือดนะครับเสร็จแล้วเขาก็ถูกยุงก้นปล่องเนี่ยกัดยุงก้นปล่องเขาดูดเลือดคนซึ่งป่วยซึ่งได้เชื้อเข้าไปด้วยนะครับไปเจริญเติบโตในยุงนะครับเสร็จแล้วไปกัดนะฮะอีกคนนึงปกติเนี่ยนะครับก็เหมือนกับฉีดเอาเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดแล้วนะครับใช้ระยะเวลาฟักตัวในประมาณ10-14 วันเหมือนกับบางคนเมื่อก่อนที่บอกไปเที่ยวป่านะครับถ้าเกิดกลับมาจากป่าแล้วเนี่ยอ้าว10-14 วันมีไข้ขึ้นหนาวสั่นเนี่ยต้องเจาะเลือดดูเพราะอาจจะป่วยเป็นมาลาเรียได้นะครับมาลาเรียก็ป่วยก็ไข้ขึ้นสูงนะครับหนาวสั่นนะครับแล้วก็เป็นบางทีจับเป็นระยะนะครับเหงื่อออกมีคลื่นไส้อาเจียนรับประทานอาหารไม่ได้เลยถ้าเกิดเชื้อมันมีทั้งหมดเนี่ย4 ชนิด
0: 4 ชนิด
1: นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบรุนแรงที่เขาเรียกว่าพลาสโมเดียมฟาซิปารัมเนี่ยขึ้นสมองได
0: ้
1: ขึ้นสมองอันนี้น่ากลัว
0: ถึงแก่ชีวิต
1: ถึงแก่ชีวิตขึ้นสมองแล้วก็บางทีไปที่ไตหรือปัสสาวะออกมาดำเลยนะครับชนิดที่2ที่พบเนี่ยก็คือเป็นพลาสโมเดียมไวแว็กพวกนี้จะรักษานานเพราะว่ามันจะซ่อนอยู่ที่ตับด้วยต้องใช้เวลารักษาเนี่ย14 วันในขณะชนิดที่1แค่3วัน
0: ะ
1: นะครับนอกจากนี้ที่พบน้อยนะฮะพบน้อยไม่เคยพบก็เป็นพีมาลาเรียพีโอเวอร์เลอะไร ก็ว่าไปนะครับ
0: ในเรื่องของขั้นตอนในการตรวจค่ะพอเราพอจะทราบแล้วว่ามีอาการสุ่มเสี่ยงมาตรวจเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนไหนบ้างคะ
1: ที่สำคัญก็คือเรื่องของการตรวจเลือดเจาะวินิจฉัยเนี่ยนะครับเจาะปลายนิ้วเนี่ยนะครับบนสไลด์นะครับแล้วส่องกล้องจุลทรรศน์ย้อมสีแล้วส่องดูเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณสัก 20-30 นาทีก็จะทราบผล
0: ซึ่งปัจจุบันค่ะกรมควบคุมโรคเองมีการพัฒนากล้องจุลทรรศน์ด้วยให้มีความทันสมัยมากขึ้นเทคโนโลยีนี้วันนี้นำมาด้วย
1: ค
0: ืออะไรคะ
1: คือในถิ่นทุรกันดารอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนหรือทางไกลเนี่ยต้องยอมรับว่าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่จังหวัดชายแดนเนี่ย31 จังหวัดเนี่ย22,300,000 กว่าคนแล้วเป็นชนเผ่าเนี่ยนะครับประมาณ 400,000 คน19 ชนเผ่านะครับตรงจุดนี้ป่วยมากที่สุดคือมาลาเรียนะฮะแล้วอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนเนี่ยเมื่อก่อนเข้าไปเจาะเลือดกว่าจะรู้ผลเนี่ยนะครับถือสไลด์กลับมานะครับแล้วก็ต้องส่งผลเข้าไปเนี่ย21 วันบางทีนานกว่านั้นบางทีผู้ป่วยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้หรือบางทีรุนแรงเกินไปแล้วนะครับเพราะนั้นทางศูนย์ที่กรมคุมโรคของเราที่เชียงใหม่นะครับก็คิดค้นนวัตกรรมใช้กล้องเว็บแ
0: ค
1: มนะครับไปติดอยู่ที่กล้องจุลทรรศน
0: ์จะช่วยให้มีประสิทธิภาพยังไงบ้างคะ
1: คือส่องเลยไงสมมุติเราดูเนี่ยเราไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่เราเอาภาพเนี่ยส่งทางอินเทอร์เน็ตนะฮะส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูนะครับถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันเนี่ยจากในพื้นที่อย่างวันเนี้ยเรามาสาธิตเนี่ยอยู่ที่สะพานลาวเนี่ยนะครับเราก็สามารถเท่าขอให้มีไฟฟ้านะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ส่งเข้าไปผู้เชี่ยวชาญดูว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่แล้วเป็นชนิดไหนเพราะว่าการรักษาเนี่ยต่างกัน
0: ก็จะช่วยในการวินิจฉัยโรคให้รวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็มีผลต่อการรักษาด้วยถ้าทราบผลเร็วรักษาได้ยังไงบ้างคะ
1: คือถ้าทราบผลเร็วเนี่ยแล้วรู้ว่าเป็นชนิดไหนเนี่ยมันรักษาต่างกันนะครับคนไข้ก็ไม่ต้องทรมานหรือชนิด PF เนี่ยทิ้งไว้นานเนี่ยเชื้อมากขึ้นเนี่ยอันตรายรุนแรงมากขึ้นสมองได้นานเกินไปรักษาไม่ถูกต้องเชื้อดื้อยาอีกเพราะฉะนั้นนวัตกรรมอันนี้นะช่วยได้เยอะมากนะครับ
0: ค่ะแล้วปัจจุบันหลักๆเนี่ยค่ะการรักษาโรคมาลาเรียเนี่ยค่ะรักษาได้ยังไงบ้างคะคุณ
1: ส่วนใหญ่จะยากินนะครับพอเจาะเลือดเสร็จเนี่ยนะครับเราให้คำแนะนำนะครับทายากันยุงซะนะครับเพื่อว่าไม่ให้ยุงมากัดเราแล้วไปแพร่ถึงคนอื่นกินยาอย่างที่เป็น PF เนี่ย3 วันต้องกินให้ครบนะครับแล้วคุณหมอนัดไปเจาะเลือดทีก็ต้องไปดู นะครับอยู่บ้านต้องนอนกลางมุ้งนะครับยอมให้ทางหน่วยมาเลียเข้าไปพ่นค่าสารเคมีตกค้างตามบ้านนะครับเพื่อป้องกันนะครับ
0: ทางกรมควบคุมโรคเองมีการเฝ้าระวังแล้วก็ให้ความรู้ตรงนี้กับประชาชนยังไงบ้างคะ
1: เรามีหน่วยมาเลียนะครับแล้วเราลงปฏิบัติจริงๆนะครับตอนนี้ที่นะครับพื้นที่ที่ไหนที่มีโรคมาเลียอยู่เนี่ยเรารู้นะครับเรามีเป้าหมายในการดำเนินงานนะครับนอกจากค้นหานอกจากเรื่องยุงแล้วเนี่ยเรามีการเฝ้าระวังนะครับในพื้นที่

0: ค้นหาเราเจาะนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้การรักษาซะนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นแหล่งแพร่โรคในบ้านเราครับ
1: และนี่ค่ะคือเป้าหมายในการควบคุมโรคมาลาเรียของกรมควบคุมโรคนะคะมีเป้าหมายยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: คือเราจะกำจัดนะครับไม่ให้มีมาลาเรียในประเทศไทยเลยในอีก10ปีข้างหน้าหรือปีพ.ศ. 2567นะครับซึ่งทำพร้อมๆกันในละแวกนี้นะครับทั้งเรื่องของเมียนมากัมพูชานะครับโดยในปี2563เนี่ยนะครับเราจะกำจัดมาลาเรียในอำเภอซึ่งอยู่ภายในก่อนนะครับเหลือไว้เฉพาะอำเภอชายแดนซึ่งต้องพร้อมๆกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เชื่อว่าภายในปี2567เนี่ยเราคงจัดการไม่ให้มีมาลาเรียได้นะครับเราใช้วิธีการซึ่งเราได้รับรางวัลมาน
1: ะ
2: ครับในการที่ไปดำเนินการเนี่ยครับคือการให้บริการแบบบูรณาการเชิงรุกนะครับศูนย์ควบคุมโรคของเราที่พิษณุโลกนะครับได้รางวัลจากองค์การสหประชาชาตินะครับเป็นการเข้าไปเหมือนที่มาวันนี้นะครับจากทุกภาคส่วนภาคีเครือข่ายต่างๆเข้ามาแล้วก็เข้ามาในเชิงรุกมาทำแบบบูรณาการเพราะว่าพี่น้องประชาชนบางทีอยู่ในป่าเขาเนี่ยกว่าจะเดินทางเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นไปไม่ได้บางครั้งก็ทำให้มีมาลาเรียแพร่ระบาดอยู
1: ่ค่ะอย่างพื้นที่แถบนี้เองเป็นพื้นที่ตันแนวชายแดนติดกับประเทศเมียนมานะคะโปสเตอร์ก็จะมีภาษาพม่าด้วยเหมือนกันเมียนมาด้วยเหมือนกัน
2: ครับ
1: ค่ะตรงนี้มีแนวทางยังไงบ้าง
2: คือจำเป็นที่ว่าเรื่องของการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาที่รวดเร็วแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับรักษาฟรีแล้วต้องรักษาทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้ามาเป็นแรงงานนะครับแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจของเราแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งแพร่โรคได้เพราะนั้นเราก็ไม่ได้รังเกียจนะครับเราก็มีให้การดูแลรักษาเจาะเลือดเขานะครับถ้าป่วยนะครับก็รักษาด้วยนะฮะทั้งเพื่อป้องกันไม่แพร่โรคมาถึงคนไทยทั้งเพื่อให้เป็นแรงงานเพื่อมีโปรดักชันของทางด้านเศรษฐกิจของเราอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของมนุษยธรรมด้วย
1: ในพื้นที่นี้เองค่ะวันนี้ที่มาลงพื้นที่พบปัญหายังไงบ้างคะ
2: เป็นพื้นที่ซึ่งเราคิดว่าคงต้องให้สุขศึกษานะครับแล้วก็ต้องให้หน่วยมาลาเรียเราเนี่ยเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับถ้าเกิดเจอ1รายก็ต้องเข้ามาที่จะต้องสอบสวนนะครับแล้วก็ต้องให้ศึกษาเรื่องของมาตรการต่อยุงนะครับเช่นพ่นสารเคมีตกค้างในบ้านนะครับแจกมุ้งนะครับหรือชุบมุ้งสารเคมีให้กับพี่น้องประชาชนที่สำคัญก็คือต้องมาบอกเรื่องระบบเฝ้าระวังถ้ามีแรงงานต่างด้าวประชากรเคลื่อนย้ายเข้ามาเนี่ยนะฮะหรือใครที่ป่วยเนี่ยนะครับต้องให้หน่วยมาลาเรียเข้ามาเจาะเลือดนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่จะไปเที่ยวเข้าป่าหรือมีความเสี่ยงในพื้นที่เนี่ยค่ะจะต้องเตรียมตัวเฝ้าระวังยังไงบ้าง
2: สำหรับพื้นที่ซึ่งมีเชื้อมาลาเรียอยู่อย่างเช่นเราไปเที่ยวในป่าเนี่ยนะครับไปนอนกลางเต็นท์หรือก็ตามหรือตามอุทยานแห่งชาติต่างๆเนี่ยนะครับท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็คือนอนในเต็นท์ซึ่งปิดมิดชิดนะครับหรือมีมุ้งนะครับหรือถ้าลำบากตรงส่วนนั้นไม่ได้ก็ต้องเป็นเรื่องของยาทากันยุงนะครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะครับหลังจากที่ออกจากป่ามาระยะฟักตัวใน10ถึง14วันถ้ามีไข้หนาวสั่นนะครับต้องบอกคุณหมอด้วยว่ามีประวัติไปในพื้นที่ซึ่งมีมาลาเรียนะครับหรือไปป่ามานะครับแล้วก็ต้องเจาะเลือดดูเพื่อวินิจฉัยให้ได้รวดเร็วถ้าเกิดว่าช้าไปเนี่ยบางครั้งขึ้นสมองเนี่ยจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับ
1: ค่ะในประเทศไทยเองไม่แนะนำให้ทานยาป้องกันโรคมาลาเรีย
2: ในบ้านเราเนี่ยไม่แนะนำให้ทานยาป้องกันเพราะว่าบางทีไม่ได้ผลครับไม่ได้ผลนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยพอทานยาไปเนี่ยบางคนบอกว่าหาเชื้อไม่ค่อยเจอด้วยนะครับไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคร
1: ับ ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำแนะนำดีๆนะคะจากท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
2: ครับยินดีครับครับสวัสดีครับ
3: ถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะคะพอเราอายุมากขึ้นค่ะยิ่งจะต้องลดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนลงแล้ววันนี้นะคะมีคำแนะนำดีๆจากดร.สุวรรณ วลัยเสถียรกูรูของเราในช่วงไลฟ์สบายมาฝากค่ะ

วัสดีครับท่านผู้ชมครับเราก็พบกันมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับหัวข้อนี้ก็คือบอกว่าอายุยิ่งมากยิ่งต้องลดความเสี่ยงในการลงทุนใช่หรือไม่โอ้อันนี้เป็นคำถามที่เรียกว่าถูกต้องอย่างยิ่งเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าผมจะแบ่งคนเนี่ยออกมาเป็น3ช่วงอายุช่วงแรกวัยหนุ่มวัยสาวทำงานได้นะครับช่วงนั้นคุณสามารถที่จะลงทุนให้มันเสี่ยงได้หน่อยนึงเพราะอะไรครับเพราะระยะเวลาการทำงานยังเหลือมากถ้าลงทุนเสี่ยงถ้าลงทุนถูกทางเสี่ยงมันก็ได้ผลตอบแทนดีแต่ถ้าลงทุนผิดทางการแก้ตัวมันมีเพราะยังเหลือการทำงานอยู่มากนะครับต่อมาก็คือว่า

0: เข้าถึงวัยกลางคน35 40 45ต้องลดความเสี่ยงลงครับต้องลงในพวกตราสารหนี้ให้เพิ่มขึ้นนะครับแรกๆในสมัยหนุ่มสาวอาจจะลงกองทุนหุ้นให้มากหน่อยนะครับเพื่อหวังเติบโตเร็วพอเข้าวัยกลางคนต้องลดความเสี่ยงลงนะครับเนื่องจากว่าโอกาสการแก้ตัวเนี่ยมันเริ่มหดสั้นลงสั้นลงนะครับสุดท้ายช่วงที่3ของชีวิตครับท่านผู้ชมครับก็คือตอนที่ท่านใกล้จะเกษียณอายุ50 55บางคนบอกอาจารย์สุวรรณผมจะเกษียณ65ฉะนั้นวัย60แล้วก็ยังจะลงทุนเป็นยังไงบ้างคือตอนนั้นบอกว่าอายุการทำงานคุณเหลือแค่5ปีนะฮะต้องบอกว่านะครับตอนเกษียณเนี่ยเงินออมเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตที่มีอยู่อันนี้ยกเว้นไม่นับกับคนที่มีเงินเหลืออยู่เรียกว่าอย่างสบายนะฮะแต่ว่าเราเอาคนไทยส่วนใหญ่ 70% 80% ที่มีเงินออมเนี่ยก็เรียกว่ามีเงินออมเรียกว่าพอมีพอกินไปนะครับฉะนั้นเรื่องของการลดความเสี่ยงต้องเป็นไปกับอายุนะครับอีกประการนึงครับอยู่ที่จิตใจของคุณด้วยคือบางคนเนี่ยวัยหนุ่มสาวก็จริงลงทุนเสี่ยงได้บ้างก็จริงแต่จิตใจไม่นิ่งไปลงทุนกองทุนหุ้นเข้าหุ้นขึ้นดีใจหุ้นลงไม่ใช่เสียใจอย่างเดียวนะครับตกใจซะด้วยซ้ำไปเอามือก่ายหน้าผากกลางคืนนอนไม่หลับคืออย่าไปทรมานตัวเองเลยครับนะฮะลงทุนให้สบายดีกว่าถ้าเราลงทุนตราสารหนี้นะครับกองทุนเรียกว่า money market อะไรพวกนี้บอกว่าผลตอบแทนน้อยถ้าน้อยคุณต้องพยายามประหยัดให้มากให้เงินไหลเข้ากองทุนให้มากหน่อยเพื่อเอาไปทบกับผลตอบแทนน้อยนะครับก็ให้ตัวเองสบายนะฮะทำงานอะไรต้องตัวเองสบายครับแล้วก็อยู่กับคนที่เรารักอะไรต่ออะไรกันตรงนี้นะครับในครั้งนี้นะครับเราก็ยังมีคำถามอยู่อีกนะครับฉะนั้นถ้าหากท่านมีคำถามท่านสามารถส่งเข้ามาได้หรือติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างซึ่งแสดงอยู่ในจอโทรทัศน์ของท่านนะครับมีคำถามเข้ามาข้อหนึ่งครับบอกว่าซื้อกองทุนรวมไว้เป็นกองทุนเปิดตราสารหนี้ต่างประเทศประเภท6เดือนเรียกว่าเท่าที่ผ่านมา3เดือนนะครับสามารถขายคืนได้ไหมและเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้างจริงๆซื้อกองทุนนะครับที่เรียกว่ามีอายุนะครับขายคืนไม่ได้นะครับถ้าคุณคิดว่าลงทุนแล้ว6ต้องลงทุน6เดือนแล้วไป3เดือนจะขายออกก็ต้องไปเลือกกองที่มันอายุ3เดือนครับเพื่อมีความคล่องตัวมากขึ้นหรือเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คล่องกว่านี้นะครับถ้าไปเลือกกองทุนตราสารหนี้ที่ไม่มีอายุคือเป็นตราสารตลาดเงินนะครับเข้าออกได้ทุกวันสั่งถอนวันนี้วันรุ่งขึ้นได้ต่างนะครับถอนวันศุกร์ก็ได้เงินในวันจันทร์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าจะลงแบบ6เดือนก็ต้องมั่นใจแล้วนะครับฉันอยู่ได้6เดือนโดยไม่ต้องไปถอนเพราะว่าไม่ใช่ว่าถอนแล้วเสียค่าธรรมเนียมหรือขาดทุนนะครับหลายครั้งนะครับเขาไม่ให้ถอนด้วยเพราะเขาบอกว่าไหนก็ตกลงกันแล้ว6เดือนต้องห้ามเปลี่ยนใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อพึงระวังเอาไว้นะครับตอนหน้าเราพบกันใหม่ครับท่านผู้ชมครับ
1: ถ้าพูดถึงอาการปวดหลังนะคะต้นอ้อเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะแต่เราทราบไหมคะว่าอาการปวดหลังเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาวินิจฉัยอาการปวดต่างๆให้เราได้ทราบกันด้วยค่ะวันนี้ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พาลิสวงแพทย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับอาจารย์ด้วยนะคะคุณหมอคะอยากจะให้มาไขข้อข้องใจนิดนึงว่าอาการปวดต่างๆเกิดจากอะไรบ้างค่ะ
2: ครับอาการปวดเนี่ย เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันมีหลักร่วมอยู่นิดเดียวเองสำคัญมากก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าอาการปวดเนี่ยเป็นกลไกปกติของร่างกาย
1: คือว่าทุกคนที่ปวดเนี่ยแสดงว่าเป็นปกติใช่ไหม
2: คนที่ไม่สามารถจะรู้สึกเจ็บปวดอะไรได้เนี่ย
1: ค่ะ
2: ไม่ดีเพราะว่าไม่สามารถจะป้องกันตัวเองได้นั่งทับเคล็ดซนก็ไม่รู้จะนั่งจนเป็นแผลก็ไม่รู้อย่างนี้ความปวดมีหน้าที่จึงต้องมีอยู่สิ่งไหนไม่มีหน้าที่ธรรมชาติถอนคืนหมด ความเจ็บปวดเนี่ยธรรมชาติรักษาเอาไว้มีหน้าที่นะครับมีหน้าที่เตือนภัยว่าใช้งานเกินกำหนดแล้วใกล้จะอันตรายแล้วเหมือนในรถนะครับต้องมีเตือนความร้อนจะเตือนตอนเครื่องดับเลยไม่ได้ต้องเตือนตั้งแต่มันเนิ่นๆมาการที่เราปวดเนี่ยโดยทั่วไปเราจะหมายถึงว่า1คือมีการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ออะไรสักอย่างแต่เนื้อเยื่อบางอย่างเนี่ยเจ็บไหมครับเช่นผมนี่ตัดไม่เจ็บเล็บนี่ตัดไม่เจ็บหนังที่เป็นหนัง
1: ตายแล้ว
2: หนังตายแล้วตัดไม่เจ็บเพราะว่ามันไม่มีเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเจ็บปวดได้อยู่ในนั้นกระดูกเราขาวๆนี่ก็ไม่เจ็บแต่ถ้ากระดูกหักแล้วไปรั้งตรงเยื่อหุ้มกระดูกเจ็บมากเพราะเส้นประสาทอยู่ตรงเยื่อหุ้มกระดูกพอดามกระดูกไม่ให้กระดูกกระดิกก็หายเจ็บแต่ถ้าเฝือกหลวมคลอนไปโยกก็เจ็บอีกเมื่อไหร่เนื้อกระดูกเชื่อมกันเยื่อหุ้มกระดูกไม่โดนดึงก็ไม่เจ็บอีกเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจหลักอย่างนี้เราก็รู้ว่าอ๋อความปวดเนี่ยมาจากความระคายเคืองอย่างใดอย่างหนึ่งที่เนื้อเยื่อประจำท้องถิ่นตรงไหนตรงหนึ่งพอเราคิดแบบนี้พอบอกพูดถึงปวดหลังเราก็บอกโอ้หลังมีเนื้อเยื่ออะไรบ้างที่ปวดได
1: ้ค่ะ
2: หลังก็มีผิวหนังนะคนเป็นงูสวัสด์เชื้อโรคมันกินเส้นประสาทผิวหนังก็ปวดหลังได้ไขมันไม่ปวดไขมันดีไขมันไม่ปวดเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อตัวกล้ามเนื้อพวกนี้อักเสบปวดได้กล้ามเนื้อนี่ปวดเก่งเลยเอ็นผังผืดต่างๆสามารถอักเสบได้ปวดเยื่อหุ้มกระดูกปวดได้กระดูกไม่ปวดไอ้โครงสร้างเหล่านี้มันประกอบกันซับซ้อนนะครับมันมีหลายหมวดเมื่อกี้พูดถึงแต่ละหมวดก็มีเป็นตัวกล้ามเนื้อก็มีเป็นแบบชิ้นๆๆๆใช่มั้ยครับเรียงกันเป็นแผงไปหมดงั้นเวลาถามปวดตรงไหนหมอถึงทำหน้าแบบกุมใจไม่รู้ไปสตาร์ทตรงไหนมากเพราะว่าไม่พอที่จะบอกว่ามันชี้ไปทางไหนของที่อยู่ลึกลงไปเช่นหมอนรองกระดูกก็ปวดได้เส้นประสาทก็ปวดได้เมื่อมันมีหลายอย่างที่ทำให้ปวดแถวๆนี้ได้ความยากก็คือว่ามันปวดอะไรกันแน่อีกนะ
1: เพราะว่าเราจะวินิจฉัยยังไงอะคะ
2: ก็อยู่ที่รายละเอียดครับ
1: ก็คือค่อยๆดูว่าเจ็บตรงนี้ปวดเนื้ออยู่ตรงไหน
2: แล้วลักษณะของอาการจะชี้นำมากแล้วการตรวจร่างกายก็จะเป็นการเหมือนไปทดสอบอีกทีนึงว่าสิ่งที่สงสัยนี่ใช่ไห
1: ม
2: แลบนี่จะมาสุดท้ายนะแลบได้แก่การทำเอ็กซเรย์ MRI อะไรอย่างนี
1: ้และอย่างนี้คือน้ำหนักตัวของแต่ละคนมีผลกับอาการปวดไหมคะ
2: น้ำหนักมีผลแต่ไม่มากนักมีหลายอย่างที่คนโทษกันว่าเป็นสาเหตุของอาการปวดหลังแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นน้ำหนักกับท่าทางนะครับก็เป็นเหมือนกันคนก็ชอบโทษคนนี่เป็นญาติใกล้เคียงกับลิงนะครับไม่ใช่เป็นญาติใกล้เคียงกับเต่าคนเนี่ยไม่ได้มีความสามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้นานๆร่างกายไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่อย่างเงี้ยยืนตากแดดอยู่ในนี้ได้แบบเป่าไม่ใช่แต่เราต้องไปเรื่อยๆเหมือนบรรพบุรุษมนุษย์นี่คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่หากินทั้งวันเก็บตรงนี้ได้หน่อยแล้วก็ย้ายที่ไปเก็บตรงนู้นไปไล่จับตัวนู้นหน่อยแล้วก็ไปเก็บผลไม้ตรงนี้เคลื่อนไหวตลอดเลยนั้นจริงๆมนุษย์ทำได้ทุกท่าแต่ว่าต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆผู้ร้ายตัวจริงอยู่ที่ไม่ได้เปลี่ยนท่าเล่นมือถือเนี่ยก้มหน้าเนี่ยการก้มหน้าเนี่ยมีความเครียดจริงแต่ถ้าก้มแล้วก็เงยก้มแล้วก็เงยอยู่ไปมาแล้วไม่ใช่ทำอยู่แค่2ท่านะครับก้มกับเงยแต่มันเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆเนี่ยคือมันเปลี่ยนทุกท่าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีปัญหาความเครียดมันไม่สะสมเพราะฉะนั้นพูดว่าการก้มหน้าเล่นมือถือเป็นปัญหาไหมเป็นแต่เป็นจริงๆไม่ใช่เพราะก้มเป็นเพราะไม่ได้ขยับ
1: ก็คือเราต้องมีการเปลี่ยน
2: ท่านั่งก็เหมือนกันสมมตินั่งคอมนั่งเล่นคอมพิวเตอร
1: ์
2: นั่งเล่นคอมพิวเตอร์มือขวาใช้เมาส์เวลาใช้เมาส์เนี่ยเราไม่ต้องใช้แรงบีบเมาส์มากแต่เราต้องประคองแขนซึ่งหนัก4กิโลนี้ให้มันลอยตัวอยู่เหนือเมาส์เพื่อที่จะรอคลิกแล้วขยับตำแหน่งไอ้การหิ้วแขน4กิโลนี้ลอยอยู่ในอากาศหรือไม่ลอยก็เกือบลอยเพราะมันไม่ได้มีอะไรมาหนุนอยู่ได
1: ้เหมือนแบบอยู่นิ่งๆเฉยๆ
2: 4กิโลหิ้วอยู่ครึ่งชั่วโมงมันควรจะปวดไหมครับควรจะปวดซึ่งความปวดมันจะนำไปสู่ว่าความปวดที่สมควรจะปวดหรือความปวดที่ไม่สมควรจะปวดอย่างที่บอกว่าความปวดเป็นเรื่องปกติ
1: หลายท่านอยากจะรู้ว่าแล้วฉันจะหายไหมอาการปวดแบบนี้หรือมีวิธีไหนที่ทำให้ฉันหายไหม
2: มันมีโอกาสที่จะดีขึ้นเสมอ
1: ค่ะ
2: หายเป็นศูนย์เลยไหมก็ตามเหตุปัจจัยจริงๆหมายความว่าความปวดเนี่ยอันที่1ก็คือมันมีปัญหาเฉพาะที่มันจึงเกิดอาการปวดขึ้นใช่ไหมครับเมื่อกี้พูดแต่ความปวดจริงๆมี3อย่างต้องเข้าใจความปวด3อย่างก่อนถึงจะพูดว่าหายไม่หายความปวดเนี่ยมี1คือปัญหาเฉพาะที่ เช่นมันมีอาการอักเสบมันมีการเกรงการอะไรนี่เป็นปัญหาเฉพาะที่ปัญหาเฉพาะที่นี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างง่ายที่สุดเพราะถ้าจับได้ชัดเจนแล้วก็แก้เฉพาะตรงนั้นปัญหาก็จบแต่ความปวดอย่างที่2ที่3นี่คืออะไรความปวดอย่างที่2เป็นความปวดเค้าเรียกความปวดย้ายที่คือปัญหาเนี่ยเราปวดเรารู้สึกปวดที่1แต่ตัวที่มันระคายเคืองจริงๆมันอยู่อีกที่1เปรียบกันก็เหมือนกับว่ามีควันขึ้นตรงนี้ห้องนี้ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางประมวลผลผิดไปปล่อยสปริงเกอร์ดับมุมนู้นอีกห้องหนึ่งเพราะสำคัญว่าตรงนั้นก็ไปไล่แก้กันห้องนั้นยังไงก็ไม่จบ
1: ก็ไม่หายอยู่ดี
2: เพราะว่าตัวระคายเคืองมันอยู่อันนี้ภาษาหมอเขาเรียกว่ามัน refer pain refer pain นี่มีทุกระบบในระบบข้อกระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยก็
1: ม
2: ีแต่ว่าอย่างเช่นถุงน้ำดีอักเสบเรารู้ว่าถุงน้ำดีอยู่ตรงชายโครงขวานี่แต่ตอนปวดเนี่ยมันอาจจะไปปวดสะบักหลังได้คือมันรู้สึกตรงสะบักหลังจริง
1: ๆ
2: เพราะสมองมันรับรู้อย่างนั้นแต่มันจริงอยู่ถุงน้ำดีหรือว่าไส้ติ่งอยู่ข้างซ้ายล่างอยู่ในลำไส้ข้างซ้ายล่างแต่ตอนไส้ติ่งเริ่มอักเสบใหม่ๆอาจจะปวดลิ้นปี่ไปก่อนคือมันเป็นแบบนี้อ่ะก็คือปวดตรงที่ปวดย้ายที่แล้วสุดท้ายร้ายที่สุดก็คือปวดหลอก
1: ปวดหลอก
2: ภาษาหมอเนี่ยเรียกว่า central pain ปวดหลอกหมายความว่าระบบประสาทส่วนกลางคอมพิวเตอร์สมองเนี่ยมันเพี้ยนได้นะครับอยู่ดีๆโดยเฉพาะอายุมากขึ้นไปเฉยๆเนี่ยมันทำงานเพี้ยนไปก็ได้หรืออีกพวกหนึ่งก็คือว่า เคยมีความเจ็บปวดในระบบความเจ็บปวดนี่มันไปทิ่มแทงซะจนคอมพิวเตอร์รับความเจ็บปวดเพี้ยนไปก็ได้มันเพี้ยนยังไงก็คือว่าปกติบาดเจ็บสลึงหนึ่งเราก็ต้องเจ็บสลึงหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: แต่นี้บาดเจ็บสลึงหนึ่งเราอาจจะเจ็บ5บาท10บาทก็ได้ความรู้สึกมันไม่เท่ากับความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจริงหรือความทนได้มันน้อยคนไข้บางคนบอกปวดเท่าไหร่0คือไม่ปวด10คือปวดที่สุดในโลกคนไข้บอกปวด4แต่ว่าทนไม่ไหวละมันเป็นความรู้สึกที่ทนไม่ไหวเหมือนเราปวดฟันรุนแรงแต่บางทีมันมีอีกความคือความเอือมเหลือทนพวกเราในเนี้ยหมอพูดมาแล้วยังทำหน้างงๆกัน ก็แสดงว่ายังไม่ใช่แบบนั้นพวกปวดเรื้อรังเขาจะมีความรู้สึกอย่างนี้อีกแบบนึงแต่สุดท้ายก็คืออะไรปวดจากปวดหลอกคือมันไม่ได้ปวดขนาดนั้นระบบคอมพิวเตอร์สมองส่วนกลางเนี่ยมันทำงานเพี้ยนได้ถึงขนาดว่าบางทีมันควรจะปวดเมื่อยแต่เขารู้สึกปวดแสบปวดร้อนก็ได
1: ้ก็คือมันอาจจะเป็นมากกว่าที่เขา
2: ควรจะรู้สึกปวดอยู่แค่บ่านี่เขาปวดไปทั้งหลังเลยก็ได
1: ้คุณหมอคะและอย่างนี้วันนี้นะคะมีเคสมาด้วยค่ะอยากให้คุณหมอนะคะลองวินิจฉัยดูเลยว่าคุณพี่ท่านนี้ปวดตรงไหนปวดเพราะอะไรแล้วปวดจากสาเหตุอะไรจาก3สาเหตุตรงนี้นะคะ
2: ค
1: พอเป็นไปได้ไหมคะ
2: ได้ครับดีเลยครับ
1: แล้วจะมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างนะคะในการฟื้นฟูนี่เลยค่ะมาแล
2: ้
1: ว
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะ
3: ชื่อกิตตชมค่ะ
1: คุณพี่กิตตชมนะคะคุณพี่กิตตชมมีอาการปวดตรงไหนบ้างคะ
3: ปวดตรงบั้นเอว
1: บั้นเอวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเถอะใกล้คุณหมอนิดนึงนะคะคุณหมอใจดีค่ะ
2: ปวดตรงเอวลองชี้ให้ดูอีกทีได้ไหมครับโอเคครับทีนี้หมอจะทำอะไร อันที่หนึ่งก็คือว่าหมอก็จะเช็คดูการเคลื่อนไหวนะครับลองถอยมาสักนิดได้ไหมครับเอามือกอดอกเนาะหมอจะได้ไม่เกี่ยวกับลำตัวลองก้มหลังให้ดูสักนิดหนึ่งครับก้มครับยืดตัวขึ้นมันเจ็บบ้างไหมครับ
3: เจ็บค่ะ
2: ตอนก้มเจ็บหรือตอนยืดเจ็บครับ
3: ตอนยืดอย่างเงี้ยเจ็บ
2: ตอนทำอย่างนี้เจ็บใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่ายืดขึ้นมาแบบนี้มองเพดานนะครับขึ้นไปอีกเนี่ยขึ้นได้ไหมครับ
1: เจ็บไหมครับ
2: เจ็บกว่าดูหน้าก็รู้ว่าอย่างนี้เจ็บกว่าใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าหมอให้ทำแบบนี้นะมือไว้ที่เดิมนะครับแล้วเอี้ยวหันมาหาหมออย่างนี้มีอาการอ๋อนี่ไม่สบายเหมือนกันนะน่ะครั้งนี้ล่ะ
1: เป็นไงคะเจ็บไหมคะ
3: ก็เจ็บเหมือนกัน
2: พอกันโอ้ขอโทษที
1: ดูจากใบหน้าแล้วท่าทางจะเจ็บมากเลยเอียงข้างๆค่ะเจ็บไหมคะ
2: อันนี้ไม่เท่าไหร่ถ้าเอียงมาข้างนี้ล่ะ
1: เจ็บไหมคะ
3: เจ็บ
2: เนาะ
3: เจ็บเข้าไปดิ
1: เจ็บร้าวเลย
2: ตอนนี้เราก็สังเกตว่าก้มเงยเนี่ยเจ็บพอกันเงยก็เจ็บเวลาเอี้ยวตัวก็เจ็บหมดทุกทิศทางเลยเราทดไว้ในใจก่อนว่าเอ๊ะมันเจ็บทุกทิศทางเพราะการเจ็บทุกทิศหรือเจ็บบางทิศทางมันก็จะต้องไปสัมพันธ์ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก่อให้ความเครียดกับโครงสร้างเนี่ยไม่เหมือนกันเหมือนเราบิดแม่บรรทัดนะครับบิดทางนี้มันต้องกดด้านนี้บิดด้านนี้เดี๋ยวค่อยๆเวลาคนไข้มาด้วยปวดเนี่ยหมอจะอยากรู้ว่าปวดเท่าปวดอย่างนี้เสมอกันตลอดวันหรือมีช่วงบ้าง
1: มีช่วงไม่ปวดไหมคะในระหว่างวัน
3: ก็มีบ้างค่ะ
2: มีบ้างนะครับแล้วอาการเนี้ยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้ว
3: เป็นมาประมาณเกือบปีแล้ว
2: เกือบปีแล้วเนาะมัน

0: ตอนเริ่มเนี่ยมันก็ประมาณนี้เลยไหมครับหรือว่ามันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นยังไงหรือมันแรงทีเดียวเลย
1: มันรู้สึกจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะ
0: ครับโอเคตอนนี้เนี่ยแต่มีอาการทุกวันมีบางช่วงเท่านั้นที่จะไม่ปวดช่วงไหนที่จะไม่ปวดครับตื่นนอนกลางคืน
1: ตื่นนอน
2: ตื่นนอนจะไม่ปวดเหรอคะ
1: ไม่ปวด
0: ลุกจากที่นอนออกมาไม่ปวด
1: ไม่ปวด
0: ไม่ปวดเคยรักษายังไงมาบ้าง
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยเลยนวดหรืออะไรอะไรก็ไม่เคย
1: เคยนวด
0: ครับ
1: เคยนวด
0: นวดอะไรครับกดจุดเงี้ยครับนวดไท
1: นวดแผ่นโบราณ
0: ครับช่วยได้สักเท่าไหร่ครับ
1: ก็ไม่ค่อยได
0: ้คันนี้คำถามสำคัญแต่ว่าไม่ได้ถามแต่แรกคือว่าคุณภาพการปวดเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยภาษาหมอมากคุณภาพการปวดแต่ว่ามันปวดเหมือนกับอะไรปวดเหมือนโดนทิ่มโดนแทงเนื้อฉีกปวดเหมือนมันเต้นตุบตุบปวดเหมือนมันบวมๆดันๆปวดเกร็งๆแข็งแข็ง
1: มันปวดเกร็งๆแข็งแข็งแล้วก็มัน
2: ปวดจี๊ดจี๊ดไหมคะ
1: มันปวดเล้าๆอะค่ะมันบอกไม่ถูกเหมือนกัน
0: ครับผมความปวดเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไข้รู้สึกเองได้แต่แพทย์ไม่สามารถไปเข้าสิงคนไข้เพื่อรับรู้ได้อุปกรณ์วัดเนี่ยก็ไม่มีที่จะวัดออกมาเหมือนวัดไข้หรือวัดความดันว่าแบบว่าคุณไข้เท่าไหร่ความดันเท่าไหร่ก็ต้องใช้ถามเอาคนไข้ก็ต้องมีความอดทนกับหมอเวลาหมอถามว่าหมอจะถามยังไม่ได้ประเด็นก็จะถามหรือไม่ได้ก็เทียบใกล้เคียงไม่รู้ไม่เป็นไรนะหมอก็ไม่ดุไม่รู้บางทีมันไม่รู้ก็ไม่รู้เราก็เอาเท่าที่รู้แน่นอนตอนนี้ใจหมอเนี่ยฟังดูภาพรวมอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันเหมือนกล้ามเนื้อตรงหว่างเอวที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อคอสตาตุสลัมโบลุมมันอาจจะเป็นที่ปวดงั้นถ้าเร็วเนี่ยหมอก็จะพยายามกดกล้ามเนื้อนี้ดูว่ามันก่อให้เกิดอาการปวดอย่างที่ปวดหรือไม
2: ่หมออยากจะให้นอนนะครับเดี๋ยวคุณพี่นอนด้านนอนคว่ำนอนคว่ำเลยใช่ไหมคะ
0: นอนตะแคงดีที่สุดครับ
2: นอนตะแคง
0: เอาข้างที่เจ็บไว้บนเนาะเดี๋ยวหมอจะไล่คลำไปตามโครงสร้างต่างๆนี่แหละแล้วก็ถ้าตรงไหนที่มันเจ็บบอกด้วยข้อสำคัญคือมันเจ็บเหมือนถูกไอ้ที่เจ็บประจำหรือเปล่าอย่างตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื้อสะโพก
2: เจ็บไหมคะ
1: ไม่เคยเจ็บ
0: บางทีคนไข้ไม่บอกเราก็ดูหน้าเนี่ยเป็นพวกนี้เป็นกล้ามเนื้อสะโพกหมดเลยตรงนี้เป็นเอ็นที่มันเกาะตรงข้างหลังเชิงกราน
2: ตรงไหนเจ็บมากที่สุด
0: นะคร
2: ับ
0: งอขาขึ้นมาสูงๆอีกนิดนึงไม่เป็นไรนะ
2: ได้ไหมโอ้
0: นิดหน่อยนี่มีนะ
1: ตรงนี้
2: อันนี้นิดนึง
0: โทษทีเนี่ยเนาะใช่ไหมอันนี้เป็นอีกอันนึงอันนี้เป็นเอ็นที่มันเกาะอยู่ระหว่างข้อต่อกระดูกเดี๋ยวชี้ให้ดูในรูปก็มีอันนี้อันนึงแล้วก็อันนี้อีกอันนึง
1: ใช่ใช่
0: แล้วตรงนี้ก็แถมๆอีกหน่อยนึงลุกได
2: ้หน้าคุณพี่เมื่อสักครู่นี้ตอนจุดนั้นเลยนะคะหน้าแบบเปลี่ยนเลยค่ะแสดงว่าเจ็บมาก
0: ม
2: ัน
0: ปวดผสมกัน2-3 อันเนี่ยปนๆกันลุกเลย
2: แล้วอย่างนี้คืออาการแบบนี้เนี่ยคุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะว่าเกิดจากอะไร
0: ครับได้เดี๋ยวนั่งพักก่อนเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟัง
2: หลังจากที่คุณหมอได้ซักประวัติคนไข้แล้วนะคะว่ามีอาการปวดเป็นยังไงบ้างแล้วก็กดตามสุดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปผลกันว่าอาการปวดตรงนี้เกิดจากอะไรได้บ้างนะคะ
0: อันนี้คือขอบของกระดูกเชิงกรานนี่คือเอวนี่คือแนวกระดูกสันหลังตรงกลางนะครับตรงนี้คือกระเบนเน็บกระดูกกระเบนเน็บเป็นรูปนี้แล้วตรงนี้คือก้นย้อยนี่คือขาตรงที่กดเจ็บๆเนี่ยมันจะมีตรงนี้ตรงกลางที่หนึ่งแล้วก็ตรงแถวนี้เหมือนแบบซอกเข้าไปหว่างเอวอีกที่หนึ่ง
2: ก้นกกนิดนึงอ๋อตรงข้างใต้ก้นนิดนึงเหรอคะ
0: นิดหน่อยนิดหน่อยตรงนี้ออกมานิดหน่อยแต่อันนี้ไม่เยอะมาก3อย่างนี้คืออะไรตรงนี้มันมีกล้ามเนื้ออันนึงข้างในเนี่ยมันมีกระดูกสะโพกโทษนะครับกระดูกเชิงกรานเนี่ยหน้าตาเขาประมาณนี้นะครับตรงนี้มีเบ้าแล้วก็มีกระดูกสะโพกกระดูกต้นขาตรงนี้คือข้อสะโพกมันมีกล้ามเนื้อที่มันวิ่งทะแยงไปเงี้ยครับไปหาสะโพกเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกร็งมันเกร็งขึ้นมามันก็เลยเจ็บคลำดูมันไม่ได้เจ็บทั้งหมดนะมันจะมีแถบนึงเท่านั้นที่มันเจ็บแล้วก็ตรงเนี้ยตรงกลางแถบก็เท่านั้นที่เจ็บถ้าเราเลื่อนขึ้นไปอีกสักเซน2เซนนี่ก็ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ตรงถ้ามันตรงของมันเนี่ยมันจะเจ็บมากใช้แรงเท่าๆกันนี่จะเจ็บเยอะเลยนี่อันนี้อย่างก็คือกล้ามเนื้อมันเกร็งกล้ามเนื้อปกติเวลาทำงานเนี่ยมันจะเกร็งแล้วมันก็คลายเกร็งแล้วก็คลายแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดปกติคือมันทำงานหนักหรือมันถูก

0: กระตุ้นด้วยความเจ็บปวดเช่นตรงนี้มันมีเอ็นอักเสบมีอะไรอยู่ไอ้นี่มันก็เกรงมากๆเข้ามันก็เกรงค้างภาษาหมอเขาเรียกว่า myofascial pain syndrome myofascial pain syndrome
1: เป็นการเกรงค้าง
0: เกรงค้างคล้ายๆตะคิวครับแต่ตะคิวเนี่ยมันเป็นทั้งมัดแต่อันนี้มันเป็นแค่บางไฟเบอร์แล้วมันค้างอย่างนั้นน่ะถ้ามันค้างแรงๆมันเจ็บตลอดเลยแต่ถ้ามันค้างน้อยๆมันก็จะเจ็บเวลาเราใช้งานหรือไปกดมันอันนี้ก็หนึ่งอย่างอันที่สองตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื
1: ้อ
0: ถ้าสมมติหมอตัดชืบอย่างเงี้ยเนาะตัดเอวออกมาเป็นงี้เนาะแล้วเอาสะดือขึ้นข้างบนเนาะเราจะเห็นมีข้างหลังมีกระดูกสันหลังอยู่มันจะมีกล้ามเนื้อที่เป็นกลุ่มนอกอยู่ข้างกระดูกสันหลังเนี่ยพวกนี้มันไม่เจ็บถ้าเรากดเข้าไปทางนี้มันไม่เจ็บแต่มีกล้ามเนื้ออันอยู่ตรงนี้ต้องกดเข้าไปทางนี้ต้องเวลากดต้องหลบวางเอวเข้าไปว่าเจ็บอยู่ตรงนี้แหละเหมือนกันเป็นไอ้นี่เหมือนกันนี่ถามว่าทำไมกล้ามเนื้อมันเกร็งขึ้นมาจนเจ็บได้ยังไงคำตอบที่หนึ่งก็คือว่าก็โชคร้ายมั้งใช้งานไปใช้ไปมันเกิดเกร็งขึ้นมาหรือมันมีอาการปวดอยู่อื่นๆอยู่ทำให้มันระคายเคืองกล้ามเนื้อมันจึงเกร็งนานๆมันจึงเจ็บขึ้นมา
1: ค่ะคุณหมอคะอะไรอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าอาการอย่างที่เราเห็นตอนนี้คือเหมือนเป็นกล้ามเนื้อที่เกร็งค้างและอย่างนี้คุณพี่เขาควรจะต้องรักษาด้วยวิธีไหนบ้าง
0: ต้องดูแลกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่เกร็งค้างเราทำได้เขาเรียกอะไรมาตรการเหมือนแบบว่าใช้มาตรการเบาไปหาหนักก็คือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อการกดจุดก็พอช่วยการบริหารต้องเป็นบริหารยืดเหยียดแล้วก็ถ้ามันยังดื้อก็ต้องไม้แข็งขึ้นคืออาจจะทำกายภาพบำบัดใช้ความร้อนลึกเข้าไปบังคับให้กล้ามเนื้อมันคลายถ้ายังไม่พอก็ต้องคอมมานโดลงไปเข็มแทง
1: คือจริงๆแล้วมีหลายวิธีในการที่คุณพี่ท่านนี้จะสามารถฟื้นฟูอาการเจ็บปวดตรงนี้ได
0: ้คือก็ต้องคลายเมื่อไหร่กล้ามเนื้อคลายมันก็จะหายเจ็บแต่อย่างที่บอกว่าเอ๊ะทำไมฮะมันทำไมข้างนี้มันไม่เกร็งทำไมมันต้องมาเกร็งแถวนี
1: ้
0: ทำงานอะไรนักหนาก็เรายังไม่ได้ถามแต่หมอเชื่อว่าไม่มีเพราะว่าโอ้ไม่มีอยู่ๆค่อยๆเป็นขึ้นมาอันนึงที่เป็นก็คือว่าตรงนี้เอ็นมันหนักเสพมันเลยปวดพอเอ็นมันปวดไอ้พวกนี้ก็เกร็งบ่อยๆเข้าก็เริ่มแล้วถ้าไปทำสมมุติว่าไปนวดถ้าวันไหนนวดผิดจะเจ็บมากขึ้นเพราะไปบี้มันเจ็บแต่ถ้านวดได้จังหวะมันคลายมันก็สบายขึ้นแต่ไม่นานก็เกร็งกลับมาอีกเพราะอะไรเพราะมันมีเพื่อนบ้านที่ไม่ดีก่อกวนอยู่ภาวะอักเสบเรื้อรังจะลดลงได้ด้วยยาระงับอักเสบก็มียากินยาฉีดมีกายภาพบำบัดสิ่งที่ต้องทำควรกินยาก็ต้องเช็คว่ามีข้อห้ามแพ้ยาอะไรไหมยาระงับอักเสบจะช่วยเรื่องนี
1: ้
0: แล้วการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทำได้มีท่าทำแต่ต้องเช็คดูเพราะว่าถ้าตรงนี้มันเคืองประมาณนี้ผมว่ายืดเหยียดยังไม่ไหวเหตุที่ยังไม่ได้ให้ทำดูเพราะว่าพอพยายามแค่ลงนอนลุกนั่งเอี้ยวตัวอย่างนี้มันก็เจ็บละผมว่ามันเซนซิทีฟเกินไปพยายามคลายกล้ามเนื้อเดี๋ยวไอ้นี่มันจะเจ็บไม่หายสักทีหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีเหมือนกันว่าการที่ปวดมานานๆบางทีไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากแต่มันคงอยู่เพราะไม่ได้รับการแก้ที่ตรงของมัน
1: อย่างนี้คือเราทานยาแก้อักเสบ
0: ทานยาระงับอักเสบจะช่วยตรงนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วถ้าพอไหวต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อ2อันนั้นให้คลาย
1: แต่ละคนนะคะก็มีละเคสไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะได้ทราบแล้วว่าถ้ามีอาการปวดแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นยังไงก่อนนะคะแล้วก็ไปพบคุณหมอก็มีขั้นตอนต่อไปนะคะ
0: ขอประชาสัมพันธ์ว่าเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับจะทำงานแบบเนี้ยแบบที่ทำให้ดูเนี่ย
1: ก็ต้องเป็นเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะมีการวินิจฉัยก่อนแล้วก็ค่อยรักษาไปตามแต่ละเคสที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้เราได้ความรู้ด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าอาการปวดแต่ละอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ผลไม้5สีที่วางอยู่ตรงหน้านี้ค่ะจะมีสรรพคุณอย่างไรต่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณหมอพันเทพกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณหมอคะวันนี้เตรียมมาเยอะแยะเลย
3: ตั้งแต่เด็กเลยนะพ่อแม่ถ้าไม่ทำให้ลูกคุ้นเคยกับผักเขาก็จะไม่กินเพราะผักหลายอย่างนี้ไม่มีรสหวานเลยนะแต่มีคุณค่ามหาศาลโดยเฉพาะของขมๆอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยขมๆทั้งนั้นเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่สอนต้องกินตั้งแต่เด็กเนี่ยนะเด็กก็จะไม่กินแล้วก็

0: จะไม่กินตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเรามีคุณค่าของผักมหาศาลเลยเดี๋ยวเราจะไปคุยว่าแต่ละผักแต่ละสีนี่มีประโยชน์ยังไงนะครับอันนี้สีอะไรสีม่วง
1: สีม่วงค่ะ
0: จิบไปนิดหนึ่งอันนี้สีอะไร
1: สีเขียวค่ะ
0: อันนี้สีอะไร
1: สีเหลืองค่ะ
0: อันนี้สีอันนี้อะไรสีส้มหนึ่งสองสามสี
1: ่แล้วค่ะ
0: แล้วนี่อะไรสีขาวผัก
1: ต้องทานให้ครบ5สีนะคะ
0: วันวันนึงนี่ต้องขอ5สีน
1: ะ
0: ทุกวันนะ5สีนะเดี๋ยวผมช่วยถือบ้างคุณอันนี้ก็เป็นสีม่วง
1: ค่ะ
0: ผลิตเม็ดเลือดแดงสีเขียวแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นโคโลฟิลสีส้มนี่แคโรทีนแคโรทีนเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่กำจัดสารที่จะเป็นมะเร็งที่ทำให้กระตุ้นมะเร็งนะเช่นการสีเหลืองก็เบต้าแคโรทีนด้วยนะฮะแล้วในนี้ก็จะมีพวกซิงค์พวกสารอื่นๆเยอะสีขาวกินแล้วจะทำให้ร่างกายนี่มีการย่อยง่ายขึ้นแล้วเย็นสบายในร่างกายน
1: ะ
0: ก็ขอให้กินทุกวันให้ครบ5สีแล้วชีวิตจะเป็นสุขนะครับ
1: ง่ายๆนะคะ
0: 5สีผักกิน5สีแล้วก็สำคัญคือผักครึ่งหนึ่ง
1: อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง
0: กินโปรตีนน้อยลงอย่างคนสูงอายุอย่างผมเนี่ยนะอายุ40ครบ100เนี่ยนะผมก็จะต้องกินเนื้อสัตว์ใหญ่ๆนี่ห้ามเกิน2ขีดถ้ากินเกิน2ขีดแล้วรู้สึกไม่สบายตัวละมากไปกินเนื้อสัตว์นะก็จะหันไปกินปลามากกว่าอย่างเงี้ยอ
1: ย่าง
0: เ
1: งี้
0: ย
1: ทางนี้ค่ะทางนี้มีอาหารค่ะ
0: ในแต่ละวันเนี่ยนะเราควรจะกินเนี่ยเห็นมั้ยเค้ากําหนดเค้า
1: อันนี้ผัก5สี
0: 5สีเลยนะนี่สีม่วงนะอันนี้ก็เป็นผักกาดสีม่วงนี่สีเหลืองสีส้มนะแล้วก็สีเขียวสีขาวแล้วก็สีแดงอย่างนึงก็เดี๋ยวอันนี้อาจจะเป็นสีแดงอันนี้จะเป็นสีส้มก็พยายามให้ได้5สีนี่6นะ1 2 3 4 5สีเนี่ย
1: ค่ะ
0: 5สีครบแล้วนะฮะ5สีเนี่ยนี่ก็ต้องกินอย่างน้อยทั้งหมดครึ่งหนึ่งของผักเหล่านี้แล้วอย่างอื่นอีกครึ่งหนึ่ง
1: อย่างอื่นอีกครึ่งหนึ่งอย่างอื่นนี่คืออะไรคะปลาต้องโกครึ่ง
0: กรุณานี่เลิกกินได้เลยนะปลาต้องโกเนี่ยนะอันนี้เนี่ย1ตัวนี่เท่ากับน้ำมัน1ช้อนเลยนะถ้ากินไปเกิน6ตัวนี่วันนี้ห้ามกินอะไรสักอย่างเลยนะที่เป็นไขมันท่านจะเป็นคอเลสเตอรอลสูงในเลือดน
1: ะ
0: แล้วอย่างนี้เนี่ยเนย1ช้อนนี่ก็เท่ากับน้ำมัน1ช้อนแล้วนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีน้ำตาล1ช้อนอันนี้มีเกลือ1ช้อนแล้วอันนี้ก็อันตรายมากคือเต้าเจี้ยวนี่นะเต้าเจี้ยวเนี่ย1ช้อนโต๊ะอย่างงี้เท่ากับเกลือ1ช้อนชาวันนึงห้ามกินเกลือเกิน3ช้อนชานะโรคความดันโลหิตสูงจะตามมาน
1: ี่เลยค่ะวัยรุ่นชอบมาก
0: มันฝรั่งค่ะมันฝรั่งทอดนี่แค่นี้นะเท่ากับน้ำมัน3ช้อนวันนึงกินได้แค่6ช้อนถ้ากินนี้2เท่าห้ามกินอย่างอื่นอีกแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเส้นเลือดจะตันเป็นเส้นเลือดแตกเป็นอัมพาตนะต่อไปได้เลย
1: อันนี้ของปอดเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่า1ชิ้นของทองหยิบเท่ากับน้ำตาล2ช้อนเท่ากับกินกล้วย4ลูกกล้วยน้ำว้า4ลูกกินนี่ชิ้นเดียวนะเท่ากับกินกล้วยน้ำว้า4ลูกเพราะกล้วยน้ำว้า1ลูกเท่ากับครึ่งช้อนชาน้ำตาลนะ
1: กาแฟค่ะ
0: โอ้โหเมื่อกี้อาบกินไปกระป๋องนึงเพราะง่วงมากโดนไปกี่ช้อนน้ำตาลเนี่ยต
1: ายแล้วมากค่ะนี่น่ากลัวมาก
0: 1 2 3 4 5 5ช้อนชาไปแล้วตายแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยวันนี้ห้ามกินอะไรเลยนะจะต้องรีบไปออกกําลังกายกําจัดน้ำตาลออกจากร่างกายทันที
1: วันหนึ่งคนเราห้ามกินน้ำตาลเกินกี่ช้อนคะ
0: โอ้แม่ไม่ไหวเลยนะเนี่ยนับสิกี่ช้อนนับดู
1: โอ้สองสี่หกแปดช้อน
0: แปดช้อนนี่เกินไปสองช้อนแล้วนะถ้าทนไม่ไหวอยากกินก็ขอกินทักสองอึกพอนะกินมากกว่าสองอึกเดี๋ยวไม่ไหวแล้วนี่ที่น่ากลัวที่สุดคืออันนี้นะเห็นไหมนมเปรี้ยวกับเล็กๆเงี้ยโดนน้ำตาลไปสี่ช้อนแล้วเนี่ยสี่ช้อนนมเปรี้ยวหนึ่งขวดกินสองขวดก็เกินไปแล้วนะแล้วก็เนี่ยดูที่อันนี้โดนแค่น้ำผักดองนี่โดนเกลือไปครึ่งช้อนแล้วนะนี่ก็โดนน้ำตาลไปอีกเยอะแยะ
1: สรุปค่ะวันๆนึงนี่เราต้องกินในปริมาณอัตราส่วนเท่าไหร่คะ
0: น้ำตาลห้ามเกิน6ไขมันห้ามเกิน6น้ำมันน
1: ะ
0: แล้วก็เกลือ1ช้อนชาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากกินน้ำตาลเยอะก็มากินกล้วยเพราะกล้วย1ลูกเท่ากับครึ่งช้อนชาเท่านั้นเองถ้ากินกล้วย12ลูกก็เท่ากับน้ำตาล6ช้อนชากินกล้วยใครกินกล้วยถึง10 12ลูกผมว่าสงสัยจะท้องแตกตายซะก่อนนะ
1: ค่ะ
0: งั้นไม่ต้องกลัวเลยคนที่กลัวน้ำตาลเกินไปแล้วทำให้เราอ้วนผิดเลยนะกินกล้วยหามๆแล้วท่านจะลดน้ำหนักด้วยแล้วถ้ากินตอนเย็น2ลูกแล้วไม่กินอาหารอะไรเลยนะกล้วยหามๆนะ

0: ภายใน6เดือนคนที่เป็นเบาหวานโดยกินยาจะไม่ต้องกินยาเลย
1: ค่ะ
0: ได้เลยครับ
1: โอเคแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางหนึ่งที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับ
และสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆการเล่นคือกิจกรรมที่อยู่คู่กับการเติบโตของเด็กๆนอกจากความสนุกสนานการเล่นยังช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กทุกครั้งที่เด็กเล่นเขาจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราในฐานะผู้ใหญ่เราก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นกับเด็กๆได้มาทำความเข้าใจการเล่นของเด็กในหลักสูตร Play to Progress เล่นให้เป็นไปได้ไกล
1: หลักสูตร Play to Progress เล่นให้เป็นไปได้ไกลจะพาผู้ใหญ่ทุกคนมาเล่นกับเด็กๆไปด้วยกันกับโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้โรงเล่นทำเรื่องเล่นมากว่า25ปีสนับสนุนการเล่นและใช้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านในการเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างวัยกับเด็กๆที่อยู่กับผู้สูงอายุโรงเล่นทำพื้นที่เล่นและห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านการเล่นมีกิจกรรมทำของเล่นให้เหมาะสมตามช่วงวัยทำกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับครอบครัวเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานเรื่องการเล่นเรื่องเล่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นและยังขยายแนวคิดลานเล่นเน็ตเวิร์กพื้นที่บ่มเพาะความผูกพันสู่ชุมชนต่างๆสนับสนุนการเล่นและใช้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านในการเป็นตัวกลางเชื่อมร้อยช่องว่างระหว่างวัยที่เด็กๆส่วนใหญ่อยู่กับผู้สูงอายุ
0: จิ๋ววีระวรรณกังวานนวกุลนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นักออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ทำหน้าที่ที่จะดูแลเชื่อมโยงเชื่อมร้อยระหว่างผู้คนไม่ว่าผู้เข้าร่วมจะเป็นใครเราจะออกแบบให้เหมาะสมกับกระบวนการที่จะทำให้เขาได้สนุกสร้างสรรค์มีส่วนร่วมแล้วก็เข้าใจเนื้อหาตอนนั้นค่ะ
1: เหมียวอุเรรัตน์หน้าใหญ่นักวิชาการชุมชนโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นักวิชาการชุมชนก็จะทำหน้าที่นำเอาแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นในการพัฒนามนุษย์มาทำความเข้าใจให้ง่ายตั้งแต่การออกแบบโครงการกิจกรรมไปจนถึงถอดบทเรียนรู้จากปฏิบัติการเพื่อนำมาสนับสนุนเด็กๆและครอบครัวค่ะ
0: เราสองคนทำงานที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้อย่างจิ๋วเองเนี่ยก็เข้ามาอยู่ที่โรงเล่นตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาปีหนึ่งค่ะตอนปี2541ที่เริ่มก่อตั้งเลยตอนนั้นเนี่ยโรงเล่นชื่อกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ค่ะเราก็เป็นอาสาสมัครมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทำหลายโปรเจกต์ร่วมกับโรงเล่นค่ะจากนั้นเองเนี่ยช่วงโควิดก็เลยขึ้นมาแล้วก็ทำโปรเจกต์อยู่2โปรเจกต์เนาะโปรเจกต์แรกก็ชื่อว่าก่อการเล่นแล้วอีกอันนึงก็คือว่ารันเล่นเน็ตเวิร์คค่ะ
1: เหมียวได้เจอกับจิ๋วตอนที่เหมียวกลับมาอยู่บ้านที่ภาคเหนือนะคะแล้วเหมียวก็เติบโตมากับของเล่นไม้ที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้สะสมไว้ค่ะพอเราได้เจอของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยเราได้จับของเล่นชิ้นนั้นแล้วความทรงจำในวัยเด็กก็กลับคืนมาเลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะเราจะมีความรู้อะไรอีกบ้างที่เราจะมาสนับสนุนเด็กๆและครอบครัวที่เขาได้ใช้ของเล่นได้ใช้กระบวนการเล่นเพื่อบ่มเพาะเด็กๆไปด้วยกันค่ะ
0: โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ปีนี้เข้าสู่ปีที่25แล้วค่ะตอนนั้นนะคะ25ปีก่อนเราเนี่ยก็เข้าไปทำงานในชุมชนเนาะก็เห็นว่าเอ๊ะเด็กๆเนี่ยอยู่กับผู้สูงอายุจากนั้นเองเนี่ยเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยคุยกับผู้สูงอายุก็เลยลองไปคุยกับผู้สูงอายุว่าตอนเด็กๆเคยเล่นอะไรผู้สูงอายุก็ไปตามหาของเล่นของเล่นพื้นบ้านของเล่นไม้ออกมาเล่นเยอะแยะเลยค่ะตอนนั้นเองจิ๋วเองก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็เล่นกับผู้สูงอายุใช่ไหมคะเด็กๆก็เข้ามาล้อมแล้วก็ถามว่าอันนี้เล่นยังไงอันนี้เล่นยังไงเราก็เลยเห็นว่าโอ้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านเนี่ยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างวัยก็เลยรวบรวมของเล่นรวบรวมข้าวของออกมามากมายค่ะจากนั้นเองเนี่ยเราก็มีพื้นที่เล็กๆทำพิพิธภัณฑ์เล่นได้เราอยากให้พื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่เด็กๆเนี่ยเข้าไปเล่นได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แตกต่างออกไปพอเราทำไปต่อนั้นนะคะ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าการเล่นเนี่ยมันมหาศาลมันไปได้ไกลกว่านี้อีกก็เลยชวนให้มองหาพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้นตอนนี้โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ตั้งอยู่ในหมู่12ค่ะแล้วก็มีลานเล่นมีห้องนิทรรศการเล่นได้มีห้องเมเกอร์สเปซที่เป็นห้องปฏิบัติการเล่นผ่านการเรียนรู้ด้วย
1: จากประสบการณ์25ปีที่สะสมมาของโรงเล่นเราก็พบว่ามีความรู้ที่สามารถที่จะขยายต่อให้กับผู้คนเนาะนำเอาความรู้นี้มาดูแลเด็กๆไปด้วยกันเพราะว่าเด็กๆของเราก็เกิดน้อยค่ะแล้วเราก็พบว่าไม่ค่อยมีพื้นที่ที่ปลอดภัยพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆรวมถึงครอบครัวเองเนี่ยก็โดดเดี่ยวในการดูแลเด็กๆก็เลยเป็นที่มาว่าโรงเล่นจึงทำการขยายแนวคิดเรื่องของการทำลานเล่นเน็ตเวิร์กให้กับชุมชนที่พร้อมแล้วก็ทำเรื่องของการก่อการเล่นเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวและผู้คนที่อยู่รอบแวดล้อมเด็กๆเนี่ยได้เล่นกับเด็กๆค่ะ
0: พวกเราลงเล่นเองค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าอะไรก็เล่นได้ที่ไหนก็เล่นได้แล้วการเล่นก็ไปได้ไกลด้วยเนาะหลักสูตร Play to Progress นี้จะปูพื้นฐานทำความเข้าใจเรื่องการเล่นเล่นอิสระเล่นกิจกรรมความสำคัญเรื่องการเล่นถ้าเด็กๆขาดการเล่นจะสูญเสียโอกาสและการพัฒนาศักยภาพอย่างไรการเล่นอิสระที่ทำได้ในวิถีชีวิตวิธีการที่จะพูดคุยการเล่นในบ้านการเล่นกับผู้คนแล้วก็เรื่องของว่าผู้ใหญ่เองจะเล่นกับเด็กๆอย่างไรได้บ้างพัฒนาการการเรียนรู้เทคนิคการชวนเด็กๆมาเล่นด้วยกันนะคะการออกแบบการเล่นประจำบ้านแล้วก็รวมถึงเซนซอรี่เพย์การเล่นช่วยสนับสนุนระบบประสาทสัมผัสต่างๆเราจะเรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะ
1: ก่อนเริ่มเข้าสู่เรื่องเล่นๆนะคะอยากชวนผู้ปกครองค่ะทบทวนตัวเองอยู่กับลมหายใจผ่อนคลายทบทวนและย้อนความทรงจำกลับไปตอนเป็นเด็กค่ะตอนนั้นตัวเราเล่นอะไรมักจะชอบไปที่ไหนมีใครบ้างบรรยากาศเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรเวลาที่เล่นค่ะ
0: อย่างจิ๋วเองนะคะเกิดและเติบโตในกรุงเทพเนาะบ้านก็เป็นบ้านตึกแถวเราก็ชอบเล่นมากๆเลยป้ากับแม่ก็สนับสนุนการเล่นส่วนใหญ่พวกเราก็จะวิ่งเล่นเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนหาแล้วก็ดาดฟ้าที่บ้านเนี่ยค่ะป้าเองก็จะทำชิงช้าแล้วก็ทำเป็นแบบส่วนเล็กๆด้วยเด็กในตึกแถวนั้นน่ะ 20-30 คนก็มาวิ่งเล่นที่บ้านเราเนาะแต่ความทรงจำที่จิ๋วจำได้ดีเลยก็คือว่าการไปเล่นในสวนผสมบ้านยายที่นครปฐมบ้านยายเองเนี่ยจะปลูกต้นไม้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงต้นกล้วยต้นลำไยอะไรประมาณนี้นะแล้วสิ่งที่เราชอบมากที่สุดก็คือการปีนต้นไม้ที่ยายในสวนผสมเนี่ยจะติดกับแม่น้ำค่ะเวลาที่เราปีนขึ้นไปที่สูงเนี่ยเราจะเห็นแม่น้ำเนี่ยคดโค้งแล้วก็เวลาแดดบ่ายอ่ะจะเห็นแสงเป็นระยิบระยับเลยค่ะการที่เราได้ปีนขึ้นไปแล้วก็พกขนมพกของขึ้นไปด้วยเนี่ยรู้สึกสนุกมากๆเลยแล้วก็ทุกครั้งอ่ะเด็กๆก็จะมักจะอยู่บนต้นไม้กันเกือบทั้งวันเลยค่ะ
1: แล้วการเล่นในวัยเด็กเนี่ยมันส่งผลต่อความเป็นจิ๋วในวันนี้ยังไงบ้างคะ
0: การที่เราได้ปีนต้นไม้เนี่ยจิ๋วเห็นเลยว่าเราเนี่ยได้บ่มเพาะความกล้าหาญแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยเป็นคนที่เดินทางมาตั้งแต่ตอนมัธยมนะคะเดินทางคนเดียวได้ด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราได้ปีนต้นไม้เนี่ยเหมือนกับการที่เราได้วางแผนว่าตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ก้าวได้แล้วมันทำให้เราเนี่ยวางแผนกับการเดินทางวางแผนการเรียนรู้ของเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยได้กล้าหาญที่จะไปพบกับผู้คนแล้วก็ไปพบกับความแตกต่างด้วย
1: เรามาทำความรู้จักการเล่นการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมค่ะการเล่นคืออะไรการเล่นคือพฤติกรรมการเรียนรู้โดยธรรมชาติของเด็กค่ะเป็นสิ่งพื้นฐานของมนุษย์นะคะที่มันมีแรงผลักมาจากข้างในค่ะการเล่นเนี่ยจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเรียนรู้ชีวิตของเด็กรู้จักทั้งตัวเองรู้จักทั้งคนอื่นแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบข้างนะคะการเล่นเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจความหลากหลายของมนุษย์ด้วยแล้วก็การค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดระบบเป็นการพัฒนาด้านสติปัญญาค่ะถ้าหากผู้ใหญ่เนี่ยมีอาชีพต่างๆใช่ไหมคะอาชีพของเด็กก็คือการเล่นค่ะแล้วการเล่นอิสระคืออะไรการเล่นอิสระโฟกัสที่ความอิสระของใจเด็กค่ะความอิสระของใจเด็กคือเด็กเลือกที่จะเล่นอะไรด้วยตัวเองนะคะเป็นกระบวนการที่เขาจะเล่นตามเหตุผลของเขานะคะจัดโครงสร้างการเล่นเองและที่สำคัญเป็นการเล่นที่เราจะไม่คาดหวังผลลัพธ์ค่ะว่าเล่นแล้วได้อะไรนะคะในการเล่นอิสระนี้นะคะเด็กๆ เขาจะเล่นไปตามสัญชาตญาณค่ะไปตามความต้องการของเขาเลยมีเด็กเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็การเล่นอิสระนี้เราจะไม่เห็นแก่รางวัลใดๆจะไม่เล่นเพื่อการแข่งขันใดๆทั้งนั้นนะคะแล้วเป็นการเล่นที่เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่และเล่นอะไรก็ได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะการเล่นอิสระก็จะเกิดขึ้นตามแต่โอกาสที่จะอำนวยค่ะ
0: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะจิ๋วว่าสังเกตเห็นเด็กๆชอบเล่นอิสระกันมากเลยค่ะไม่ว่าเขาจะวิ่งเล่นกันเองที่สนามหญ้าหรือว่าบางทีเขานั่งกันที่นานๆที่บ่อทรายนะคะตักจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำตักทรายเข้ากลวยเอ่ยหรือว่าบางทีเนี่ยเด็กๆนอนกิ้งเล่นในมุมนะคะในมุมที่มีตุ๊กตาแล้วก็พูดไปตามจินตนาการพอเป็นแบบนี้แล้วนะคะพี่เหมียวจิ๋วก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราในฐานะผู้ใหญ่เนาะเข้าไปแจมแล้วก็ให้เด็กนำอยู่นะแล้วเราก็ตามเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เล่นตามเขาจะถือว่าเป็นโอกาสทองเลยค่ะโอกาสทองที่จะบ่มเพาะความผูกพันแล้วก็เล่นไปด้วยกันกับเขา
1: การเล่นอิสระ จะทำให้เด็กรู้สึกใจเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองนะคะออกแบบการเล่นเองเป็นการเล่นที่เด็กสนุกสนานเพราะเด็กๆมีส่วนร่วมในการออกแบบการเล่นด้วยตัวเองนะคะจึงมีความสำคัญกับเด็กอย่างมากเลยค่ะและเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสุขมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสร้างให้มนุษย์เติบโตอย่างมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์นะคะทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณการเล่นเนี่ยสร้างจินตนาการและสามารถสานต่อแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพราะว่าประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้จากการเล่นช่วยส่งเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้กับเด็กๆได้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะส่วนการเล่นกิจกรรมคือการออกแบบกติกาที่ชัดเจนมีการออกแบบระบุเวลาอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ถูกวางรูปแบบไว้อย่างชัดเจนมีรูปแบบการเล่นตามกติกาข้อตกลงมีผู้จัดมีวัตถุประสงค์การจัดที่ชัดเจนนะคะรวมถึงผู้จัดเนี่ยสามารถสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมตามพัฒนาการได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดค่ะทีนี้ทั้งการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมก็ต้องไปควบคู่กันค่ะเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้พัฒนาการของเด็กๆนั้นสมวัยค่ะ
0: การเล่นกิจกรรมอะค่ะฟังแบบนี้แล้วเนาะก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่เรามีกติการ่วมกันข้อตกลงร่วมกันเนาะหรือว่ามุ่งผลลัพธ์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมการ์ดเกมเศรษฐีเกมอูโน่หรือว่าการที่จะแบ่งกันเป็น2ฝ่ายแล้วก็วิ่งเปรี้ยววิ่งไล่แปะกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆทั้งกลุ่มนั้นนะคะเขาออกแบบเองเช่นการเล่นซ่อนแอบกันในบ้านโดยที่เด็กก็บอกว่าเราจะซ่อนแอบกันตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีผู้ใหญ่เข้าไปจัดการหรือควบคุมเนาะก็แปลว่าเป็นการเล่นอิสระค่ะ
1: เราเข้าใจแล้วว่าการเล่นการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมเป็นอย่างไรเราให้เด็กได้สนุกได้มีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายค่ะแล้วผู้ใหญ่ล่ะอยู่ตรงไหนแล้วผู้ใหญ่ล่ะอยู่ตรงไหน
0: ก็อยู่ตรงนี้ไงผู้ใหญ่นะคะสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้หรือว่า play worker เนาะทุกคนเนี่ยสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้เลยค่ะแล้วก็การเป็นผู้อำนวยการเล่นนะคะก็คือว่าการที่เราเนี่ยสนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อมดูแลให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นอย่างปลอดภัยได้เข้าถึงโอกาสของการเล่นนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้สนุกมีความสุขผ่านการเล่นเนาะ
1: โดยที่ผู้ใหญ่ก็จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนเชิงบวกชื่นชมและให้กำลังใจลองยกตัวอย่างซิว่าเราจะให้กำลังใจเด็กยังไง
0: ชื่นชมนี่ถนัดเลยค่ะไม่ว่าเวลาที่เด็กๆ เล่นอยู่เนาะก็เสริมไปหนูทำได้นะ

0: สื่อสารพลังงานเชิงบวกออกไปนะคะว่าให้เขาเองเนี่ยมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะเล่นเนาะอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้ที่ไหนก็เล่นได้เนี่ยชวนให้เล่นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยไม่ได้หมายความว่าต้องหาของเล่นมามากมายนะคะการที่เด็กๆเนี่ยได้ขยายความกว้างขวางของตัวเองออกไปแล้วก็หยิบอะไรเล่นได้เองเนี่ยทำให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เกิดจินตนาการมากมายด้วยมาเล่นกันเถอะค่ะของเล่นที่เด็กๆเนี่ยชอบมากที่สุดเลยก็คือการได้เล่นกับผู้ปกครองมีของเล่นมากมายที่ทำให้สนุกแล้วก็มีความสุขก็คือการเล่นด้วยกันเวลาที่เด็กเนี่ยนะได้เขามีของเล่นมากมายนะแต่บางทีเนี่ยเขาไม่เข้าไปเล่นกับของเล่นเขามองดูอยู่ว่าเอ๊ผู้ใหญ่เองเนี่ยจะเข้ามาเล่นกับเขาตอนไหนหรือว่ามาเล่นด้วยกันตอนไหนตอนนั้นแหละที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปต่อรู้สึกท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะรวมทั้งว่าการเป็นผู้อำนวยการเล่นนี้นะคะนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วเองก็อาจจะต้องดูเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของเสื้อผ้าด้วยเนาะว่าเอ๊วันนี้อากาศร้อนเด็กจะแต่งตัวยังไงให้เขารู้สึกว่าได้อิสระพร้อมที่จะเล่นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะท้าทายไปกับตอนนั้นรวมทั้งตัวเราเองเนี่ยก็ต้องวางใจแล้วก็ยืดหยุ่นไม่เร่งไม่รีบเข้าไปจัดการเรื่องตรงนั้นเนาะแล้วก็ทำให้เขาเองเนี่ยไม่เกิดอันตรายไม่ได้แปลว่าที่สูงๆเนี่ยเราไม่กล้าให้เด็กปีนนะแต่ว่าที่สูงๆนั้นที่เรายืนแล้วก็ส่งพลังงานเชิงบวกอย่างมั่นคงเนี่ยทำให้เด็กไม่อันตรายค่ะไปได้ไปเล่นได้เนาะไปเล่นด้วยกันได้เปิดใจที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกวันนะคะเด็กไม่ได้ยืนอยู่กับที่ไม่ได้ซ้ำอยู่กับที่ซึ่งเทคนิคต่างๆเนาะเราสามารถที่จะมาลงรายละเอียดในบทต่อๆไปค่ะเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยจะบอกเรื่องของเทคนิคในการเล่นต่างๆด้วย
1: ในทุกบทเราจะมีตัวอย่างกิจกรรมชวนเล่นค่ะและในบทนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องของการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมนะคะเราจะชวนกันมาเล่นกิจกรรมที่เรียกว่าเชือกมหัศจรรย์ค่ะ
0: บ้านเราพอมากๆเลยค่ะดูสิคะอุปกรณ์เต็มเลยนะคะเชือกมหัศจรรย์นี้เนี่ยสามารถที่จะหาของรอบบ้านมาได้เลยวันนี้เนาะบ้านเราเนี่ยก็มีนี่เลยเชือกนะคะแล้วแต่ความยาวเลยค่ะจะยาว5เมตร10เมตรเดี๋ยวเอามาต่อกันนะคะมีอิฐมีบล็อกอะไรหรือจะเล่นในสวนก็ได้เล่นในบ้านก็ได้วันฝนตกก็สามารถออกแบบเล่นในบ้านได้นะคะมีขวดน้ำเป็นของที่เราไม่ใช้แล้วก็เอามาเติมน้ำเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาวางเป็นเส้นทางเนาะการเล่นเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะก็เป็นการเล่นที่ปลายเปิดเลยค่ะเราเน้นเนี่ยให้เด็กๆได้สนุกได้ผจญภัยเริ่มง่ายๆโดยอาจจะพูดคุยกับเด็กเนื้อว่าวันนี้เราอยากจะแบบว่าพากันไปตะลุยที่ภูเขาหิมาลัยทะเลทรายซาฮาราหรือที่ไหนแล้วเราก็เอามาเรียงเลยค่ะโต๊ะตัวนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นถ้ำเป็นอุโมงค์ได้ออกมาแล้วก็ยืนทรงตัวกับไม้ซึ่งถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีไม้แบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะอะไรที่ดูแล้วจะเป็นการยืนการไต่ได้ก็หยิบมาใช้ได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะมีการที่เราจะมีห่วงหรือว่าใครจะมีฮูลาฮูปอันใหญ่เนื้อกระโดดเข้ามาฮูลาฮูปเสร็จแล้วรับห่วงก็โยนเท่าห่วงปึ๊บแล้วก็อาจจะทำกลวยพวกนี้นะหรือว่าขวดน้ำเนี่ยให้เดินซิกแซกไปมาแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าการเล่นแบบนี้เนาะก็จะช่วยให้เด็กๆ เนี่ยได้เรื่องของการทรงตัวได้เรื่องของการจินตนาการด้วยนะคะแล้วก็จะได้เรื่องของทิศทางด้วยได้เรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยแล้วเด็กๆ เองเนี่ยเวลาที่เขาได้เล่นได้ออกฐานกายบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ผ่อนคลายด้วยค่ะ
1: ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะที่บ้านเรามีสิ่งของอะไรก็นำมาเล่นได้หมดเลยค่ะขอให้สนุกปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะ
0: มาเล่นเชือกมหัศจรรย์กันค่ะก็จะมีเชือกนะคะความยาวเนี่ยจะอาจจะเป็น15เมตร10เมตร5เมตรหรือว่าเชือกในบ้านเส้นกันเชือกตากผ้าอะไรแบบนี้ได้เลยเนาะก้อนอิฐขวดน้ำกล้วยแล้วก็ห่วงที่สำหรับเอาไว้โยนให้เด็กๆได้ลองโยนให้เข้ากับแกนไม้นะคะฮูลาฮูปแล้วก็ท่อนไม้ต่างๆอาจจะมีบันไดตัวเล็กโต๊ะก็นำมาใช้ได้
1: นอกจากอุปกรณ์เหล่านี้นะคะถ้าที่บ้านเรามีอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนก็สามารถที่จะเอามาเสริมในการเล่นได้เลยค่ะ
0: พื้นที่เล่นก็เป็นพื้นที่โล่งกว้างตามบริบทที่มีเช่นสนามหญ้าข้างบ้านที่จอดรถลานบ้านสวนสาธารณะการเล่นนะคะก็สามารถที่จะปรับเชือกวางตามพื้นเป็นทางแคบกว้างเป็นวงกลมให้เด็กๆออกแบบการเดินทางการผจญภัยไปในเส้นทางอาจสร้างความท้าทายด้วยการไม่โดนเชือกหรือวางเชือกตามทางลาดหรือหาอุปกรณ์รอบตัวมาทำให้สนุกขึ้นท้าทายขึ้นเช่นท่อนไม้บันไดไม้ไผ่ยางรถวงฮูลาฮูปขวดน้ำกรวยรองเท้าการออก

0: อบแบบไม่ตายตัวยืดหยุ่นตามพื้นที่และวัยอย่างเช่นที่โรงเล่นเองค่ะเรามีเชือกขนาดยาวมากๆเลยยาว50เมตรเนาะเราก็ทำให้เป็นที่แคบที่กว้างจากนั้นเองเนี่ยเรามีท่อนไม้ซึ่งอาจจะเป็นแบบว่าหน้า3ค่ะจำนวนมากแล้วเราก็เลยทำสะพานดาวินชีให้เด็กๆได้เดินทรงตัวเนาะสะพานดาวินชีเนี่ยเป็นการใช้ไม้ขัดกันให้เหมือนกับสะพานโบราณค่ะแล้วเราก็มีเดินไปจนถึงหน้าผาเนาะก็ให้เด็กได้ปีนเล่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้มีหน้าผาแบบที่โรงเล่นใช่ไหมก็อาจจะใช้เชือกในการโหนตัวก็ได้หรือว่าเราเอาเชือกของเราเนี่ยไปมัดเอาไว้กับใต้ต้นไม้แล้วก็โหนให้ผ่านจากแม่น้ำอาจจะแบบว่าให้จำลองนะว่าเป็นแม่น้ำที่เป็นแบบว่าดูแบบว่าเด็กๆดูตื่นเต้นมีจระเข้อยู่ด้านล่างอาจจะวาดรูปจระเข้ไปวางไว้ด้วยก็ได้เนาะแล้วก็เด็กๆพอได้ข้ามแล้วอ่ะเขาก็จะมีเป็นฮูลาฮูปเนาะขนาดไซส์ต่างๆเนี่ยค่ะให้เขาได้กระโดด2ขากระโดด1ขาจากนั้นเองเนี่ยก็ให้มีการเดินขึ้นที่สูงอย่างที่โรงเล่นเราเองนะมีบ่อทรายใช่มั้ยก็เลยให้เด็กๆเนี่ยกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็ข้ามชิงช้าเข้าไปในบ่อทรายแล้วก็ปีนขึ้นภูเขา
1: หรือที่บ้านเรามีโต๊ะมีเก้าอี้เราสามารถที่มาเรียงไล่ระดับไปให้เด็กๆค่อยๆไต่เดินขึ้นไปแล้วค่อยไต่ลงนะคะเราไม่เร่งรีบเนาะแต่ให้เด็กๆค่อยๆได้ลองปีนขึ้นปีนลงที่ต่ำที่สูงค่ะเพื่อจะเสริมเรื่องของการทรงตัวนะคะ
0: แล้วเด็กๆเนี่ยเขาสนุกกับการเล่นเนาะบางทีเนี่ยเขาเห็นฮูลาฮูปหรือห่วงอันเดียวเขากระโดดขาคู่อันนี้คือการเล่นอิสระนะเพราะว่าเป็นการเหมือนกับว่าเขาได้ออกแบบเองว่าเขาจะกระโดดแบบไหนเด็กบางคนเนี่ยพอเห็นอันเดียวกระโดดขาเดียวกระโดดขาเดียวไปเหมือนกระต่ายกระโดดตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วสุดท้ายเนี่ยเราทำด่านยากสุดที่ท้าทายก็คือว่าการที่ให้เขาเนี่ยได้ยืนทรงตัวบนไม้ที่ไม่ได้วางแบบมั่นคงนะเพื่อให้เขาเนี่ยได้หยิบห่วงแล้วก็โยนเข้าไปถ้าเด็กเล็กหน่อยเราอาจจะทำง่ายๆก่อนขยับเข้าไปใกล้ๆประมาณ1เมตรหรือว่า50เซนติเมตรเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะโยนเข้าไปในห่วงให้ได้เนาะแล้วก็ถ้าเด็กโตก็อาจจะห่างหน่อยแล้วก็เอาห่วงเนี่ยให้โยนเข้าไปพอเด็กโยนเนาะบางทีเขาครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่สำเร็จแต่ว่าพอทำไปซ้ำๆเนี่ยเขาทำสำเร็จแล้วทุกคนที่ผ่านมาก็โยนลงห่วงจนได้เนาะแล้วเขาก็จะจบภารกิจได้การ์ดมหัศจรรย์เพื่อที่จะไปเล่นด่านต่อไป
1: ตรงนี้แหละค่ะบทบาทของผู้อำนวยการเล่นของผู้ใหญ่จะสำคัญมากๆเลยที่เราอ่ะจะมองดูสนับสนุนเชิงบวกให้กำลังใจแล้วก็ค่อยๆสังเกตค่ะว่าวินาทีที่เด็กๆทำครั้งแรกเนี่ยมือเขาจะเย็นแล้วเราประคับประคองให้เขาเดินต่อไปยังไงนั่นแหละค่ะคือการเสริมความกล้าหาญให้เลยแล้วเราสามารถที่จะปรับความง่ายความยากได้ตามช่วงวัยแล้วก็ตามศักยภาพของเด็กที่เรามองเห็นได้เลยค่ะ
0: สังเกตเพลย์เวิร์กเกอร์ของโรงเล่นนะคะเราจะไม่เข้าไปช่วยเด็กในทันทีจะลองดูก่อนว่าเด็กคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้มือและเท้าของตัวเองปีนบนผาได้ระดับไหนถ้าเกิดว่ามือเขาแข็งแรงไม่พอเราอาจจะแตะหลังเบาๆเพื่อเป็นการส่งพลังแล้วก็บอกว่าลองทำดูลองใช้กล้ามเนื้อมือของเราดึงตัวเองขึ้นมาเขาจะโฟกัสค่ะว่าเขาจะใช้กล้ามเนื้อตรงไหนแล้วก็ไปต่อ
1: และนี่คือบทบาทของผู้อำนวยการเล่นค่ะที่เราจะสังเกตและสนับสนุนเชิงบวกให้เด็กๆได้เล่นได้สนุกแล้วก็เสริมศักยภาพของพวกเขานะคะ
0: เหมือนกับที่โรงเล่นค่ะเวลาที่เราออกแบบพื้นที่ให้เด็กๆได้เล่นนะคะเราจะไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆในทันทีเนาะแต่จะดูว่าเด็กๆคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะปีนหรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่มั่นใจเนาะเราก็แค่ไปแตะข้างหลังค่ะแล้วก็บอกว่าปีนเลยนะอยู่ตรงนี้นะกำลังส่งพลังให้หนูใช้กล้ามเนื้อมือของหนูนะคะดึงตัวเองขึ้นไปเด็กเขาก็จะรู้แล้วเขาจะโฟกัสว่าเขาจะใช้ร่างกายส่วนไหนในการปีนแล้วก็มั่นใจมากขึ้นด้วยแล้วก็ด่านของเราแต่ละด่านนะคะมีทั้งยากและง่ายเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รู้สึกว่าท้าทายซึ่งการเล่นกิจกรรมการเล่นเชื่อมมหัศจรรย์แบบนี้เนาะมันไปช่วยบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกวินัยเชิงบวกการที่เด็กได้เล่นด้วยกันเนาะเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องรอคอยเขาจะต้องรู้ว่าเขาอาจจะต้องก้าวไปแล้วก็จะแซงคิวเพื่อนไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเนาะเขาก็จะได้บ่มเพาะความกล้าหาญด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาต้องปีนไปในที่สูงบางทีเขาต้องกระโดดบางคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็กๆบางคนไม่เคยกระโดดขาคู่ลงมาจากที่สูงประมาณ50เซนหรือ1เมตรเนาะการที่วันนี้เขาได้กระโดดลงมาเนี่ยเขารู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองและฉันกำลังก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปนึงของการเรียนรู้ชีวิตแล้วเด็กๆเองเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้แล้วทำได้มากกว่านี้อีกในส่วนของตอนท้ายเนาะที่เด็กๆเองอะค่ะเขาได้เดินเขาได้ลองคิดจินตนาการว่าเขาเริ่มสนุกกับร่างกายเขาแล้วเนาะเขาเห็นห่วงเนี่ยวางอยู่ใช่ไหมคะวางอันเดียวให้กระโดดขาคู่การวางสลับซิกแซกไปเขาก็ลองกระโดดเป็นขาเดียวกระต่ายไปมาแบบนี้เรียกว่าเล่นอิสระค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ออกแบบตายตัวว่าถึงตรงนี้แล้วคุณต้องเดินอย่างเดียวนะหรือคุณจะต้องเดิน

0: าคู่แบบเดียวแต่การที่เขาเองได้ออกแบบร่างกายของเขาว่าวันนี้ฉันจะท้าทายตัวเองมากขึ้นโดยการกระโดดขาเดียวกระโดดขาสลับอันนี้แหละค่ะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราซึ่งเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์หรือว่าผู้อำนวยการเล่นเนี่ยได้เห็นว่าวันนี้เขาไปไกลมากกว่าเมื่อวาน
1: สำหรับกิจกรรมเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะผู้ใหญ่อยู่ตรงไหน
0: อยู่ในทุกที่เลยค่ะผู้ใหญ่เองอาจจะช่วยอำนวยการในการหาอุปกรณ์แล้วก็ออกแบบพื้นที่เนาะตอนแรกเนี่ยเด็กๆเองอาจจะยังไม่สามารถหรือว่าอาจจะยังไม่กล้ามากพอที่จะลองเอาเชือกเนี่ยมาทางแคบทางกว้างเราลองทำไปให้ดูก่อนเนาะพอเด็กเล่นสนุกแล้วเนี่ยค่ะครั้งหน้าเองเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนออกแบบพื้นที่เองเลยก็ได้
1: และสำหรับกิจกรรมเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเป็นการเสริมและฝึกทักษะให้กับเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้นำกิจกรรมนี้ไปลองเล่นกันดูนะคะ

0: การเล่นคือการแสดงออกถึงพัฒนาการของมนุษย์ในวัยเด็กที่สูงสุดเพราะเป็นการแสดงออกอย่างอิสระถึงสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของเด็กการเรียนรู้ธรรมชาติรู้จักตัวเองพัฒนาร่างกายการได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นเสริมสร้างคุณลักษณะเชิงบวกวินัยเชิงบวก
1: หลักสูตร Play to Progress อยากชวนผู้ใหญ่ทุกคนมาเล่นให้เป็นและไปได้ไกลพร้อมกันกับเด็กๆของพวกเราค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคต

ผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เราจะมีวิธีที่จะไม่ให้เราตกเป็นทาสของความขี้เกียจความขี้เบื่อเพื่อไม่ให้เรากลายเป็นคนเลวไหลได้ยังไงคะในการ ในการศึกษาทางพุทธปัญญาของเราเราถือว่าส่วนหนึ่งของการศึกษาที่สำคัญมากคือการศึกษาในเรื่องการบริหารอารมณ์ตัวเองดังการจัดการกับความขี้เกียจและความขี้เบื่อเป็นต้นถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งของหลักสูตรเลยไม่ใช่ว่าเพราะขี้เกียจเพราะขี้เบื่อคุณเรียนไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งที่อยู่นอกการศึกษาที่มามีผลกระทบต่อการศึกษาแต่ของเราถือว่าการศึกษานี้ต้องศึกษาทั้งวิชาการวิชาชีวิตพร้อมๆกันใช่ไหมดังนั้นสิ่งท้าทายอย่างหนึ่งคือท้าทายว่าทำยังไงเราจึงจะรักษาจิตใจของเราไว้ในสภาพที่พร้อมที่จะศึกษาอย่างได้ผลพร้อมที่จะใช้ IQ พร้อมที่จะใช้ความฉลาดของเราอย่างได้ผลเพราะถ้าเราฝึกแต่วิชาการอย่างเดียวใช่ไหมมีความรู้แต่พอมีอาการขี้เกียจเกิดขึ้นมีอาการขี้เบื่อเกิดขึ้นการศึกษาของเราก็จบหมดไปเลยเรียกว่าเรายังไม่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองยังไม่ฉลาดในเรื่องอารมณ์ตัวเองฉะนั้นในการศึกษาของเรานี้ต้องศึกษาเรื่องอารมณ์ทีนี้เรามาดูอาการของความขี้เกียจก่อนว่าเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างไรถ้าเราบอกว่าเพราะเป็นคนเลวไหลก็ไม่ใช่ความขี้เกียจเกิดขึ้นเพราะขาดคุณธรรมข้อไหนความขี้เบื่อเกิดเพราะขาด

ุณธรรมคุณธรรม12ประการไอ้ข้อไหนที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการเกลียดขี้เบื่อฉันทะใช่แล้วฉันทะเกิดขึ้นอย่างไรถ้าเรายังไม่มีฉันทะคือถ้ามีอาการขี้เกียจขี้เบื่อเกิดขึ้นเป็นสัญญาณบอกว่าเรากำลังขาดฉันทะเหมือนอาการอ่อนเพลียทางร่างกายอาจจะบอกว่าเราขาดวิตามินขาดอาหารที่มีคุณภาพร่างกายจึงไม่มีแรงเป็นต้นนี่ความขี้เกียจความขี้เบื่อเป็นความอ่อนแอของจิตใจซึ่งเป็นสัญญาณบอกเราว่าเรายังขาดฉันทะอยู่แล้วประมาทในการปลูกฝังฉันทะให้รักษาจิตใจในสภาพที่พร้อมที่จะศึกษายินดีในการศึกษาดังสิ่งที่จะทำให้ฉันทะเกิดขึ้นก็คุณธรรมอีกข้อหนึ่งคุณธรรมข้อไหนที่จะมีผลทำให้เกิดฉันทะถ้าฉันทะขาดไปคุณธรรมคือโยนิโสมนสิการการคิดเป็นโดยเฉพาะคิดในทางที่จะทำให้คุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นในการคิดให้สร้างฉันทะในเรื่องที่เรากำลังขี้เกียจและขี้เบื่อก็ต้องเน้นที่ข้อดีหรือความสำคัญหรือความจำเป็นของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ข้อหนึ่งเห็นคุณเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรากำลังขี้เกียจทำหรือเบื่อไม่อยากทำพยายามคิดในทางที่เห็นคุณค่าของมันความจำเป็นของมันแล้วโทษของการไม่ศึกษาในไม่การไม่ตั้งใจในเรื่องนี้ ก็เป็นการคิดในแง่คุณกับโทษคุณกับสิ่งที่เป็นหน้าที่และสิ่งท้าทายโทษของการไม่ทำโทษในความขี้เกียจโทษในความขี้เบื่ออย่างนั้นถ้าความขี้เกียจมีอำนาจในจิตใจเราหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรจะได้ในชีวิตเราจะเข้าไม่ถึงทั้งที่มีศักยภาพมีความสามารถพร้อมแต่เข้าไม่ได้เพราะขี้เกียจก็เลยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในชีวิตจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการทำงานเรื่องการทำหน้าที่ทุกอย่างมันจะมีบางช่วงที่ชวนสนุกและบางช่วงที่ไม่ชวนสนุกทีนี้ในช่วงที่ไม่ชวนสนุกนะถ้าเราประมาทเราไม่ระวังเราขาดฉันทะตรงนี้ที่จะเบื่อที่จะเบื่อเพราะอะไรเพราะมีความคาดหวังหรือว่าต้องการให้สนุกและเมื่อขาดสิ่งที่ต้องการก็ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นไม่อยากจะทำตรงนั้นให้เราวิเคราะห์ความขี้เกียจคือไม่ใช่ว่าทำไมเราเป็นคนขี้เกียจมันไม่ดีหรือว่าเราเป็นคนขี้เบื่อมันไม่ดีมันเลวไหลมันไม่จะประณามตัวเองแต่ว่ายกขึ้นมาพิจารณายกขึ้นมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างไรเราต้องแก้ตรงไหนนี่ก็คือเรื่องการศึกษาของเราเหมือนกันนี่อารมณ์ศึกษาอารมณ์ให้รู้เท่าทันนี่ในก็ให้ดูเหตุปัจจัย อย่างอื่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอื่นในชีวิตที่อาจจะมีผลกระทบต่อความตั้งใจเรียนดูเหตุทุเหตุดูปัจจัยทั้งภายในตัวเราภายนอกด้วยให้มันครบถ้วน
นั้นถ้าเราเห็นว่าโอ้ความขี้เกียจมันน่ากลัวความขี้เบื่อมันน่ากลัวเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคทำให้เราเข้าไม่ถึงสิ่งที่คุณเข้าถึงในชีวิตนี้เห็นคนที่เขาขยันมันเพียรคนที่ใจสู้ไม่ยอมท้อแท้ต่ออุปสรรคว่าน่าเคารพนับถือขนาดไหนแต่ละคนน่าจะคิดไม่เหมือนกันแต่สรุปแล้วว่าคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจในสิ่งที่ทำถ้าเราได้หลักในการปลูกฝังกำลังใจปลูกฝังฉันทะในจิตใจไปที่ไหนเนี่ยโอ้แบบได้ผลนะจะเรียนหนังสือก็ได้ผลจะทำงานก็ได้ผลเพราะว่าไม่ต้องการกำลังใจจากคนจากภายนอกแต่สามารถสร้างกำลังใจในจิตใจตัวเองเป็นตัวของตัวอันนี้จะเป็นพลังในชีวิตอย่างมากเลย พระอาจารย์คิดอย่างไรกับกรณีเด็ก13คนติดถ้ำหลวงว่ามีสิ่งลี้ลับหรือปฏิหาริย์อย่างไรและกรณีของครูบาบุญชุ่มท่านสามารถสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้จริงหรือและสิ่งที่ท่านสื่อสารมีอยู่จริง เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่อาตมาอยู่อเมริกาและเขากลับมาก็ไม่ได้ติดตามตลอดก็เลยต้องขอข้อมูลเพิ่มเรื่องลี้ลับมีอะไรบ้างที่เขาที่บอกว่ามีเลือกกันมีว่ามีเป็นยังไงฮะช่วยเอาโปรดเป็นผู้สรุป

0: กลับมาสการครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะมีเกี่ยวกับท่านเจ้าแม่นางนอนแบบท่านแบบอาจจะพาผมอันนี้ผมไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็ดูบ้างครับแต่ว่าก็คิดว่าท่านเจ้าแม่นางนอนอาจจะแบบต้องการแบบเจอครูบาท่านพระครูบาบุญชุ่มครับแล้วก็ถ้าครูบาบุญชุ่มมาท่านก็อาจจะให้ปล่อยเด็กมาอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยครับ
1: มีใครติดตามข่าวไหมมีเรื่องไหมเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรอาตมาไม่มีข้อมูลจะวิเคราะห์ช่วยบอกหน่อยครับ

0: Ừ.
1: พอท่านครูบาไปก็ทำพิธีหลายๆอย่างแล้วก็ท่านครูบาก็พูดประมาณว่าอีกประมาณ2-3 วัน2-3 คืนก็จะเจอแล้วแล้วอีก2-3 วันก็เจอจริงๆค่ะ
0: อืมข้างหลังมีอะไรเพิ่มเติมไหม
2: แบบนมัสการค่ะคือตามที่ติดตามข่าวอะค่ะคือถ้ำนี้มันมีประวัติเกี่ยวกับผู้หญิงที่มาจากเมืองเชียงของอะไรสักอย่างแล้วคือมีคนเล่าต่อกันมาแล้วก็มีเรื่องที่เป็นกล่าวขานกันนะคะว่ามีเจ้าแม่ที่อยู่ในถ้ำนั้นนะคะแล้วเหมือนกับว่าพระครูบาท่านสามารถสื่อสารกับเจ้าแม่กับเจ้าที่

0: ที่อยู่ในถ้ำนั้นได้อ่ะค่ะแล้วก็ติดต่อว่าเหมือนติดต่อแล้วสื่อสารกันว่าเด็กๆจะสามารถออกมาภายในอีกประมาณ 2-3 วัน
1: คืออาตมาเป็นคนก็มีความเชื่อในเรื่องภพภูมิต่างๆในสิ่งที่ตาเหนือมองไม่เห็นอาตมาก็เชื่อแต่ละครั้งที่มีการอ้างถึงบางทีไม่เชื่อก็มีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคือต้องแยกประเด็นใช่ไหมระหว่างเชื่อโดยหลักทั่วไปกับเชื่อเฉพาะกรณี ที่นี่ในเรื่องของนางนอนหรือว่าเจ้าที่ผมก็สงสัยว่าถ้าจะต้องมีพระมาขอจึงจะยอมปล่อยอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าพระมาขอทำไมจะต้องใช้เวลา48ชั่วโมงนะเหมือนขอวิชาอะไรอย่างงี้เหมือนนะทำไมมันจะไม่ถ้ามันขึ้นอยู่กับสิ่งลี้ลับว่าจะมีทางออกและไม่ออกทำไมจะต้อง 2-3 วันนะเรื่องนี้ก็ถึงมาว่าลี้ลับมากเลยแล้วก็จะมีไอ้สิ่งลี้ลับจะมีหรือไม่มีในที่นี่แล้วก็มีผลและพระท่านอาจารย์บุญชุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่อาตมาว่าจะมีหรือไม่มีเอาวางไว้ก่อนคืออาตมาก็อยากให้เรายกย่องพวกจิตอาสาพวกเซียวพวกทำงานทั้งวันทั้งคืนตลอดทั้งไม่รู้กี่วันถ้าหากว่าเราถือว่าเด็กออกเพราะสิ่งลี้ลับแล้วมันก็จะลดความสำคัญของมนุษย์ที่เราสามารถมองเห็นได้และคนทั่วโลกกำลังชื่นชมว่าโอ้โหทำได้ถึงขนาดนี้คือ เรื่องนี้มันดังทั่วโลกนะจะ มาอยู่เมืองนอกใน Wall Street Journal New York Times เป็นหน้าหนึ่งเลยหนังสือพิมพ์ของอังกฤษหน้าหนึ่ง เป็นข่าวใหญ่ที่สุดในโลกในนอกจากฟุตบอลในสองเรื่องในที่ในหลายวันที่ผ่านมาแล้วคนทั่วโลกก็ตัวชื่นชมประทับใจคนที่มาช่วยงานเริ่มโดยคนไทยและคนต่างชาติและคนที่ไม่มีใครมีอีโก้ต้องการเป็นฮีโร่ที่จะให้ใครชื่นชมคนเดียวแต่ทุกคนทำงานอย่างสมานสามัคคีกันหลายๆประเทศส่วนมากก็เป็นจิตอาสา แล้วที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับลงนี้หมายถึงเมืองนอกที่เขาประทับใจมากก็คือการที่ผู้ปกครองของเด็กส่งจดหมายถึงครูเอกบอกว่าไม่มีใครโกรธไม่มีใครโทษไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลในต่างประเทศนี่ข้อนี้นี่เขาประทับใจที่สุดว่าโอ้เขาใจดีเนาะเขาครูพาลูกไปหลงอยู่ในถ้ำเพราะถ้าเป็นเมืองนอกพ่อแม่ก็จะโกรธจะสู้โรงเรียนก็จะเป็นเรื่องแบบโอ้โหแบบให้อภัยไม่ได้เลยทำไมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นผู้ปกครองคิดจะให้กำลังใจคุณครูแล้วก็เป็นข่าวด้วยว่าคุณครูพาเด็กนั่งสมาธิด้วยเป็นข่าวดีก็เป็นอีกหน้าหนึ่งของประเทศไทยที่แก่คนส่วนมากไม่ค่อยจะคุ้นเคยไม่ค่อยจะรู้จักฉะนั้นอาตมาว่าถึงจะมีสิ่งลี้ลับจะเป็นเจ้าที่หรือจะมีพระมาติดต่อมาสื่อสารถ้าไม่มีพวกเซียวไม่มีพวกมนุษย์ช่วยก็คงไม่ออกมาได้นะฉะนั้นตั้งแต่ว่าเหตุปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือคนมากกว่าลี้ลับจะลี้ลับมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบแต่อาตมาอยากจะยกย่องคนมากกว่าพระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรอ๋อเรื่องเดียวกันติดถ้ำและใช้ชีวิตของเด็กๆหาทีมหมูป่าและโค้ชอันนี้ก็คงอยู่ในคำถามต่อพระอาจารย์ไปเทศที่

Apple เป็นยังไงบ้างครับคนที่นั่นเข้าใจพระพุทธศาสนาด้วยหรือครับ ก็ที่ที่ประเทศที่จริงก็ธรรมดาธรรมดาเป็นชมรมพุทธของบริษัท Apple ก็ไม่มีอะไรจะเล่าเทศธรรมดาก็มีคำถามแบบปัญญาชนพอสมควรก็ธรรมดาเดี๋ยวน่าจะลง YouTube เร็วๆนี้จะได้ดูเองเก็คือสไตล์การแสดงธรรมของอาตมาอย่างที่รู้จักกันดีแล้วว่าไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะออกมาในเวลานั้นเพราะนั้นอาตมาก็ไม่ได้เตรียมการที่จะหาหัวข้อสำคัญที่จะเทศใน Apple อย่างเขาขอไอ้หัวข้อล่วงหน้าว่าจะเทศหัวข้ออะไรอาตมาก็บอกว่าจะเทศหัวข้อว่าแล้วแต่ หมายถึงว่าแล้วแต่จะคิดในเวลานั้น it depends แต่คำว่าแล้วแต่มันก็นำไปสู่หลักการของพุทธศาสนาว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งกว้างขวางพอที่จะพูดได้ก็ที่มีเสียงสะท้อนก็คงค้างดีที่นี้อาตมานึกว่าจะหวังว่าจะเทศในอาคารใหม่ของ Apple ไม่เคยดูรูปไหมอาตมาไว้เป็นอาคารเป็นสถาปัตยกรรมรวมสมัยที่สุดยอดเลยคืออาตมาเป็นคนชอบสถาปัตยกรรม ถ้าใครลอง Google ดูว่า Apple headquarters อยู่คูปาติโนมันลักษณะเป็นโดนัทหรือวงกลมแล้วฮะหรือยานอวกาศซึ่งตอนกลางนี่ก็ปลูกป่าเป็นที่แล้วก็เป็น ก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ดูดีมากๆก็การแสดงธรรมก็อยู่ที่อาคารเก่าก็ไม่ได้อยู่ในอาคารใหม่ซึ่งเขาไม่ให้ใครเข้าไปและผู้ประสานงานซึ่งเป็นวิศวกรไทยที่ทำงานที่นั่นมีคนไทยทำงานที่ Apple ประมาณ100คน เขาก็คงไม่ใหญ่พอที่จะให้เราเข้าไปก็เลยไปที่ศูนย์ Visitor Centerซึ่งเขาก็ให้ดูแล้วเขามีโมเดลอยู่ตรงกลางแล้วก็พอเข้าไปดูโมเดลในทุกคนเขาก็แจก iPad ก็มี AR Augmented Reality ซึ่งเราก็เอา iPad มาจองอยู่ที่โมเดลตรงไหนมันจะขึ้นอยู่ในจอแล้วก็จะเปิดออกมาว่าดูว่าข้างในเป็นยังไงก็คูลพอสมควร แต่ที่อาตมาชอบอย่างหนึ่งคือเอประตูแล้วนึกว่าเป็น Apple แบบมันจะต้องแบบอัตโนมัติใช่ไหมเปิดปิดไม่เลยต้องเปิดเองปิดเองทีแรกว่าโอ้ผิดหวังนะท่านนี้มันก็แบบเรโทรดีแบบหรือว่ามันคูลอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าใครสนใจไอ้สถาปัตยกรรมหรืออยากเป็นสถาปนิกต่อไปลองคอนดูมันน่าสนใจมากอาคารนี้ได้ยินเรื่องพระอาจารย์ไปวัดอภัยคีรีที่วัดเป็นอย่างไรบ้างคะพระอาจารย์ปัสสโนสบายดีไหมครับคะพระอาจารย์เมตตาเล่าให้พวกเราฟังด้วยคะไปอาตมาไปในงานฉลองศาลาของวัดอภัยคีรีซึ่งใช้เวลาก่อสร้างหลายปีแล้วอาตมาก็พาคณะญาติโยมจากเมือง

ไปช่วยทอดกฐินทั้งสองครั้งและการสร้างอาคารที่อเมริกานี่ยุ่งยากมากคือกฎระเบียบข้อ โอ้โหมันไม่น่าเชื่อแล้วก็มีข้อบังคับหลายอย่างอย่างเช่นว่าตึกสองต้องมีลิฟต์เป็นข้อบังคับแล้วลิฟต์นี้ค่าใช้จ่าย$100,000ถ้าคิด3 ล้านกว่าบาทแค่จะได้ลิฟต์ที่ไม่มีใครใช้แล้วก็จะมีต้องมีสปริงเกอร์เพื่อให้เกิดไฟไหม้ใช่ไหมต้องมีสปริงเกอร์อยู่ในอันนี้ก็$100,000เหมือนกันมันหลายอย่างค่าใช้จ่ายที่แบบมหาศาลโดยที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่อาคารเดี๋ยวมีสิ่งที่ประทับใจมากคือมีระบบแอร์ธรรมชาติเป็นผลงานของบริษัทมิตซูบิชิแต่เมืองไทยไม่เคยเห็นมันเป็นการใช้การเอาอากาศอยู่ในอาคารต่างๆหมุนแล้วก็มีพานท่อน้ำเย็นแต่อาตมาในรายละเอียดไม่ทราบไม่เป็นวิศวกรแต่ว่าข้างนอกนี่40องศาแต่ในศาลาก็แค่20กว่าองศาโดยเป็นการวนเวียนของอากาศแบบธรรมชาติเป็นแอร์ธรรมชาติดังสถาปัตยกรรมของศาลาคือเป็น2ชั้นและข้างล่างก็มีห้องมีออฟฟิศมีห้องรับแขกมีห้องเล่นเด็กมีอะไรหลายอย่างแล้วก็มีอีกหลายหลังอยู่รอบอาตมาก็ได้เทศในวันนั้นว่าในอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทางศาสนามีสองประเภทมีประเภทว้าวกับประเภทเนี่ยจะมาว่าถ้าเป็นแบบโบสถ์ใหญ่ๆของคริสต์ของอิสลามมันก็คือต้องการให้คนแบบประทับใจเดินเข้าไปเห็นความยิ่งใหญ่ความอลังการมันก็ว้าวอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสไตล์หนึ่งแต่อีกสไตล์หนึ่งคือพอเดินเข้าไปมันรู้สึกว่านี่แหละอย่างเข้าไปในวัดแล้วก็เห็นอาคารนี่แหละคือพุทธศาสนาเห็นความเรียบง่ายความสง่าความเย็นความสงบความอะไรที่อยู่ใน ที่ปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรมรู้สึกใช่นี่คือพุทธซึ่งอาตมาว่าศาลาที่อภัยคีรีจะเข้าในหลักว่าใช่คือมองทั้งไหนเห็นความละเอียดความประณีตและความคิดวางแผนที่ดีว่าเรื่องการใช้สอยอย่างไรอย่างไรเขารู้สึกทุกอย่างมองเห็นปัญญาของคนออกแบบเห็นความตั้งอกตั้งใจของคนของผู้ก่อสร้างเห็นศรัทธาของคนทำบุญถวายปัจจัยซึ่งทำให้อาคารนี่เสริมหรือว่าสร้างความรู้สึกที่เราต้องการในเวลาคนเข้าวัดท่านก็ประทับใจเรื่องนี้ซึ่งท่านอาจารย์ปัสสโนก็มีส่วนสำคัญในการออกแบบเหมือนกันทีนี้ในการก่อสร้างศาลาหรือว่าเป็นเรียกว่าคลัสเตอร์บิลดิ้งจะใช้เวลาก็ถูกต้องตามหลักของเราว่าไม่มีการเรียรายไม่มีความเดือดร้อนก็ค่อยๆทำไปแล้วแต่ปัจจัยจะไหลมาเองด้วยศรัทธาของญาติโยมซึ่งเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาคารทางพุทธศาสนาเราคือลักษณะการหาปัจจัยว่าถูกต้องตามหลักพระวินัยไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครส่วนวัดก็ไม่ทราบพวกเราได้จำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วที่มีไฟไหม้ในแคลิฟอร์เนียซึ่งทำให้เกิดความเสียหายมากมายแล้วก็พระต้องอพยพออกจากวัดตอนกลางคืนรอบวัดที่มีไฟไหม้หมดเลย
แล้วเมื่อพระกลับไปแล้วไอ้พวกจิตอาสาพวกดับเพลิงที่มาจากหลายรัฐหลายร้อยคนเขาประทับใจมากเขาบอกไม่เคยเห็นในชีวิตการดับเพลิงและการทำงานเพราะว่ารอบวัดนี่มันไหม้หมดเลยแต่เมื่อพอถึงเขตวัดเนี่ยหยุดไม่เข้าไปก็วัดก็ดูแทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยทำให้คนต่างชาติแบบสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเรื่องลี้ลับนี่ที่เขานางนอนนี่ไม่รู้แต่ว่าที่ไฟคิรีรู้สึกจะมีหลักฐานชัดกว่าก็จะมาอยู่ที่วัด4-6 วันก็มีพระผู้ใหญ่มาจากวัดอื่นนะก็จะเป็นโอกาสไปพบปะกันคุยกันแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องแล้วก็อะไรฮะส่วนท่านอาจารย์ปัสสโนงานนี้นอกจากเป็นงานฉลองศาลาก็เป็นงานปลดเกษียณของท่านอาจารย์ปัสสโนแล้วจากวันที่10วันพรุ่งนี้มั้งท่านก็จะออกจากอเมริกา1ปีพรุ่งนี้ท่านก็มาเมืองไทยแล้วท่านจะมาจำพรรษาที่ปากช่องแล้วออกพรรษาเดือนธันวาท่านจะไปเข้ากรรมฐานที่วัดสาขาแล้วที่ประเทศแคนาดาแต่ท่านจะมาอยู่ที่นี่ก่อนแบบปลีกวิเวกฝนเริ่มตกแล้วมีเวลาถึงเวลาไหนในวิธีฝนตกเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งนะกราบนมัสการอาจารย์ครับในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปไกลเหมือนในปัจจุบันทำไมอาชีพพวกหมอดูร่างทรงถึงยังคงอยู่ทั้งยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคงบางคนถึงกับร่ำรวยด้วยซ้ำในเรื่องนี้พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเอกสงประเด็นนี้ไม่เห็นจะขัดกันทำไมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะทำให้ความงมงายน้อยลงมันก็ไม่น่าจะมีผลต่อกันและกันเป็นคนละส่วนของชีวิตหมอดูก็ใช้โทรศัพท์หมอดูก็ใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันมันก็เป็นคนละเรื่องความงมงายของคนก็ไม่เคยลดลงเพราะเทคโนโลยีอาจจะทำให้ขยายผลของความงมงายด้วยซ้ำไป คนก็คนที่อยู่ในสภาพที่รู้สึกว่าไม่มั่นคงหรือไม่รู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมในชีวิตต้องการมีสิ่งยึดเหนี่ยวก็ไปหาหมอดูแล้วคนส่งสิ่งที่น่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่ายังคงอยู่เพราะว่าไม่ใช่เรื่องเลวหลาย 100% มันมีความจริงความไม่จริงปะปนกันอยู่อาจจะว่าหมอดูเนี่ยแล้วหลายร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้บางทีหมอดูเขาก็แม่นมากใช่ไหมแต่ว่าในความแม่นมันก็มีความไม่แม่นแล้วมีความแม่นในบางเรื่องแล้วมีความแม่นไม่นานสักระยะหนึ่งของร่างทรงก็เหมือนกันฉะนั้นในการที่เราจะเอาหมอดูร่างทรงเป็นที่พึ่งอันนั้นจะเป็นอันตรายเพราะว่าไว้ใจไม่ได้พุทธเจ้าให้เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ถ้าจะไปเที่ยวดูหมอหรือจะไปเที่ยวร่างทรงเพื่อความบันเทิงก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเราจะตัดสินอะไรสำคัญในชีวิตแล้วก็ให้หมอดูเป็นผู้ตัดสินให้อันนั้นอันตราย

0: โอเควันนี้คงพอสมควร
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดผลก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
2: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
2: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาพ

0: ภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความ

ยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงิน

พื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไร
มาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding

Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตรสารณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะอัตถะสีลานิยาจามะแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตร

ศีลานิยาจามะแม้ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระ

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์

ามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึง

มิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

อาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาททานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนัจจคีตวาทิตาวิสุกทัส

0: สมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามต่าง
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประ

ทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คืออะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภธหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่ม

ข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดตามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสถารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราชบางหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่3ถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่า

คนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีคุณสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามัทุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภชหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่2ก็คือการทําให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นดีมีศีลธรรมทําให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีล นี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญ

ก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานหรือเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทําได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: อีกแล้วอ่ะมีของพิเศษอะไรบ้างไหมเอาออกมาสู้กันหน่อยดิ
1: มันเกิดจากความรักในงานมากกว่าค่ะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราจะทำได้ดีมันเป็นชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างเราให้เกิดมาให้คนรู้จักเมื่อเราอยากจะอยู่ตรงนี้เราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราทำ
2: หลายสิบปีที่ค่ำวอดอยู่ในวงการทีวีทั้งผู้ประกาศนักแสดงและพิธีกรจนมาเป็นนักภาพการ์ตูนชื่อดังเพราะความมุ่งมั่นและมีใจรักในสิ่งที่ทำทำให้เธอประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักภาพสรรสนีสมานวรวงศ์

จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการเรียนมากกว่านะคะเพราะว่าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แผนกสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นปีที่2นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะทำงานในวงการโทรทัศน์พอจบมาเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีช่อง4บางขุนพรหมกับช่อง5กองทัพบกช่อง5เราก็เลือกที่จะเข้าไปที่บริษัทไทยโทรทัศน์คือไปสมัครงานพอไปสมัครงานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนจบทางด้านนี้มาเยอะมากเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกับเราเป็นทางเลือกทางหนึ่งอ่ะของสถานีโทรทัศน์พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็รับเข้ามาทำงานในตำแหน่งแรกเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยโทรทัศน์ก็คือส่งเสริมรายการคือทำเกี่ยวกับคำโปรโมทรายการทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้ออกหน้ากล้องจนกระทั่งประมาณสักทำงานได้สักปีหนึ่งได้ก็ทางคุณพี่ชัยวาสนาส่งท่านก็เห็นว่าผู้ประกาศรุ่นเก่าเนี่ยก็งานเยอะขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแจ้งรายการสดๆได้ก็มีดำริว่าจะรับสมัครผู้ประกาศใหม่โดยคัดเลือกจากคนที่อยู่ในบริษัทไทยโทรทัศน์ก่อนแล้วก็จะมีทางข้างนอกบ้างนิดหน่อยนะคะไม่กี่คนแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็คัดเลือกได้12-13คนนะคะก็ทำหน้าที่ผู้ประกาศมาเรื่อยมาเป็นผู้ประกาศได้สักประมาณปีหนึ่งได้นะคะเขาก็ให้ไปเล่นละครเรื่องแรกๆที่เล่นเนี่ยไม่ได้มีบทพูดเลยก็จะเป็นตัวที่ประกอบในงานเลี้ยงบ้างนะคะหรือว่าในโรงเรียนบ้างเดินไปเดินมาให้มีความรู้สึกชินกับกล้องชินกับแสงชินกับคนเยอะๆที่มาอยู่ข้างนอกรอบตัวเราพอเขาเห็นแววว่าท่าทางจะไปได้ก็ลองดูว่าให้ปลดพูดสักประโยคนึงสองประโยคจนกระทั่งมีความรู้สึกเคยชินไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยก็จะแจกบทให้ด้วยการเป็นเพื่อนนางเอกบ้างนะคะเป็นคือคนที่มีบทน้อยๆค่ะเป็นตัวประกอบจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาคงจะเห็นแววก็ถึงจะให้บทเป็นนางเอกเต็มตัวขึ้นมาจากเรื่องแรกก็คือเป็นละครสั้นเรื่องเจ้าสาวคืนเดียว

0: ป็นพจมานในบ้านสายทองแล้วก็เป็นอังสุมาลินในคู่กรรมในเวลานั้นเนี่ยออกอากาศสดไม่มีการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นผู้แสดงเนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างในเรื่องของบทในเรื่องของ acting นะคะจะต้องจดจำให้ได้ว่าถึงตรงนี้เราจะต้องเดินไปไหนประโยคนี้เราจะต้องพูดกับใครอะไรอย่างนี้ค่ะคือต้องใส่ใจคนที่เข้าฉากกับเราด้วยบางครั้งเนี่ยจะต้องจำแม้กระทั่งประโยคที่เขาพูดว่าเขาจบประโยคนี้แล้วเราจะต้องพูดประโยคไหนต่อเพราะว่าถ้าว่าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันเหมือนกับไปฆ่าตัวตายกลางอากาศ
1: คุณสันตนีสมานวรวงศ์นี่ผมจำได้ดีก็ทำงานด้วยกันสนุกฮะแล้วแกก็มีอะไรที่เฉพาะตัวเขาการงานที่เราร่วมกันก็ราบรื่นดีนี่เป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถผู้กำกับบอกแล้วเราก็มาซักซ้อมกันนิดหน่อยแล้วก็เล่นทีเดียวผ่านนิดมันเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เจาะจงที่จะเป็นนักแสดงเขาจะเป็นหลากหลายเป็นโฆษกได้เป็นคนภาคหนังได้เป็นพิธีกรได
0: ้พิธีกรเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะคะคือมันมีระเบียบของทางบริษัทว่ารายการใดก็ตามที่มาจัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องสีบางขุนพรหมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานีเป็นพิธีกรหลักเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีเนี่ยจะผ่านการสอบผู้ประกาศมาแล้วแล้วก็จะได้จะมีใบประกาศเพราะฉะนั้นจะเป็นพิธีกรหลักก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็มีคุณวิสิทธิ์วงนาคเนี่ยมาเช่าเวลาสถานีทำรายการนางฟ้าทางสถานีก็เลยส่งไปเป็นนางฟ้าของรายการค่ะเรื่องของการใช้เสียงนี่ก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เวลาที่มีเวลาว่างตอนที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปแอบดูพี่ๆเขาภาคหนังกันส่วนใหญ่แล้วหนังตอนนั้นก็จะเป็นหนังฝรั่งนะคะก็ชอบมากเลยไปแอบดูไปดูเงี้ยเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่เคยใช้เสียงมาแล้วคือเล่นละครมาแล้วใช่ไหมคะละครวิทยุก็เคยเล่นและอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบอ่านการ์ตูนอ่านนิทานแล้วก็ชอบทำเสียงต่างๆนานาเนี่ยทีนี้พวกพี่ๆก็จะเห็นว่าอาจจะใช้ได้เงี้ยพอดีบังเอิญมีพี่คนหนึ่งที่เขาพากย์หนังอยู่เขาไม่สบายเขาก็เลยดึงไปในทีมพากย์ให้เราพากย์แต่มันเป็นการพากย์ที่แบบว่าออกมาแล้วต้องร้องไห้ค่ะร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยพากย์หนังเลยจริงๆแต่ให้ไปพากย์ในบทของดาราตุ๊กตาทองเบ็ตตี้เดวิดซึ่งค่อนข้างจะมีอายุแล้วเราตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เสียงให้เข้ากับหน้าได้พอรุ่งขึ้นก็โอ้โหเสียงวิจารณ์ถล่มทลายเลยก็เลยไม่อยากพากย์กลัวการพากย์หนังไปเลยจนกระทั่งเป็นช่อง9อสมทแล้วนะคะก็มีผู้จัดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนภายนอกเนี่ยก็ขอนำการ์ตูนญี่ปุ่นมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แต่เขาไม่มีทีมภาคทางคุณประมุขสุตบุตรเนี่ยก็ตั้งทีมภาคขึ้นมา4คนก็มีคุณนิรันดร์บุญรัตพันธ์คุณเรวัชศิริศักดิ์คุณชันทนาธาราจันทร์แล้วก็สรรสนีสมานวรวงศ์เป็น4คนที่เริ่มเป็นทีมภาคช่อง9การ์ตูนเริ่มจากไดมอสยอดขุนพลซึ่งตอนนั้นก็เป็นภาคสดนะคะออกอากาศเสาร์อาทิตย์มันก็มีเรื่องตื่นเต้นเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยบทกับหนังมาไม่ตรงกันแล้วทำยังไงปิดบทภาคเลยปิดบทภาคแล้วก็ดูหนังอย่างเดียวแล้วก็ภาคไปตามที่เราคิดว่าหนังมันควรจะเป็นยังไงเรื่องโดเรมอนเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะเป็นการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นหนังสือมาก่อนแล้วเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนทีนี้พอมาเป็นหนังปุ๊บเราก็มีความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของโนบิตะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจชอบนอนกลางวันงองแงการบ้านไม่อยากจะทำไม่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะเล่นสนุกอย่างเดียวเรารู้บุคลิกเขาอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่จะใส่เสียงภาคได้
2: กินข้าวไปตั้ง6ถ้วยเนี่ย
3: โอ้ยอดเลยเจ๋งมากพ่อกับแม่ก็สบายใจเลยอะสิ
4: คุยอย่ามาโกหกแล้วบอก
2: ไม่ได้โกหก
4: โกหก
2: ถ้ายังตื่นอยู่ก็เพราะว่ายังง่วงว่าจะยังไงก็นอนไม่หลับหรอกถ้ามาเป็นแบบเนี้ยผมอายมากเลยนะครับ
0: จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะคะคือมีนักวิชาการก็บอกว่าช่องก้าวเนี่ย

0: ไม่สมควรจะเอาโดเรมอนมาออกอากาศเพราะว่ามันเป็นหนังการ์ตูนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยกับคนดูเพราะว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์เลยเป็นทั้งขี้เกียจทั้งงอแงทั้งสารพัดอย่างแล้วก็จะมีคนที่มาช่วยแล้วก็จะมีความรุนแรงอยู่ในเนื้อหนังก็คือตัวใจแอ้นที่ชอบระแกโนบิตะไม่เห็นควรที่จะเอามาออกอากาศโอ้มีการคัดค้านกันเยอะมากเสียงวิจารณ์เนี่ยโอเคเราฟังนะคะแล้วก็มานั่งคิดกันในทีมภาคเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรช่วงแรกๆที่ออกอากาศโดเรมอนเนี่ยท้ายเรื่องเลยนะคะก็จะมีไม่โดเรมอนพูดใจแอ้นพูดหรือว่าโนบิตะพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสั่งสอนว่าโนบิตะเนี่ยทำไม่ดีเลยนะดูสิเอาปากกาที่ไปเขียนเพื่อจะให้คะแนนเต็มร้อยซึ่งการโกงด้วยวิธีเนี่ยมันเป็นการโกงที่ไม่ดีเลยและผลสุดท้ายโนบิตะก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือในขณะที่คุณครูสอนนะอย่าเป็นอย่างโนบิตะเราก็จะต้องสอดแทรกอันนี้เข้าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โดเรมอนออกอากาศมันก็ช่วยได้นะคะช่วยได้จนกระทั่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับมาก็คือว่ามีบางคุณแม่บางคนโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้โดเรมอนช่วยมากเลยเพราะว่าลูกเนี่ยไม่กินผักทำยังไงถึงจะให้กินผักได้หลักก็เลยมานั่งคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะบอกเข้าไปในเนื้อของการ์ตูนยังไงก็พอดีว่ามันมีโต๊ะอาหารซึ่งโนบิตะก็เป็นคนไม่ชอบกินผักอยู่แล้วก็จะเสริมตรงนี้โดเรมอนกับแม่กับพ่อก็จะเสริมไว้ตรงนี้คุณแม่ท่านนั้นก็โทรกลับมาบอกได้ผลมากเลยละค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกกินผักแล้ว มันก็เป็นความภูมิใจของคนภาคทีมภาค
1: ตอนนั้นคุณศาสนีเนี่ยนะคุณศาสนีก็เป็นดาราเขาเล่นหนังเล่นหนังไทยนะครับแล้วก็ภาคหนังไทยแต่ยังไม่เคยภาคหนังฝรั่งกับหนังญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนั้นผมยังฟอร์มทีมภาคการ์ตูนอยู่ตอนปี23ก็เลยเชิญเข้ามานะครับให้เข้ามาภาคเป็นตัวโนบิตะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ภาคเรื่องแรกคือเรื่องหน้ากากเสือภาคเป็นนางเอกนะฮะนางเอกของหน้ากากเสือก็เริ่มภาคมาตอนนั้นคุณสันสนีนี่ก็ภาคเสียงเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องดับเป็นโนบิตะในปี2525ช่วงปัจจุบันนี้2557 32ปีแล้วก็ไม่มีใครเสียงแทนโนบิตะได
2: ้ยังฟอร์เอเวอร์จุดไฟเติมฝัน
3: เสียงที่เราคุ้นหูสำเนียงที่เราคุ้นเคยถูกถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนที่เราคุ้นตาสู่เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าจุบจนทุกวันนี้เสียงเล็กๆของผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
0: ภาคช่อง9ช่องเดียวค่ะยังภาคอยู่ก็ยังโดเรมอนก็ยังภาคอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นอีกอย่างพริตตี้เคียวอย่างเกมการ์ดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นหนังนั่นเมื่อประมาณสัก5ปีมาแล้วมั้งคะความจำสั้นแต่รักฉันยาวของ GTH
4: ครูขาอยากทำบล็อกเป็นนะคะสอนได้ไหมคะ
5: อันนั้นผมทำไม่เป็นนะครับ
4: สอน MSN ได้ไหมคะ
5: MSN พอได้ครับ
6: อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็คุยกันซะเลยก็ได
4: ้ก็เอาไว้เวลาที่เราอยู่ไกลๆกันเราก็พิมพ์คุยกันไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท์
6: ฉันไม่กลัวเปลืองหรอก
4: คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำ
0: แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเล่นละครอยู่ที่เพิ่งจบไปก็สุดสายป่านจากค่าย Exact
7: ย่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ให้ตาตีนะแต่งงานกับแม่การดาวสีเห็นหลานย่ามีความสุขขนาดนี้แล้วนะย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วย
0: เวลาว่างที่ชอบที่สุดก็คือนอนดูหนังนะคะซื้อซีดีมาแล้วก็นั่งดูไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีดูหมดเลยชอบนอกจากดูหนังแล้วก็จะอ่านหนังสือนวนิยายนะคะแล้วก็ทำการฝีมือบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยหล่ออายุมากแล้วเราก็รู้ตัวว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างเช่นมันเกินไปหวานเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยเราจะลดลงหมดเลยค่ะแล้วก็จะรับประทานผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็

ออกกำลังกายสลับกันนะคะวันหนึ่งจะออกโยคะวันรุ่งขึ้นจะเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ยืดหยุ่นตลอดเวลาตอนเดือนมกราคม2550ค่ะก็จริงๆแล้วต้องพูดว่าเฉียดตายแบบเส้นยาแดงผ่า8เลย

0: ขาก็ตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านได้พอกลับบ้านได้มาตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่มีแรงละยืนขึ้นก็ล้มเลยพอล้มเลยก็ส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลก็หมอก็มาดูก็กลายเป็นปลอกหุ้มปลายประสาทอักเสบซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นมันทำลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายหมดเลยหนักชนิดที่ว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วล้มลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นอาทิตย์ที่เราไม่รู้ตัวมีแต่คนเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขามาเยี่ยมเราแล้วทุกคนก็ทำใจหมดเลยว่าเราคงตายแน่หมอก็บอกว่า50-50นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์นะคะในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีว่าไปเจอคุณหมอเก่งนะคะคุณหมอก็ให้ยาก็ประมาณ5ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็หายเป็นปกติแต่ว่าหลังจากหายไปแล้วต้องทำกายภาพอยู่นานเหมือนกันหลายเดือนค่ะเรามีความรู้สึกแล้วว่าโอ้ร่างกายของเราซึ่งเคยออกกำลังกายมาเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคะขนาดออกกำลังกายมาทุกวันเนี่ยเวลาที่โรคมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวมันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ยังไงจุดไฟเติมฝัน
2: เส้นทางอันแสนยาวนานจากงานเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์สู่การใช้เสียงในตำแหน่งนักพากย์การ์ตูนสรรสนีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเอาไว้อย่างมากมายและในวันนี้เธอจะมาเติมฝันให้กับคนที่รักในสิ่งเดียวกับเธอณที่แห่งนี้ครับ
3: สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนเรียน B1 นะคะวันนี้ในคลาสของเรานะคะก็จะมีท่านวิทยากรพิเศษนะคะที่ท่านจะได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับพวกเราในทางด้านวงการสื่อสารมวลชนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษท่านนี้เลยค่ะคุณอาสรรสนีสมานวรวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะค่ะเชิญคุณอาด้านค่ะคุณอาก็ผ่านทั้งผู้ประกาศข่าวมาแล้วเป็นนางเอกก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วก็คือมีอีกสิ่งที่หนูรู้มาก็คือคุณอาสรรสนีเป็นนักพากย์การ์ตูนด้วยนะคะ
0: จากประสบการณ์มาเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยน้องๆแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอยากเป็นนักพากย์นะคะจะถามตลอดเวลาเราพากย์หนังพากย์ยังไงจริงๆพากย์หนังเนี่ยไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าเรารู้จักการใช้เสียงอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยควรจะต้องเป็นคนที่อ่านภาษาไทยแตกฉานรอเรือรอลิงคำกล้ำต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราต้องพูดให้ชัดนะว่างั้นเถอะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างของคนฟังที่อยู่ทางบ้านสิ่งที่นักพากย์จะต้องมีก็คือมีประสาทสัมผัสที่ไวตาดูบทดูจอทีวีหูฟังเสียงที่เป็นเสียงออริจินอลซาวด์นะคะปากต้องพูดด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดมันมาพร้อมกันคือตอนแรกๆเนี่ยภาคหนังแรกๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องเปลี่ยนเสียงขอให้ภาคให้ทันขอให้ภาคให้มีอารมณ์ร่วมกับหนัง
3: ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะคะในคลาสนะคะได้ถามคำถามกับคุณอาค่ะมีเพื่อนท่านไหนไหมคะจะถามคำถาม
5: คุณอาคะความยากของการเป็นนักพากย์คืออะไรคะ
0: ไม่ยากถ้าหากว่าเรารักที่จะทำตรงนั้นนะคะแล้วเราเริ่มฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอนะคะจับอะไรขึ้นมาแล้วก็อ่านให้มันเป็นเสียงการ์ตูนเสียงหนังอะไรอย่างนั้นก็ได
6: ้การที่เราจะพากย์ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณอามีวิธีคิดยังไงคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีลักษณะเสียงแบบไหนอะคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะพากย์การ์ตูนเนี่ยเราจะต้องดูหนังการ์ตูนก่อนดูบุคลิกที่เขาใส่มานั่นน่ะมันชัดนะคะอย่างตัวโนบิตะเนี่ยพอดูปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อโนบิตะเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้แยเป็นเด็กขี้เกียจเป็นเด็กที่ชอบนอนกลางวันตลอดชอบความสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็เป็นคนที่แบบมีหลายอย่างอ่ะอยู่ในตัวของโนบิตะมีเสียงอ้อนแต่ของโดเรมอนน่ะโถโดนรังแกแล้วไหนไม่ช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าหากว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็มาเลยพวกเราเองเราจะนำหน้าเองจะสู้กับท่านอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นหนังพวกเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เสียงอะไรยังไง
5: อยากจะให้เล่าว่าในสมัยก่อนครับที่มีการพากย์สดครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบทกับหนังมันมาไม่ตรงกันก็มีนะคะ หรือว่าบทหายไป

0: ป็นหน้าก็มีแต่ก็ต้องดำน้ำกันไปเพราะว่าถือคติว่ายังไงยังไงออกอากาศไปแล้วก็ต้องออกอากาศไปตลอดก็เคยมีภาคไปแบบชนิดเนี้ยค่ะบทกับหนังมาไม่ตรงกันเนี่ยภาคไปไม่รู้เรื่องเลยคือใส่กันไปทุกคน4คนใส่กันเละไปหมดเลยพอจบปุ๊บมีผู้ปกครองโทรมาเมื่อกี้เนี่ยภาคอะไรกันก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลยไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากเลย
1: คุณอาครับผมอยากทราบว่าเวลาภาคหนังกับภาคการ์ตูนเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เป็นคนเล่นเนี่ยนะคะการพากย์เนี่ยมันเวอร์ไม่ได้มันเวอร์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องใส่อารมณ์ในเสียงพากย์นะคะแต่ผิดกับการ์ตูนใช่ไหมคะอย่างเนี้ยอย่างการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนี่ยเวลาโนบิตะร้องไห้เขาไม่ได้ร้องเงียบๆกระซิบกระซี้เลยเขาจะแหกปากกว้างเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาต้องเต็มหน้าเขาเรียกว่าเต็มหน้าการ์ตูนถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ไม่เต็มหน้าการ์ตูนแล้วการ์ตูนจะดรอปแล้วก็ไม่สนุกเลยแต่ว่าหนังที่คนแสดงเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะต้องจับสีหน้าเขาอะค่ะจับสีหน้าเขาว่าสีหน้าเขาขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกในสีหน้าของเขาเนี่ยคืออะไรเราพากย์ให้ได้เท่านั้นอะเท่าสีหน้าเขาแต่การ์ตูนเนี่ยต้องพากย์ให้เวอร์ไปหลังจากที่เราคุยกันมาเรื่องภาคหนังใครอยากจะภาคหนังบ้างอยากจะลองภาคหนังไหมมาเลยเรามีบทให้ภาคใครเรามีบทให้ภาคเร็วเข้าคืออารมณ์ตอนนี้โนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
2: ออกไปเล่นที่ไหนมา
0: โอ้ยคือว่า
3: ถ้าสามีงานเยอะก็ไม่ต้องออกไปเล่นนอกอีกนะ
0: คือ
2: การบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
0: โอ้ยไม่เห็นจะต้องดูกันขนาดนั้นเลยโอเคกลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะ
3: นายผิดเองที่โดนดุแล้วดุอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขตั้งหากล่ะ
0: อะไรเนี่ยโดเรมอนก็จะเทศนาฉันด้วยเหรอ
4: นายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ท่านบอกให้ดีสิเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายแค่คนเดียวนะ
0: เข้าใจละเข้าใจดีที่สุดเลยอ่ะ
4: โอ้ยจะทำอะไรน่ะ
0: ฉันจะหนีออกจากบ้าน
4: ทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะ
0: ฉันตัดสินใจแน่แน่แล้ว
4: ยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะงั้นอยู่เฉยๆฉันสงบลงก่อนแล้วกัน
0: หน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะประมาณอย่างนี้นะคะคุณมากค่ะ
5: สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษฐ์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าการ์ตูนมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมุติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโรบินตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะก็คือถ้าพูดถึงโนบิตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายทีมภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นน่ะถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่อง9แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำวัยเด็กครับ
3: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความรัก

0: ความผูกพันในการพากย์การ์ตูนคำว่ามืออาชีพยังน้อยเกินไปสำหรับเธอคนนี้สรรสนีสมานวรวงศ
1: ์เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินาย A มีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นาย A เงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5%เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1.6 ล้านบาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคหืดแต่ว่าโรคหืดเรามักจะได้ยินมาพร้อมกับคำว่าหอบมันคืออาการแล้วก็โรคเดียวกันไหมคะ
1: จริงๆหอบหืดกับหืดก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่คำว่าหอบเนี่ยก็คืออาการแสดงของโรคหืดนะคะแต่ถ้าศัพท์เป็นทางการเนี่ยถ้าชื่อโรคเราจะใช้ว่าโรคหืดนะคะแต
0: ่ว่าใช้คำว่าโรคหืดเฉยๆ
1: หอบก็คืออาการของโรคหืดมาด้วยอาการหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะ
0: หอบเป็นอาการส่วนหืดคือโรค
1: ค่ะชื่อโรคค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสำหรับโรคหืดอะค่ะจะมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: ค่ะจริงๆโรคหืดก็เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆก็เป็น2ปัจจัยนะคะก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นพวกกินควันบุหรี่พวกไรฝุ่นขนสัตว์เกสรหญ้าถ้าเกิดตัวนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดหอบหืดได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้เป็นปัจจัยอย่างเดียวค่ะอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องพันธุกรรมนะคะโรคนี้ก็มักจะมีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นเพราะพวกนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะ
0: ค่ะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นแปลว่าถ้าพ่อแม่เป็นปู่ย่าเป็นรุ่นลูกหลานก็อาจจะมีโอกาส
1: เป็นสูงมากค่ะเราสามารถคาดการได้เลยถ้าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ลูกมีโอกาสเป็นเนี่ยเกินครึ่งอะค่ะ 60-70% ก็เป็นได้ค่ะ
0: แล้วที่พบมากอะค่ะจะพบในช่วงอายุไหนล่ะคะ
1: ค่ะจริงๆโรคนี้เป็นได้ทุกช่วงอายุนะคะแต่ว่าช่วงอายุที่พบบ่อยคือในเด็กต่ำกว่า5ปีค่ะส่วนใหญ่ในเด็กเนี่ยก็จะเจออุบัติการของโรคหืดในประเทศไทยเนี่ยในเด็กก็สักประมาณร้อยละ10-15นะคะแต่หลังจากนั้นพอเด็กเนี่ยจะโชคดีหน่อยพอเป็นแล้วโตขึ้นมาเนี่ยก็จะโอกาสที่จะหายได้นะคะแล้วก็จะเป็นมากอีกทีนึงก็เชิงช่วงผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นน้อยกว่าเด็กก็คือในคนไทยเนี่ยจะเป็นประมาณร้อยละ5-7ที่เป็นโรคหืดนะคะแต่สาเหตุในผู้ใหญ่ก็จะต่างกันนิดนึงถ้าในเด็กอาจจะมีประวัติเรื่องตอนเล็กๆก็จะมีภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างเช่นพวก RSV คุณหมุมได้กินได้เคยได้ยินใช่ไหม
0: คะเคยได้ยินค่ะ
1: พวกนี้ก็ติดเชื้อทางเดินหายใจพวก RSV หรือไรโนไวรัสพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้มีอาการหอบได้ง่ายค่ะ
0: ลักษณะของคนที่เป็นโรคหืดนะคะจะมีลักษณะอาการเด่นชัดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ถ้าไปในเด็กนี่ก็คือมีอาการหอบง่ายอย่างเช่นเป็นหวัดทุกครั้งหอบทุกครั้งหอบทีไรก็ต้องพ่นยาถึงจะดีขึ้นนะคะหรือมีอาการไอชุดๆไอเวลาออกกำลังกายพอออกกำลังกายก็ไอเป็นชุดๆหรือไอเวลาก่อนนอนไอกลางคืนหรือไอเวลาเล่นกับสัตว์ที่แพ้เช่นเล่นกับแมวเล่นกับสุนัขก็มีอาการไออาการไอเป็นอาการนำแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็นอาการถ้าเป็นเยอะก็จะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจแรงหายใจดังเสียงดังวีนะคะเป็นเสียงที่หลอดลมตีบแล้วก็อากาศหายใจออกผ่านเราลงที่ติดมันก็ดังๆวีดอย่างนี้ค่ะนะคะซึ่งพวกนี้ก็เป็นอาการเด่นแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่บางคนก็อาการหอบจะไม่ชัดแต่อาจจะมาด้วยไออย่างเช่นเป็นหวัดทีนึงก็ไอเป็นเดือนๆได้นะคะไอไป 2-3 เดือนหรือบางคนก็มาด้วยนั่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มนะคะซึ่งอาการก็ถ้าเป็นไม่มากก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นมากส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหอบชัดซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะดีขึ้นจากการพ่นยาขยายหลอดลมนะคะ
0: ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีอาการที่แตกต่างกันไหมคะ
1: ค่ะคือในเด็กเนี่ยอาจจะสังเกตง่ายหน่อยก็คือว่ามีอาการหอบชัดมีหายใจวีดชัดใช่ไหมคะแต่ข้อเสียของเด็กคือเด็กบอกไม่ได้ว่าเขาเหนื่อยเขาหอบบางทีผู้ปกครองอาจจะต้องสังเกตเป็นหวัดทีไรทำไมไอทุกรอบไอนานหรือไม่หายใจหอบนะคะก็ใช้วิธีสังเกตเอาแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ฉายง่ายกว่าเพราะผู้ใหญ่รู้ว่าเขามีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกก็จะให้แต่ว่าผู้ใหญ่เป็นหอบหืดเนี่ยจะรุนแรงกว่าเด็กสังเกตไหมคะว่าคนดังๆหลายๆคนที่เสียชีวิตจากหอบหืดมักจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเพราะว่าหอบหืดผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็โอกาสเสียชีวิตสูงกว่าเด็กนะคะ
0: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นจะมีความรุนแรงที่มากกว่า
1: หมอว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ชิน เธอทนได
0: ้
1: ถ้าอย่างเด็กเนี่ยหอบนิดนึงก็ผู้ปกครองมักจะพามาโรงพยาบาลใช่ไหมก็จะรักษาเร็วผู้ใหญ่หอบตั้งนานเขาก็ชินก็กว่าจะมาโรงพยาบาล
0: ยังไม่ไปโรงพยาบาล
1: ใช่ค่ะทำให้ช่วยตัวเองไม่ทันก็เสียชีวิตได
0: ้ค่ะแล้วการวินิจฉัยโรคอะค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเป็นลำดับขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: จริงๆถ้าเป็นเด็กหลักๆแล้วต้องอาศัยประวัติอย่างเดียวค่ะเพราะว่าบางครั้งคนไข้หอบเนี่ยตอนมาหาเราก็ไม่หอบแล้วแล้วก็ต้องอาศัยซักประวัติว่ามีอาการไอหอบเหนื่อยง่ายเวลาเป็นหวัดหรือเวลาเล่นออกกำลังกายแล้วเป็นทุกครั้งต้องพ่นยาทุกครั้งแล้วดีขึ้นเราก็จะวินิจฉัยได้เลยแล้วก็ให้การรักษาเลยแต่ว่าถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะมีวิธีการตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นนอกจากประวัติก็คือเรื่องการตรวจสมรรถภาพปอดค่
0: ะ
1: ถ้าตรวจสมรรถภาพปอดเนี่ยส่วนใหญ่ต้องอายุ7ปีขึ้นไปถ้าตรวจแล้วพบว่าหลอดลมตีบพ่นยาแล้วหลอดลมขยายขึ้นอย่างนี้ก็ให้เหมือนหอบหืดแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมเยอะแต่ในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นประวัติเป็นหลักแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจว่าแพ้อะไรแล้วก็มีวิธีตรวจเพิ่มเติมคือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือว่าเจาะเลือดนะคะพวกนี้ก็ทำให้ยืนยันได้ว่าเขาเป็นภูมิแพ้ด้วย
0: คือการที่ตรวจความแข็งแรงของปอดนะคะที่ต้องอายุมากกว่า7ปีเพราะอะไรล่ะคะ
1: เวลาเป่ามันยากค่ะเวลาเป่าต้องหายใจออกยาวๆยาวๆเป็น1นาทีมันต้องควบคุมการหายใจกำหนดลมหายใจซึ่งในเด็กเนี่ยเราจะสั่งให้เขาทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะมันก็เลยยากนิดนึง
0: แล้วสภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้มีไหมคะ
1: ก็มีค่อนข้างเยอะนะคะในคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยประมาณ2ใน3หรือว่า 80% เนี่ยก็จะมีภาวะโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือเรียกว่าแพ้อากาศนะคะพวกนี้ก็มีอาการจามน้ำมูกคันคัดจมูกซึ่งพบร่วมกับโรคหอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดนี่กำเริบได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะมีภาวะเรื่องไซนัสอักเสบได้กรดไหลย้อนหรือว่าภาวะนอนกรนหรือทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับซึ่งพวกนี้ก็เป็นโรคที่พบร่วมกันได้หอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดกำเริบได้ง่ายนะคะ
0: ถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วค่ะจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
1: ค่ะก็คือหนึ่งโรคหอบหืดเนี่ยรักษายากบางทีให้ยาไปรักษาไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่ามีโรคพวกนี้แทรกอยู่นะคะนอกจากรักษายากเนี่ยอย่างเช่นบางโรคเนี่ยทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับบางทีก็มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันทำให้ขาดออกซิเจนได
0: ้แล้วถ้านำไปสู่การขาดออกซิเจนนั่นก็แปลว่าโอกาสที่จะเสียชีวิตก็จะมีสูงด้วย
1: ทำให้โรครุนแรงขึ้นแล้วก็รักษายากขึ้น
0: คนผู้ป่วยที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีโอกาสที่เป็นโรคหืดเนี่ยค่ะจะต้องมีการสังเกตตัวเองยังไงบ้างคะ
1: จริงๆหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงเราต้องรู้ไว้เลยอย่างเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะเป็นง่ายสองพวกนี้จะเป็นซ้ำเป็นบ่อย
0: ๆ
1: คนเป็นภาวะหอบหืดเนี่ยสิ่งสำคัญคือหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นค่ะงั้นเจออะไรปุ๊บก็มีอาการง่ายนะคะอย่างเช่นว่าได้กลิ่นควันอากาศเย็นปุ๊บก็จะมีอาการหอบซึ่งคนธรรมดาเนี่ยได้กลิ่นธรรมดาก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมคะอันหนึ่งเป็นง่ายแล้วก็เป็นบ่อยเป็นภาวะที่เป็นหลอดลมไวนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นง่ายแล้วก็หายยากนะคะอย่างเช่นเป็นหวัดก็เป็นหวัดปกติคนปกติเป็นหวัดเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ก็หายถ้าเป็นหวัดเป็นเดือนยังไม่หายยังไอเรื้อรังก็ให้สงสัยหรือว่าเป็นหวัดทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งออกกำลังกายทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งอย่างนี้ก็ให้สงสัยค่ะ
0: หลังจากที่ผู้ป่วยสังเกตตัวเองแล้วก็ไปพบคุณหมอค่ะจะมีลำดับขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่ถ้าประวัติชัดหมอก็รักษาไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆโรคนี้รักษาได้ไม่ยากนะคะแต่ปัญหาในเด็กเนี่ยบางทีไม่กล้าวิโรคหืดเพราะว่าคนทั่วไปคิดว่าโรคนี้จะเป็นในเด็กโตจริงๆต่ำกว่าขวบหนึ่งก็เป็นได้นะคะซึ่งบางคนเนี้ยในเด็กเล็กบางคนก็เกี่ยวข้องกับแพ้อาหารได้ก็มาด้วยอาการหอบได้ก็คือต้องรู้จักสังเกตแล้วก็ถ้าเป็นก็กล้าที่จะวินิจฉัยกล้าที่จะรักษาเพราะว่ายามันง่ายราคาไม่แพงมากแล้วก็รักษาได้ถ้ารักษาแล้วดีขึ้น

0: พอหยุดยาแล้วกลับมาเป็นใหม่แสดงว่าเป็นโรคหอบหืดแน่นอน 100% นะคะแล้วก็ให้การรักษาไปก่อนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะตรวจเพิ่มเติมเพราะผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความรุนแรงแล้วก็อาจจะกลายเป็นโรคถุงลมป่งพองในอนาคตได้ด้วยนะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็รักษาก่อนแล้วก็ถ้าในเด็กถ้ารักษาแล้วดีขึ้นปุ๊บแล้วก็ค่อยๆลดยาหยุดยาได้แต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยการรักษาหอบหืดเนี่ยการใช้ยาควบคุมอาการหรือว่าป้องกันนี้เราจะแนะนำให้ใช้ตลอดชีวิตนะคะเพราะผู้ใหญ่นี่จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ง่าย
1: ถือว่าคนที่เป็นโรคหืดในวัยเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยสามารถรักษาแล้วก็หายขาดได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะนะคะอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นเครียดอดนอนพักผ่อนน้อยเนี่ยโรคจะกำเริบได้ง่ายแล้วก็ออกกำลังกายทำให้โรคดีขึ้นอันนี้เราก็จะทำการทดสอบว่าแพ้อะไรบ้างแนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะพวกถ้าไม่ได้ทำทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังแล้วก็แนะนำไปเลยตามที่คนไทยแพ้บ่อยก็คือ1ไรฝุ่น2สร้างแมลงสาบ3ก็เป็นขนสัตว์เกสรหญ้าแล้วก็พวกกลิ่นคอนบุหรี่พวกนี้ก็แนะนำอีกเรื่องไปเลยแล้วก็ปฏิบัติตัวเนี่ยก็เรื่องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยทำให้โรคดีขึ้นมากบางคนถ้าออกสม่ำเสมออาทิตย์ละ4ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ทำให้ดีขึ้นมากบางคนเนี่ยสามารถหยุดยาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าคนที่หอบหืดกำเริบเยอะๆเนี่ยก็จะมีอาการหอบขณะออกกำลังกายแล้วเรียกว่า exercise induced asthma คือถ้าออกกำลังกายปุ๊บก็จะหอบพวกนี้เราก็แนะนำให้ออกเหมือนกันแต่พ่นยาฉุกเฉินหรือขยายหลอดลมก่อนออกกำลังกาย15นาทีก็สามารถออกได้ปกตินะคะเราจะเน้นเรื่องการปฏิบัติตัวดูแลแล้วก็รวมถึงเรื่องพักผ่อนด้วยถ้านอนน้อยก็จะกำเริบได้ง่ายค่ะโรคภูมิแพ
1: ้ค่ะอยากให้คุณหมอมาพูดถึงวิธีการรักษานิดนึงค่ะว่าจะมีอุปกรณ์หรือต้องฉีดยาทานยาลักษณะยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆหลักการรักษานี่มี2 อย่าง 1 ใช้ยากับไม่ใช้ยานะคะหมอพูดเรื่องไม่ใช้ยาก่อนสามารถคนไข้เนี่ยดูแลตัวเองได้1ก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าแพ้อะไรฝุ่นเนี่ยพวกนี้อยู่ตามพรมตามม่านที่นอนหมอนตุ๊กตาเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำให้ห้องนอนเนี่ยต้องโล่งพรมม่านตุ๊กตาหมอนเยอะๆออกให้หมดนะคะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มต้องซักน้ำร้อน60องศาครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ต้องใช้ผ้าคลุมไรฝุ่นคลุมที่นอนคลุมหมอนข้างไว้ไม่ให้ตัวไรฝุ่นมาเจอเราได้นะคะนี่ก็คือเทคนิคจัดการเรื่องห้องนอนง่ายๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกกลิ่นควันบุหรี่ทุกชนิดไม่เลี้ยงสัตว์ในบ้านถ้าจำเป็นก็เลี้ยงแมวก็ได้ไม่ใช่เลี้ยงปลา
1: เอา
0: ไม่มีผลนะคะแต่ว่าพวกสุนัขแมวอะไรเนี้ยไม่อยากแนะนำให้เลี้ยงเพราะว่าบางทีก็กระตุ้นให้แพ้ได้ง่ายนะคะก็คือนอกจากนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารออกกำลังกายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องการรักษาไม่ใช้ยาทีนี้เรื่องการใช้ยาเนี่ยมันจะมี2ประเภทค่ะ1ยาที่พ่นฉุกเฉินเวลามีอาการหอบลักษณะก็คล้ายๆอย่างนี้ค่ะเวลาหอบปุ๊บก็ขยายหลอดลมจะออกฤทธิ์ภายใน 5-15 นาทีก็ใช้เฉพาะมีอาการเท่านั้นถ้าไม่หอบก็ไม่ต้องใช้นะคะ
1: คือตัวพ่นเนี่ยหมายถึงพ่นเข้าที่ตรงปากเลยใช่ไหม
0: เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องพ่นยาทีนึงนะคะก็คือยาพ่นฉุกเฉิน2ก็คือยาควบคุมอาการมันจะมียาพ่นกับยารับประทานแต่ยาพ่นจะออกฤทธิ์ค่อนข้างดีเป็นสเตียรอยด์แต่ว่าทำให้ลดหลอดลมอักเสบหลอดลมไวทำให้หายหอบได้แต่พวกนี้ออกฤทธิ์ช้าค่ะแล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องเป็นปีๆบางทีคนไข้จะสับสนพอใช้ยาควบคุมอาการพ่นเวลาหอบไม่เห็นผลเขารู้สึกว่ายาไม่ดีจริงเป็นพยาออกฤทธิ์ช้าแต่ยาพวกนี้เขาเรียกยาควบคุมอาการใช้ทุกวันต่อเนื่องกันไม่ว่ามีหรือไม่มีอาการนะคะใช้ต่อเนื่องไปเลยถ้าดีหมอก็จะลดยาถ้าไม่ดีหมอก็จะเพิ่มยานะคะนอกจากนี้ก็รักษาโรคที่พบร่วมอย่างเช่นที่เป็นหอบหืดจะแพ้อากาศร่วมด้วยได้ประมาณ80%ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรักษาแพ้อากาศอย่างเช่นพ่นจมูกล้างจมูกรับประทานยาแก้แพ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้ามีไซนัสอักเสบกดไหลย้อนก็ต้องรักษาร่วมด้วยไม่งั้นก็จะควบคุมอาการหอบหืดไม่ได้นะคะนี่ก็คือเป็นการรักษาโดยรวม
1: อยากให้คุณหมอพูดถึงอุปกรณ์ที่คุณหมอนำมานิดนึงค่ะ
0: จริงๆการพ่นยาหอบหืดนะคะไม่ทราบเคยพ่นไหมคะ
1: ยังไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนบางคนจะต้องใช
0: ้นี่ก็เป็นยาที่ใช้ได้บ่อยในการรักษาหอบหืดนะคะทีนี้เวลาพ่นยาเนี่ยลักษณะก็คือต้องกดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็ต้องกั้นหายใจหมอจะสาธิตนะคะขยับก่อนแล้วก็ยาต้องห่างจากปากอย่างน้อย4เซนติเมตรนะคะถ้าอมเข้าไปเลยเนี่ยยาจะเกาะเพดานปากไม่เข้าหลอดลมทำให้ยาเข้าหลอดลมได้ไม่ดีนะคะก็ต้องอ้าปากแล้วก็กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็กั้นหายใจ
1: กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้า
0: แล้วก็กั้นหายใจ10วินาทีพ่นยากมากเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยหรือผู้สูงอายุจะพ่นยากเพราะว่าเราต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการกดยาพร้อมจังหวะหายใจทำพร้อมกันแล้วก็หายใจอีกอันในเด็กอายุเล็กๆนะคะต่ำกว่า7ปีหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราก็จะพ่นวิธีนี้ยากนะคะงั้นก็เลยต้องใช้กระบอกอุปกรณ์กักเก็บยาช่วยประกอบในการพ่นยานะคะเราเรียกว่าสเปเซอร์หรือกระบอกกักเก็บยานะคะซึ่งวิธีสมมติถ้าใช้สเปเซอร์นะคะก็เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็กด แล้วก็หายใจออกเข้าออกปกติเลยประมาณ1นาทียาก็จะเข้าปอดมากขึ้นแล้วก็พ่นยาได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าอุปกรณ์กักเก็บยาหรือที่เรียกว่าสเปซเซอร์เนี่ยราคาแพงนำเข้าชิ้นละประมาณ 1,400 บาทนะคะแล้วก็เบิกไม่ได้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนค่ารักษาเรื่องยาทั้งหมดแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหมอแล้วก็ทีมงานนะคะซึ่งเป็นวิศวกรจากทางสวทช.ซึ่งลูกก็เป็นหอบหืดด้วยเป็นคนไข้หมอก็ช่วยกันคิดอุปกรณ์พ่นยาที่คนไทยทำเองได้แล้วก็ใช้ได้ง่ายจากวัสดุที่หาได้ตามท้องตลาดตามบ้านทั่วๆไปนะคะเราเรียกว่า DIY หรือ Do It Yourself Spacer นะคะซึ่งนี่ทำจากขวดน้ำขวดอะไรก็ได้ค่ะขวดนี้ขวดน้ำปลานี่ขวดนมก็ได้นะคะ
1: ขวดน้ำ
0: แล้วก็ลิ้นสิ่งสำคัญของอุปกรณ์พ่นยาคือต้องมีกระบอกกักเก็บยาทำจากขวดน้ำลิ้นเราใช้ไซฟอนปั๊มที่บีบน้ำทำแล้วก็หน้ากากที่แนบหน้าหน้ากากเราก็ใช้ส่วนบนของขวดน้ำค่ะนี่ใช้ส่วนบนของขวดน้ำลิตรครึ่งแล้วมาตัดเป็นรูปจมูกเพราะฉะนั้นก็จะได้อุปกรณ์พ่นยาที่เรียกว่าDIY Spacer ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยทุกคนทำเองได้ก็ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์พิมพ์คำว่า DIY Spacer ก็จะมี YouTube ขึ้นมามากมายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทำให้สอนให้ความรู้ให้คนไข้ทำเองให้ครอบครัวทำเองแล้วก็ให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำกับแจกคนไข้หอบหืดตอนนี้ก็แจกมีการใช้ไปประมาณ100,000ชิ้นทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลทั้งต่างประเทศในประเทศประมาณ7รางวัลนะคะ
1: ค่ะเหมือนคุณหมอจะเคยบอกว่ามีนวัตกรรมในการรักษาโรคนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ของหมอเนี่ยจะเน้นเรื่องนวัตกรรมหลายอย่างเพราะว่าจริงคนไข้หอบหืดเนี่ยคนไข้ต้องดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะหมอเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการรักษาแต่ที่เหลือเนี่ยเขาต้องดูแลเองทั้งหมดทั้งพ่นยาหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นทั้งการดูแลตัวเองช่วยชีวิตตัวเองเวลาหอบกำเริบเนี่ยเราต้องสอนให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะแล้วอุปกรณ์พ่นยาเนี่ยนอกจากชนิดนี้หมอมีอีกชนิดนึงค่ะเรียกว่าไทคิดสเปเซอร
1: ์
0: ก็คือสำหรับคนไทยและคนไทยเป็นคนคิดนะคะนี่ก็คิดด้วยกันกับทีมงานทางสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยเพราะชนิดนี้เนี่ยก็เป็นสำหรับง่ายๆทำเองได้ชนิดนี้ทำเชิงอุตสาหกรรมตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับเอ็กซิมแบงก์ก็ช่วยกันผลิตแล้วก็จำหน่ายไม่ใช่จำหน่ายไม่ใช่แจกนะคะไม่ใช่ขายนะคะทั่วประเทศนะคะซึ่งผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคนไข้ที่เป็นหอบหืดสิ่งสำคัญคือเขาต้องรู้วิธีช่วยตัวเองเวลาหอบกำเริบเพราะบางครั้งถ้าช่วยตัวเองไม่ทันเนี่ยจะมาเสียชีวิตที่บ้านส่วนใหญ่คนไข้หอบหืดที่เสียชีวิตก็คือมาโรงพยาบาลไม่ทันหมอก็พัฒนาแอปพลิเคชันนะคะกับทีมงานทางธรรมศาสตร์ร่วมกับวิศวกรธรรมศาสตร์ชื่อว่า Asthma Care นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากมือถือที่เป็น iOS หรือ Android นะคะก็พิมพ์คำว่า Asthma Care ไปปุ๊บนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดออฟไลน์ได้ว่าอยู่บนเขาอยู่ที่โลกก็ได้นะคะในนี้ก็เรียกว่าเขามี Asthma Action Plan ก็คือแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการหอบกำเริบนั้นคนไข้ก็จะรู้ว่า1เมื่อไหร่หอบ2หอบทำยังไง3เมื่อไหร่ต้องมาโรงพยาบาลในนี้ก็จะสอนคนไข้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงค่ะหมอยกตัวอย่างนะคะสีแดงคือหอบมากต้องโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แต่ถ้าหอบปุ๊บเนี่ยเรารู้ยังไงหอบมากก็คือหอบจนพูดเป็นคำๆพูดไม่เป็นประโย
1: ค
0: หรือไม่ก็เหนื่อยมากแล้วก็มีเขียวอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยพ่นยาระหว่างมาโรงพยาบาลพอหอบปุ๊บเราก็บอกว่าพ่นยาเลยทุก15นาทีพ่นยาฉุกเฉินตัวนี้
1: ค
0: ่ะทุก15นาทีแล้วก็จนมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็เรามีวิธีพ่นยาด้วยนะคะถ้ากดข้างล่างก็จะบอกว่าพ่นยังไงบางทีคนไข้เนี่ยลืมวิธีพ่นยาหอบแล้วตกใจแล้วก็จะมีการจับเวลาถ้าพ่นยาปุ๊บแล้วก็จับเวลาว่าทุก15นาทีพอถึง15นาทีปุ๊บก็เตือนพ่นยาครั้งต่อไปเพราะเวลาพ่นยาพ่นทุก15นาทีแล้วก็มีเบอร์โทรฉุกเฉินได้
1: ค
0: ่ะโทรมาที่ call center ได้นะคะก็1669บอกได้นะคะนอกจากนี้ในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเรื่องการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นการใช้ยาแล้วก็เตือนการพ่นยาด้วยสาเหตุของคนไข้หอบหืดที่รักษาไม่ค่อยดีเพราะว่าคนไข้มักลืมพ่นยาแล้วก็จะมีเตือนว่าพ่นยาเช้าเย็นเตือนเวลาไว้เลยเตือนเวลาการพบแพทย์นะคะก็เป็นวิธีดูแลคนไข้หอบหืดที่คนไข้ดูแลตัวเองได้ค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าแอปพลิเคชันที่คุณหมอนำมานี้ถือเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆสำหรับทางการแพทย์ในปัจจุบันแล้วก็สามารถช่วยผู้ป่วยที่อาจจะเกิดโรคหอบหืดนะคะที่เรารู้จักกันได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: อ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคหอบหืดกันค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งบนเก้าอี้ค่ะนั่งตัวตรงนะคะขาทั้งสองข้างวางบนพื้นนะคะจากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแขนสองข้างวางบนเข่าแบบนี้นะคะก้มตัวลงเล็กน้อยหายใจเข้าออกปกติ5ครั้งถึง10ครั้งนะคะเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าอาการเหนื่อยหอบลดลงแล้วนะคะให้เรายืดตัวขึ้นค่ะยืดตัวตรงมือทั้งสองข้างประสานไว้ที่กระบังลมนะคะจากนั้นให้หายใจเข้าท้องป่องและหายใจออกท้องยุบเพื่อให้อากาศเข้าไปในปอดลดอาการหอบเหนื่อยได้มากที่สุดค่ะเวลาที่เราหายใจเข้านะคะเราจะเน้นบริเวณหน้าท้องค่ะเราจะไม่ให้ไหล่ยกนะคะหายใจเข้าลึกๆท้องป่องดันมือค่ะหายใจออกท้องยุบลงค่ะสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆหายใจออกยาวๆให้ลมออกมาหมดปอดท้องยุบลงนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าออกยาวๆค่ะท้องยุบสุดหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆท้องป่องค่ะออกท้องยุบค่ะเราจะทำแบบนี้ 5-10 ครั้งนะคะหรือจนกว่าอาการหอบเหนื่อยที่เป็นอยู่จะลดลงค่ะแต่ถ้าขณะทำนะคะเริ่มรู้สึกว่าเวียนศีรษะหรือว่ามึนศีรษะนะคะให้เราหยุดพักทันทีค่ะและกลับไปหายใจปกติหรือกลับไปสู่ท่าเริ่มต้นค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้มาพบกับในช่วงใส่ใจในจานนะครับกับเมนูปลากระพงทอดตะไคร้นะฮะเรามาดูนะครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้าง

เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเราจะใช้เนื้อปลากระพงที่เป็นเนื้อปลากระพงแร่นะครับตัวนี้เราดูวิธีก่อนนะครับครับซับให้แห้งนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเป็นไงครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับพรุ่งนี้วิธีการล้างปลานะครับการล้างปลาเนี่ยนะครับจะต้องใช้น้ำสะอาดนะฮะบางเขาต้องใช้น้ำส้มนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะฮะเป็นตัวช่วยทำให้เขาหมดกลิ่นคาววิธีการแล่ปลานะครับนะต้องเป็นแล่ปลาที่มีดใช้มีดคมนิดนึงนะครับแล้วก็เอาแต่เนื้อนะครับวันนี้แล่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับไล่เอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับแล่ค่อยๆแล่อย่างนี้นะครับไล่ไปนะครับเอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับนะเราจะใช้แต่เนื้อนะครับนะครับไม่จะได้ไม่มีก้างนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาตกแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เนื้อปลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะครับประมาณ1เซนนะครับหนาประมาณ1เซนนะครับประมาณ400กรัมนะครับอย่างนี้จากนั้นนะครับตัวพระเอกของเราก็คือตัวตะไคร้นะครับตะไคร้อันนี้เป็นตะไคร้ที่เป็นตะไคร้บ้านนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะฮะส่วนปลายเนี่ยไม่ใช้ตัวนี้เราก็ไม่ใช้นะเราจะหั่นขึ้นมาประมาณสักนะฮะ1นิ้วนะครับแล้วก็ลอกเอาเนี่ยออกนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็หั่นนะฮะแล้วเราก็ซอยบางๆนะครับ

ในส่วนผสมของเรานะครับก็จะมีตะไคร้นะ3ช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับ3ช้อนโต๊ะกระเทียมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับครับเกลือป่นนะฮะเป็นเกลือไทยนะครับ1ช้อนชาช้อนชานะครับพริกไทยเม็ดนะครับครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปนี้นะฮะแล้วเราจะโขกนะฮะส่วนผสมอันนี้นะครับเข้ากันนะครับก็จะมีพริกไทยเม็ดนะครับกระเทียมนะฮะตะไคร้เกลือนะครับโขกตรงนี้ไม่ต้องโขกให้ละเอียดมากนะครับพอหยาบๆนะครับนะครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับอย่างนี้นะครับนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปในตัวปลากระพงนะครับนี่นะครับครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะทิ้งเอาไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหมักไว้ประมาณ15นาทีให้ส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมนะฮะพริกไทยแล้วก็เกลือเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อปลาได้ดีจากนั้นเรามาดูวิธีการที่ทอดนะครับใส่น้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับนะอันนี้เราก็นะฮะค่อยๆวางเนื้อปลาลงไปนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยเนื้อปลาของเขาเป็นไงครับกระด้างไม่อร่อยนะครับเวลาทอดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาส่วนผสมที่เป็นส่วนตรงส่วนที่เป็นหนังเนี่ยลงไปก่อนนะครับเพื่อทําให้น้ํามันที่หนังเนี่ยออกมานะครับถ้าเนื้อปลาเรามีน้ํานะครับมันจะกระเด็นนะอันนี้เราซับแห้งนะครับเวลาทอดก็จะง่ายไม่กระเด็นนะบางคน

0: นะเวลาทอดปลาเนี่ยประมาณสักไม่เกิน3นาทีนะครับในสัดส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะทำให้เนื้อปลาค่อยๆเป็นไงครับเราอุ่นสุกไปเองก็จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยอร่อยนุ่มนะครับแล้วก็เป็นไงครับทำให้รสชาติมีที่ดีนะครับกลมกล่อมนะครับเห็นไหมครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานนะครับแห้งๆเห็นไหมครับเราไม่ใช้น้ำมันมากนะครับนี่นะครับเนื้อปลาก็จะน่ากินแล้วก็นุ่มนะครับไม่กระด้างถ้าเราทอดนานๆเกินไปก็กระด้างไม่น่ากินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปลาทอดนะครับตะไคร้นะฮะอันนี้นะครับสรรพคุณของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่1นะฮะเนื้อปลานะครับที่ดีมีคุณภาพนะครับเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับส่วนผสมที่เป็นตะไคร้ตะไคร้ก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการระบายลมนะครับแล้วก็เป็นกากเป็นใยสูงแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคและเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยถ้าเราเคี้ยวนะฮะแล้วก็จะทำให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยทำให้เราหายใจได้คล่องง่ายสะดวกนะครับเรารับประทานเมนูปลากระพงทอดตะไคร้เนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่เป็นอาหารสุขภาพสำหรับครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรท่านผู้ชมติดตามชมครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จานอชัยนี่มหัศจรรย์มากนะครับในวัย80ทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์ดาวชัยยังวิ่ง
2: เป็นความชอบส่วนตัวนะไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่ง
1: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

0: วลาที่คนถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยเนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืน
1: ครับ
0: นะคะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นคนเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: แล้ว
0: ปีหน้าเจอใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่สองเรื่องของเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความดันสักกระเดียวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันทำให้น้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหาย
1: ค่
0: ะแล้วก็ปัจจัยที่สามที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: นะคะความดันเบาหวานการสูบบุหรี่สามเรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากเดิมผนังหลอดเลือดเนี่ยขรุขระฉีกขาดแล้วเจ้าไขมันเจ้า LDL นี่ก็จะลงไปนอนพักค่ะหลอดเลือดของเราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะ มันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาจะเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก้อนกันเป็นก้อนไขมันใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นปื้นไขมันแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะพอผนังหลอดเลือดมันถูกอะไรเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
2: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยไหล่คลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปส่วนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงครับสูงมากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ประหลาดใจว่าทำไมผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลสูงก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยก็ต้องทดสอบสมรรถนะของร่างกายก็มีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุกขึ้นเนี่ยเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวQualify สมมุติว่าอายุ50 60เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คือบอสตัน
3: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะฮะเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยไม่ใช่ฮะแต่หมายความว่าเราต้องทำให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทำไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พังถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเราเนี่ยรู้ว่าสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเค
2: ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่ง
3: ฮาฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็จะไปเรื่อยๆนะเวลาเขาให้7ชั่วโมงผมก็พยายามคีพให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอ่ะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็อย่าให้ถี่นักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเต็มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์หนึ่งคือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวหนึ่งแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พัก
2: ผมคิดว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดนี่เราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
0: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ100 80 50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดีประมาณนี้
1: เพราะมันยังไม่ออกอาการอะไร
0: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์ลงไปวิ่งเสพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้คลื่นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยางเนี่ยมันเปลี่ยนไห
1: ม
0: พอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆระหว่างที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะคะถ้ามันตีบถึงจุดหนึ่งไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าถ่างก่อนนะต้องถ่างก่อนนะ
1: ถ่างก่อน
0: ถ่างก่อนถ่างนี่คือใช้ลูกโป่งนะคะใช้บอลลูน
1: บอลลูน
0: นะคะเราไม่ได้เอาครีมไปถ่างนี่เนาะเราเอาลูกโป่ง
1: ลูกโป่ง
0: ดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะ
1: ครับ
0: ไปคามันไว้แต่ว่าพอเราถ่างมาแล้วถางมันจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาถางไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะถางใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทำให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทำบอลลูนเนี่ยเราไปทำให้ไอ้ตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทำให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทำอุโมงค์ตอนนี้ของพวกนี้มันเกิดใช้เวลาหลายปีอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

0: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที่นะได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถ้าถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามีพันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าปีเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้นเพราะอาหารการกินชีวิตของเราต่างไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
1: สวนปาล์มเนื่องจากเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ละว่างเปล่าก็มีญาติก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าเห็นไหมฮะต้นสูงๆเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาเรียนยังอยู่เลยสูงมากเลยสังเกตต้นไม้สามต้นนี่ไหมต้นไม้สูงๆสามต้นเนี่ยอันนี้เป็นที่บัตรเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงๆเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วมากๆเลยแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยางมันจะต้องขึ้นไปหาแสงมันถึงได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงๆอันนี้ไหมฮะสองต้นซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีนะมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยที่คนที่เขาแจกกรมป่าไม้เขามาเห็นเขาพูดบอกโอ้ยตายแล้วดีจังเลยนะเพราะปกติมันจะเป็นพุ่มนะฮะข้างถนนเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยตอนนี้ผมก็เลยปลูกมันไปเรื่อยๆเลยนอกนั้นก็คือทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้เป็นฝรั่งซึ่งข้างในเป็นสีชมพูแต่ต้องห่อเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงเหตุผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเลยเพราะฉะนั้นแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมก็เลยต้องห่อที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือปลูกต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้ใช้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องลดน้ำให้เป๊ะๆเลยเรียนรู้ไปเรื่อยๆทีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่นั้นมีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้ก็ต้องมีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ำได้โดยใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ำต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทำงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ำในสระผมเนี่ยมันจะเต็มอยู่ตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือพอเรามีผลเนี่ยเราจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะเอาลูกมันลงมาแล้วทางปาล์มเนี่ยมันแข็งมากเลยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ย่อยไอ้ทางปาล์มนี่ออกมาให้ได้ซึ่งเห็นว่าขอบทางปาล์มนี่มันมีน้ำขอบน้ำนี่มันแข็งมากเลยครับไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบดนะฮะ
2: บดทางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี
1: ้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ในนี้เยอะมากนะอันนี้สามารถจะทำเป็นปุ๋ยได้เลย

0: ันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ปุ๋ยทางปาล์มซึ่งมันแห้งแล้ว
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำขี้ไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชำอ่างนะแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็ทำกันนะแต่เราทำใช้ในสวนโดยเฉพาะเอาไปแจกคนอื่นบ้างชาวสวนทั่วไปก็ทำกันนะฮะแต่เราทำใช้เองเชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้มีระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปาล์มใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปาล์มคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกปนเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้ผมก็เอาทางปาล์มซึ่งผมบดแล้วเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ปนแล้วเนี่ยปูนเข้าไปแล้วก็ปูนทับไม่ให้น้ำเข้าปาล์มผมยังมีชีวิตรอดอยู่ทั้งเดียวนี้

0: คือจากบ่อร่องน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ำยาวไปจนถึงท้ายสวนแต่บ่อเนี่ยก็เป็นบ่อต้นน้ำก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างนึงก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับ1น้ำต้องสะอาด2เป็นน้ำไหล3ออกซิเจนจะต้องสูงอย่างนี้ครับเก่งเก๋ตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้สำหรับทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากำไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ำจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนนี่เป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลาอันนี้ก็เป็นบ่อซึ่งเลี้ยงปลาโตแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ่ออนุบาลนะครับบ่อนี้ตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ได้และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน2เดือนเพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่ลอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดนึงนะฮะแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะครับปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่หนึ่งก็คือถ้าธรรมชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดไม่ให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสำหรับบ่อปลาหมอพันชุพรหนึ่งย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพวกนี้จะโตเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ำก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะฮะเรามีทั้งปั๊มน้ำและปั๊มลมก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่จะขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาดทั้งส่วน
1: ผมคิดว่าหมอทุกเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัดในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้น

0: ผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ540กิโลเมื่อไหร่ได้ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมาทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึกการสอนนี่เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากๆเลย
1: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยนะอาการออกกำลังกายตามสม่ำเสมอนี่ถือเป็นเรื่องวินัย
2: ท่านยังคงทำกิจกรรมกิจกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
1: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
2: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลายคนอาจารย์สินธรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู่แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
1: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสามส่วนนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุณอย่างเช่นอาจารย์เอาชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
2: ครับ
1: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่เลยว่ามันก็อาจจะต้องมีรูปปูชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย
2: ์
1: ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดี
2: ครับ
1: นะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนาะอาจารย์สินธรนะครับที่บอกว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับ

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์ชีวิตอย่างอาจารย์เอามันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเรื่องกว่าเราจะตายไปถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเราเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นวัตถุโบราณนี้ผมคิดว่าคงไม่ดีแน่เดี๋ยวนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆที่เขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน42กิโลมาถึงกิโลที่35 36 37นะลุงก็ค่อยๆตึ๊กๆๆไปเรื่อยๆสามารถจะไปไล่ทันก็ได้ผมคิดว่าคนวัยเกษียณก็ควรจะต้องคิดอย่างนั้นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่นะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv

0: www.ac.gh.
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆ อยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้าสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: านที่นั้นบรรดาเหล่าเนรยกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรกซึ่งได้รับการทรมานทรกรรมก็ถูกความที่พระรันมาโปรดทำให้เครื่องพันธนาการจองจำทั้งหลายก็หยุดการทำงานคนเราเวลาที่คลายจากความทุกข์มีความสุขปรากฏขึ้นในระดับหนึ่งนั้นเมื่อเหลือบหน้าไปมองเห็นพระเถระมาปรากฏยังสถานที่นี้ก็มีความชื่นชมยินดีต่างก็พากันเข้าไปถวายนมัสการนั่งอยู่ในที่สมควรส่วนหนึ่งเอื้อนเอ่ยวาจาถามพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรพระมารัยนั้นก็จึงได้กล่าวตอบกับเหล่านิยกษัตริย์ว่าดูก่อนเหล่านิยกษัตริย์ทั้งหลายเรานั้นเป็นประชาชนคนธรรมดาเป็นพระรันที่สิ้นกิเลสแล้วมายังสถานที่นี้ส่วนหนึ่งก็อยากจะมาสนทนาปราศัยกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองนรกแห่งนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะได้ดูเที่ยวชมในส่วนของนรกต่างๆนั้นมีความทุกขเวทนาความเดือดร้อนหรือเป็นอย่างไรกันบ้างเราในริกษัตริย์ทั้งหลายเมื่อได้ช่องใดโอกาสก็จึงได้ถามท่านพระมารัยว่าถ้าหากพระคุณเจ้าไม่มีความขัดข้องหมองใจอย่างไรรัตนาให้พระคุณเจ้านั้นอยู่ณสถานที่นี้เพื่อจะได้มีโอกาสแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนให้พวกข้าพเจ้าได้มีโอกาสสมาทานรักษาศีลมีโอกาสฟังธรรมบ้างพระคุณเจ้าในตำไรก็ปฏิเสธไปว่าดูก่อนทุกขตะดูก่อนในส่วนของเราในริกษัตริย์ทั้งหลายการที่เรามาณสถานที่นี้นั้นมาในอัตภาพหรือเหมือนกับการถอดจิตวิญญาณมาในส่วนของเรื่องของมนุษย์โดยเฉพาะอายุไขของสัตว์โลกสัตว์นรกโลกสวรรค์นั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะในโลกมนุษย์นั้นอายุของคนพูดกันง่ายๆว่า30วันไป1เดือน12เดือนไป1ปี100ปีของเมืองมนุษย์นั้นเนี่ยมีอายุการที่ยาวนานเท่ากับวันหนึ่งก็คือหนึ่งของเมืองสวรรค์แต่ว่าหนึ่งวันของเมืองสวรรค์มันเทียบเท่ากับวันหนึ่งและคือหนึ่งของเมืองนรกเท่านั้นการมานี่มีระยะเวลาแค่เพียงแป๊บเดียวถ้าเราจะอยู่จำพรรษาณสถานที่นี้เราก็คงนิพพานณที่นี้ไม่สามารถจะกลับไปยังมนุษยโลกได้เราจึงปฏิเสธเธออีกส่วนหนึ่งก็ขอตำหนินิดหนึ่งว่าในขณะที่เธอเกิดเป็นมนุษย์ไม่ประพฤติปฏิบัติตอนอยู่ในการดีการชอบไม่รู้จักสมาทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติตามอำเภอใจเวลาที่ละสังขารแล้วต้องมารับทุกขเวทนาอย่างนี้ต้องเสวยวิบากคือผลที่ตัวเองกระทำมาในคราวเป็นมนุษย์เราในเรียกษัตริย์ทั้งหลายก็ไม่ลดละก็บอกว่าถ้าพระคุณเจ้ามีโอกาสพบกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ให้ช่วยพูดลดโทษให้ด้วยอีกประการหนึ่งถ้ากลับไปมนุษย์โลกให้นำข่าวสารทั้งหลายแจ้งแก่บรรดาญาติของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นให้รู้ด้วยว่าการที่ประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบละสังขารจุติเคลื่อนจากที่หนึ่งมาสู่อีกที่หนึ่งแล้วจะเสวยผลกรรมดังที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับอย่างนี้พระคุณเจ้ารันตมาลัยก็รับปากกับเราในอริยกษัตริย์ทั้งหลายเสร็จแล้วก็จึงได้ลีลาดไปสู่ปรางคประสาทของพระยายมราชพบกับนายสิริคุทธอามาตย์ได้อาราธนาให้นั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งฉะนั้นในลำดับต่อตอนนี้ไปพระคุณเจ้าซึ่งสมมุติตนด้วยตนรับตำแหน่งแห่งที่ของพระยายมราชก็ได้สมมุติตนดำเนินเรื่องก็มีณพระคุณเจ้าค่ะ
1: โสยะโมราชาเถรังทิสวาพุทธายาสนาปะจุคมนังกัตวาตังเถรังปุจีกุโตอาคโตสิพันเตนติอิติอิอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพสมมุติตนด้วยตนให้รับหน้าที่ของท้าวพระยายมราชจะได้เริ่มเข้าความเนื้อหาสาระในภาคของนรกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพที่อยากจะสดับฟังเนื้อหาสาระในภาคของนรกดำเนินความตามกระแสวาระพระบาลีว่าโสยะโมราชาในการข้างนั้นสมเด็จพระยายมราชทรงสถิตอยู่ในปางคปราสาทของพระองค์ยังมีความสุขสิริคุตตอามาตย์เลขาส่วนตนได้มากล่าวถวายรายงานให้ทราบว่ามีพระเถระรูปหนึ่ง สบงทรงจีวรอันเป็นที่เรียบร้อยนั่งอยู่ด้วยอากัปกิริยามารยาทก็เรียบร้อยในฐานะเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของถิ่นเมื่อมีแขกมาเยือนต่างถิ่นจึงต้องออกไปต้อนรับพระยายมราชก็แต่งองค์ทรงเครื่องให้มีความเรียบร้อยให้เป็นที่เจริญตาของผู้ที่พบเห็นฉันลอยไปเบื้องหน้าไปประสบพบพระคุณเจ้าจึงเอื้อนเอ่ยเผยวาจาว่าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามาแต่ที่ไหนมีธุระอะไรละพระคุณเจ้าขา
0: ชมพูทีบามกโตหิมหาราชาขอถวายพระพรธรรมภาพมาแต่ชมพูทวีปเมืองมนุษย
1: ์พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าให้ตอบว่ามาแต่ชมพูทวีปเป็นเมืองมนุษย์พันเตไอ้คำว่าเมืองมนุษย์เป็นที่อยู่ของใครละพระคุณเจ้าขา
0: ในเมืองมนุษย์นั้นเป็นที่อยู่ของสัตว์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าและสัตว์ไม่มีเท้าทั้งสี่ประเภทขอถวายพระพร
1: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญไอ้คำว่าชมพูทวีปไอ้เมืองมนุษย์เนี่ยมีแต่สัตว์เท่านั้นนะพระคุณเจ้าค่ะเป็นทั้งสัตว์ประเสริฐเป็นทั้งสัตว์เดรัจฉานปะปนกันอยู่บนโลกมนุษย์นั้นท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญจำเป็นเหลือเกินที่จะแสดงพระธรรมเทศนาในส่วนของปุจฉาไต่สวนทวนฟาร์มจำเป็นต้องรู้จักชื่อเสียงสำเนียงของกันและกันก่อนขอโทษแต่พระคุณเจ้าค่ะพระคุณเจ้ามีชื่อว่าอะไรแล้วพระคุณเจ้าค่ะ
0: มาในเทวะเถระขอถวายพระพร
1: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญชื่อของพระคุณเจ้านี้ช่างยืดช่างยาวแบ่งเป็นท่อนๆแบ่งเป็นสร้อยๆขอโทษแต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามีความประสงค์แต่งตั้งเอาตามอำเภอใจหรือว่ามีพระครูอุปัชฌาย์อาจารย์ตั้งให้รับพระคุณเจ้าขา
0: เรื่องของที่มาชื่อเสียงเรียงนามนั้นเป็นนามบัญญัติโดยเฉพาะคำว่ามาลัยนั้นเป็นชื่อที่โยมพ่อโยมแม่นั้นตั้งให้เพราะอาศัยว่าเกิดในเกาะไม้จันแดงจึงได้ชื่ออย่างนั้นวิเคราะห์ตามศัพท์ส่วนคำว่าเทวะก็คือหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติบางตัวของพระสงฆ์โดยเฉพาะอยู่ในกรอบของปาริสุทธิศีลคือการรักษาศีลบริสุทธิ์ทั้ง4ข้อจนตัดอาสวะกิเลสทั้งหลายได้หมดเป็นสมุจเฉประหารเป็นพระอริยะในพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่ามีความประพฤติปฏิบัติบริสุทธิ์เหมือนกับเป็นวิสุทธิเทพขอถวายพระพรอีกส่วนหนึ่งคำว่าเถระมีความมั่นคงหนักแน่นอยู่ในพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายพระพรสามประการสั้นๆ
1: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญชื่อของพระคุณเจ้ามีเนื้อหามีเสาระมีข้อวัดปฏิบัติพระคุณเจ้าไม่ได้มีความประสงค์แต่งตั้งเอาตามอำเภอใจขอโทษแต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าลงมายังเมืองนรกนี้มีเหตุผลเป็นประการใดรับพระคุณเจ้าขาม
0: ีวัตถุประสงค์อยู่3ประการ
1: ครับ
0: ประการแรกนั้นต้องการที่จะสนทนาปราศัยกับบรรดาเหล่าเนรกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรก
1: ครับ
0: อันนี้ได้ประสบพบมาแล้ว1ประการอีกประการหนึ่งอยากจะสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรถามถึงเรื่องราวต่างๆที่ปางเป็นไปในเมืองนรกแห่งนี้และประการที่3นั้นต้องการที่จะให้มหาบพิตรพาดูในส่วนของขุมนรกทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองนรกแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ขอถวายพระพร
1: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าลงมายังเมืองนรกนี้ต้องการจะเยียบเยียนสัตว์นรกประการหนึ่งประการที่สองต้องการที่จะสนทนาความเป็นไปเป็นวาวความเป็นอยู่ของสัตว์นรกแล้วก็ให้พาเที่ยว

0: เมืองนรกนี้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามีเวลามากน้อยแค่ไหนละพระคุณเจ้าขา
1: จึงในส่วนของตรงนี้ก่อนที่จะสนทนาปราศัยกันนี่ก็จำเป็นที่จะต้องทราบในส่วนของชื่อเสียงเรียงรามและนัยยะของความหมายแห่งชื่อ
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้มหาบพิตรได้ถามชื่อของอาตมาไว้แล้วก็ได้บอกไปแล้วที่เป็นโอกาสดีที่จะต้องถามบ้างว่าคำว่ายมะหรือยมอักระสองตัวนี้มีนัยยะความหมายเป็นอย่างไรก็ขอให้มหาบพิตรได้ชี้แจงโดยสังเขป
0: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าใครจะทราบว่าชื่อของโยมนี้มีความหมายเป็นอย่างไรชื่อว่าพระยายมราชหรือว่ายมะยมะยมะยมะนี่แปลว่าคู่นะพระคุณเจ้าค่ะเรียกว่าคู่บุญคู่บาปหรือว่าแบ่งบุญแบ่งบาปในคราวข้างขึ้นก็เสวยสุขมีความสุขเหมือนกับบุคคลอยู่บนโลกมนุษย์อยู่ในห้องแล้วก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำมีความสะดวกสบายแต่ในเวลาข้างแรมนั้นต้องออกไปว่าข้าราชการในขุมนรกต่างๆไปประสบพบกับสัตว์นรกทั้งหลายก็มีความน่ารังเกียจมีความน่ากลัวไปประสบพบกับเปลวเพลิงเปลวไฟมันก็มีความร้อนนี่ความหมายและชื่อของพระยายมราชนะพระคุณเจ้าข้าคู่บุญคู่บาปครับ
1: เป็นพระยายมแล้วเนี่ยต้องตกนรกด้วยหรือเปล่ามาบพิตร
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญเป็นพระยายมราชก็ต้องตกนรกนะครับพระคุณเจ้าค่ะเหมือนกับบุคคลบนโลกมนุษย์ที่มีเรือนจำมีห้องคุกมีที่ขังแต่ว่าเรียนจบแล้วก็ไปสอบติดเป็นผู้คุมนักโทษถึงเวลาราชการก็ต้องอยู่ในคุกเหมือนกันนะพระคุณเจ้าค่ะและไม้คล้ายคลึงกันนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: เป็นการทำหน้าที่ส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: ให้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอาตมาบพิตรในส่วนของการสนทนากับเราเนริกษัตริย์ในเบื้องต้นเขาได้ฝากมาให้พูดช่วยลดโทษนิดหนึ่งเขาบอกว่ามหาบพิตรเป็นผู้ที่โหดเหี้ยมดุร้ายสั่งให้ลงโทษนานานับประการอย่างนับไม่ถ้วนเรื่องอย่างนี้มีความเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างไรนะมหาบพิตร
0: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญสัตว์นรกก็ฟ้องมาว่าพระยายมราชเนี่ยมีใจคอโหดเหี้ยมอมหิตดุร้ายส่งลงโทษสัตว์นรกไม่เลือกหน้าใช่ไหมพระคุณเจ้าค่ะพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจริงๆแล้วเนี่ยพระยายมราชเนี่ยมีความเมตตามีความกรุณามีความใจดีต่อสัตว์นรกเหมือนบุคคลบนโลกมนุษย์นะพระคุณเจ้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นอาเป็นปู่เป็นย่ามีความเมตตากรุณาต่อลูกๆของคุณโยมฉันใดพระยายมราชก็มีความเอ็นดูต่อสัตว์นรกฉันนั้นนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: เรารู้ได้อย่างไรว่าใครทำผิดทำถูกทำบาปทำดี
0: โอ
1: ้มีอะไรเป็นเครื่องชี้วัด
0: พันเตก็แต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในสำนักของพระยายมราชก็มีบัญชีนะพระคุณเจ้าค่ะมีบัญชีอยู่ด้วยกันสองเล่มบัญชีเล่มที่หนึ่งเรียกว่าบัญชีแผ่นทองคำเอาไว้จดจารึกบุคคลที่ทำคุณงามความดีบนโลกมนุษย์ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไปบำรุงอุปถัมภ์สถานที่ต่างๆเช่นในวันนี้ในสถานที่ของมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทัยวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีบุคคลที่เสียสละทรัพย์ช่วยบูรณะสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งปรักหักพังอาคารที่อยู่บุคคลผู้นั้นมีศรัทธาเลื่อมใสบริจาคครั้งหนึ่งชื่อก็จะปรากฏอยู่บนแผ่นทองคำในวันนี้คุณโยมทั้งหลายมานั่งฟังเทศในเรื่องราวของดีกาพระมาลัยก็จดจารึกไปหมดแล้วนะพระคุณเจ้าค่ะโดยเฉพาะบุคคลที่นำพุ่มต่างๆเอามาช่วยในสถานที่ของมูลนิธิแห่งนี้ก็จดจารึกเอาไว้แล้วแผ่นที่สองเรียกว่าแผ่นหนังสุนัขที่เอาโลหิตชาร์จเอาไว้ด้วยเหล็กจดจารึกบุคคลที่ก่อแต่กรรมทำแต่ความไม่ดีมีชีวิตที่เอาแต่เกะมะเลเกเลอย่างนี้เป็นต้นนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบทั้งสองบัญชีนี้มีกฎมีกติกาอย่างไรอย่างในทางโลกเขามีกระบวนการยุติธรร
0: ม
1: ในเมืองนรกนี่มีวิธีการขั้นตอนอย่างไรนะมหาบพิตร
0: บนโลกนี้เขามีวิธีการแล้วพระคุณเจ้าเขาคงตัดสินแต่ในส่วนของพระยายมราชเนี่ยถ้าตรวจบัญชีดูแล้วเจอในแผ่นทองคำก็จะไปประคองดวงวิญญาณ

0: ส่งยังสวงสวรรค์แต่ถ้ามาเกิดมาชื่อปรากฏอยู่ในแผ่นหนังสุนัขนี่ชะลอการลงโทษไว้ก่อนพระคุณเจ้ามีกฎมีกติกาเรียกว่าเทวทูตทั้ง5ประการนะพระคุณเจ้าค่ะประการที่1ถามสัตว์นรกทั้งหลายว่าเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์นั้นเคยเห็นบุคคลแรกเกิดบ้างหรือไม่สัตว์นรกก็ตอบเสียงดังฟังชัดว่าบนโลกมนุษย์นั้นนะมีเด็กแรกเกิดเพราะว่าคนบนโลกมนุษย์นั้นนะเมื่อได้อายุได้ขวบได้วัยเขาก็แต่งงานเป็นสามีภรรยากันเมื่ออยู่กันไปไม่นานเขาก็จะมีลูกถามสัตว์นรกว่าเห็นเด็กแรกเกิดแล้วคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบด้วยความรังเกียจเพราะว่าเด็กแรกเกิดนั้นเกิดแล้วนอนอยู่บนกองมูดกองคูดนะพระคุณเจ้าคิดอย่างนี้ผิดนะพระคุณเจ้าค่ะพระยายมราชก็ให้โอกาสถามข้อที่สองถามว่าทุติยังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์เคยเห็นบุคคลแก่บ้างหรือไม่บุคคลที่แก่แล้วอายุตั้งแต่60 70 80ปี100ปีขึ้นไปเรียกว่าคนแก่ถามสัตว์นรกว่าเห็นคนแก่แล้วคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบด้วยความประมาทว่าอายุของเรายังน้อยอยู่กำลังวาจาของเรายังดีอยู่ตอบด้วยความประมาทพระยายมราชก็ให้โอกาสถามข้อที่3ถามว่าตะยังเทวรูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์ก็เห็นบุคคลเจ็บบ้างหรือไม่บุคคลที่เจ็บไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องนอนต้องนั่งต้องนอนอยู่บนเตียงบนตังมีบุคคลที่2เข้ามาช่วยเป็นต้นว่าป้อนยาป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาสัตว์นรกคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบเสียงดังฟังชัดด้วยความประมาทว่าโอ้ร่างกายของกระผมแข็งแรงดีจะตายตายด้วยความประมาทผิดนะพระคุณเจ้าให้โอกาสถามข้อที่4ถามว่าจตุถังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์เคยเห็นคนตายบ้างหรือไม่บุคคลที่ตายแล้ว1วัน2วัน3วันก็ดีมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกทั่วสารพางกายทรงกลิ่นเหม็นไปหมดสัตว์นรกเห็นเขาทำอย่างไรก็ตอบตามพิธีกรรมพิธีการที่เห็นบนโลกมนุษย์เมื่อมีคนตายก็นำไปลงโลงเสร็จแล้วก็นิมนต์พระมาสวดสวด3คืนสวด7คืนสวด5คืนแล้วก็มาติกาเผาเห็นแค่นั้นพระคุณเจ้าตอบด้วยความประมาทพระยายมราชถามคำถาม4ข้อ4ประการไม่ได้คำตอบที่ถูกใจให้โอกาสถามข้อสุดท้ายถามว่าปัญจมังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์เคยเห็นบุคคลถูกจองจำบ้างหรือไม่บุคคลถูกจองจำก็หมายความว่าบุคคลมีพฤติกรรมไม่ดีลักก็เอาขโมยก็เอาแก่งแย่งก็เอาชิงกันก็เอาอย่างนี้เป็นต้นตีกันยิงกันเก็บเมล็ดเกเรถูกเจ้าหน้าที่ของราชการของบ้านเมืองจับจับแล้วก็มีการทรมานต่างๆใส่กุญแจมือส่งลงโทษต่างๆถามสัตว์นรกสัตว์นรกตอบเสียงดังว่าสมน้ำหน้าเขาทำกรรมของเขาแล้วเขาต้องได้รับกรรมนี้ท่านเตก็แต่พระคุณเจ้าผู้เจริญคำถามทั้ง5ประการถ้าสัตว์นรกสามารถระลึกได้ข้อหนึ่งข้อใดก็เคยเห็นเด็กแรกเกิดก็ดีเคยเห็นคนแก่ก็ดีเคยเห็นคนเจ็บก็ดีเคยเห็นคนตายก็ดีเคยเห็นถูกจองจำก็ดีแล้วก็พิจารณาเข้ามาในตนว่าก่อนที่เราจะเจ็บก่อนที่เราจะแก่ก่อนที่เราจะตายควรทำความดี3ทางด้วยกันประการที่1ควรทำความดีทางกายเรียกว่ากายสุจริตประการที่2ทำความดีทางวาจาเรียกว่าวาจาสุจริตประการที่3ทำความดีทางใจเรียกว่ามีใจปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้ง3ประการคำถามทั้ง5ประการนี้เตือนสตินะพระคุณเจ้าถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณหรือว่าสัตว์นรกสามารถตอบได้ข้อใดข้อหนึ่งก็จะพาดวงวิญญาณไปส่งยังสวงสวรรค์แต่ถ้าเกิดตอบไม่ได้แล้วระลึกไม่ได้แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์มีความประมาทตั้งแต่เด็กจนหมดอายุไขก็ยังมีความประมาทอยู่มันเป็นกรรมนะพระคุณเจ้าพระพุทธบรมศาสดาตรัสเอาไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ที่เป็นที่ไปที่มาที่เรียกว่าวินัยของพระยายมในการตรวจทานตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับพระสัทธรรมคำสอนของพระศาสดาที่ตรัสไว้ในอภินิหารปัจเจเวคขณะให้ตั้งอยู่ในความไม่ประหลาดให้พิจารณาเรื่องว่าเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพลัดพรากด้วยกันทั้งสิ้นถ้าหากว่าสัตว์นรกไม่ประมาทแล้วประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของพระธรรมคำสอนแล้วเนี่ยก็จะต้องมาตกนรกทีนี้ในส่วนนี้ก็เกิดความเข้าใจแล้วอยากจะถามอีกส่วนหนึ่งว่านรกจริงๆแล้วตามคัมภีร์ที่กล่าวไว้นั้นมีประมาณสักกี่ขุม
0: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญในส่วนของนรกนี้ถ้านับในพระคัมภีร์มีอยู่456ขุมนะพระคุณเจ้าค่ะ

0: เลือกสรรเอาเฉพาะขุมใหญ่ๆที่ทำให้สัตว์นรกจะต้องไปรับทุกขเวทนานั้นมีกี่ขุม
1: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญที่ถูกการทรมานอยู่ในสัตว์นรกนี้นับแล้วมีขุมใหญ่มี8ขุมนะพระคุณเจ้าค่ะ
0: ทั้ง8ขุมดังที่ปรากฏแล้วสัตว์นรกที่จะต้องไปรับในขุมที่1ถึงขุมที่8นั้นเขาก็ทำความผิดอย่างไรประเด็นหนึ่งโทษานุโทษที่ได้รับในแต่ละขุมนั้นมีวิธีการทรมานตรกรรมอย่างใดอีกประเด็นขอถวายพระพรมหาบพิตร
1: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าถามละเอียดลึกซึ้งเป็นนัยยะว่าต้องการคำตอบในภาคนรกนี้ขึ้นไปชี้แจงแสดงให้บุคคลที่อยู่บนโลกมนุษย์ฟังพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญในส่วนของนรกทั้ง8ขุมนี้มีชื่อเสียงเรียงนามเป็นต้น1เรียกว่าสัญชีวนรก2การสุตตนรก3สังคาตนรก4โรรุวนรก5มหาโรรุวนรก6ตาปานรก7มหาตาปานรกและสุดท้ายอเวจีมหานรกนะพระคุณเจ้าค่ะทั้ง8ขุมนี้มีการสร้างกรรมไม่ดีเอาไว้บนโลกมนุษย์เป็นต้นว่าในข้อที่1เรียกว่าสัญชีวนรกขุมที่1นี้บุคคลที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วมีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีการทรมานทรกรรมเป็นต้นเมื่อตายแล้วหมดอายุไขบนโลกมนุษย์ต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้ชื่อว่าสัญชีวนรกในนรกกลุ่มนี้ก็บอกมีเครื่องทรมานสัตว์มีลมพัดไปพัดมาถูกต้องกายสัตว์ให้ตายตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายตายแล้วฟื้นจนหมดเบญหมดกรรมนะพระคุณเจ้าค่ะกลุ่มที่สองชื่อว่าการสุตตนรกบุคคลที่เกิดมาเป็นหญิงเป็นชายแล้วไม่ชอบทำกิจการการงานทำไร่ไถนาก็ไม่เอาส่งให้ศึกษาเล่าเรียนก็ไม่ชอบเป็นคนเนี่ยเอาแต่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ว่าของเขาจะวางไว้หรือว่าเขาลืมเอาไว้มีชีวิตเป็นขโมยตั้งแต่เล็กจนตายตายแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มที่สองชื่อว่าการนรกในนรกกลุ่มนี้บอกว่ามีสายไม้บรรทัดเล็กหนึ่งอันเอาไว้คอยดีดกายสัตว์นรกให้ได้รับทุกขเวทนาแสนหาจนหมดเวรหมดกรรมนะพระคุณเจ้าค่ะในขุมที่3ชื่อว่าสังคาตนรกในนรกขุมนี้บุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อมีอายุครบพ่อแม่ก็จัดการแต่งสามีภรรยาให้แต่ว่าประพฤตินอกเรียกว่าประพฤตินอกใจสามีประพฤตินอกใจภรรยาไปคบกิ๊กมีชู้เป็นชู้อะไรประมาณนี้ทำให้ครอบครัวเขาวุ่นวายสับสนไม่มีความสุขเมื่อตายแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกขุมที่3ชื่อว่าสังคาตนรกในนรกขุมนี้เขาบอกว่ามีเครื่องทรมานจัดหลายสิ่งหลายประการเป็นต้นว่ากระทะทองแดงก็อยู่ในขุมนี้ต้นงิ้วก็อยู่ในขุมนี้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่มีความใหญ่มีความยาวมีความสูงประมาณละ100โยชน์ในทุกๆวินาทีของในนรกขุมนี้ภูเขาลูกนี้จะมีไฟลุกท่วมแล้วก็กิ้งบดสัตว์เหมือนกับบุคคลเป็นพ่อค้าหมึกบนโลกมนุษย์ที่เอาหมึกไปบดให้มีความละเอียดเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นได้รับทุกขเวทนาสัตว์นรกบางตนก็ต้องปีนไปบนต้นงิ้วเมื่อปีนขึ้นไปแล้วหนามก็จะงอกออกมาทิ่มสัตว์กายนรกให้ได้รับทุกขเวทนาปีนขึ้นไปถึงยอดก็มีกาปากเหล็กจิกให้รับทุกขเวทนาตกลงมาข้างล่างยังมีสุนัขปากเหล็กกัดอีกนี่เครื่องทรมานสัตว์ขุมที่4ชื่อว่าโรรุวานรกบุคคลที่เอาแต่พูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดเหลวไหลเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์แล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกขุมที่4ชื่อว่าโรรุวานรกเขาบอกว่ามีเครื่องทรมานสัตว์ให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาทั้งกลางวันกลางคืนนะพระคุณเจ้าค่ะขุมที่5ชื่อว่ามหาโรรุวานรกในนรกขุมนี้เขาบอกว่าบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเอาแต่ด่าพ่อด่าแม่ติฉินนินทาผู้ทรงศีลทรงธรรมไม่เคารพซึ่งกันและกันเอาแต่คอยกระแนะกระแหนแล้วก็เบียดเบียนด้วยวาจาซึ่งกันและกันในมดบทบุญจากโลกมนุษย์ต้องมาชดใช้กรรมในนรกเขาบอกว่าสัตว์นรกนั้นให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาทั้งกลางวันคืนหาระหว่างไม่ได้ขุมที่6ชื่อว่าตาปานรกในนรกขุมนี้บุคคลที่ชอบสิ่งเสพติดทั้งหลายบุหรี่ก็เอากัญชาก็เล่นฝิ่นก็ไม่ละทั้งสุราเมรัยเป็นต้นเมื่อเสพสิ่งพวกนี้เข้าไปแล้วทำให้จิตหลอนก ่อการทะเลาะวิวาทก็ประการหนึ่งเกิดการลักเล็กขโมยน้อยผิดศีลผิดธรรมก็อีกประการหนึ่งเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์แล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีเครื่องทรมานจัดมีเปลวไฟเปลวเพลิงนี่ไหลออกทั่วสารพางกายนะพระคุณเจ้าค่ะในขุมที่7ชื่อว่ามหาตาปนรกในนรกกลุ่มนี้ไม่ชอบเสพไม่ชอบดื่มอย่างเดียวพระคุณเจ้าแต่ทำตนเป็นพ่อค้าพ่อขายทำให้ลูกหลานของเรานั้นติดสิ่งเสพติดกันงอมแงมเสียผู้เสียคนก็เกิดจากพ่อค้าที่ผลิตยาบ้าก็ดีฝิ่นก็ดีกัญชาก็มีเฮโรอีนก็เอาเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์มาแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้เครื่องทรมานสัตว์เขาบอกว่ามีเปลวไฟเปลวฟันเปลวเพลิงไหลออกทั่วสารพางกายในทวารทั้ง9หาความสุขความสบายไม่ได้และขุมสุดท้ายชื่อว่าอเวจีมหานรกในนรกขุมนี้จริงๆแล้วตกยากนะพระคุณเจ้าอย่างน้อยๆบุคคลเกิดเป็นหญิงเป็นชายบนโลกมนุษย์ต้องทำผิดกรรมทั้ง5ประการเรียกว่าอนาริกรรมกรรมหนักประการที่1ฆ่าบิดาประการที่2ฆ่ามารดาประการที่3ฆ่าพระอรหันต์ประการที่4ทำร้ายพุทธเจ้าจนยังโรหิตไอห่อและประการสุดท้ายสังฆเพศยุยงตะแคงรั่วให้สงแตกจากหมู่ณพระคุณเจ้าขา
0: เรียกว่านรกทั้ง8ขุมนั้นมีที่ไปที่มาสำหรับนรกที่กระทำความผิดไว้ในครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ต้องมารับโทษทุกในครั้งนี้นั่นก็เป็นส่วนที่พอจะอนุมานแล้วก็ให้เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นเชิงแนวคิดได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในขุมสุดท้ายขุมที่8ที่เรียกว่าอเวจีมหานรกบุคคลที่ทำกรรมหนักที่เรียกว่าอนันตริยกรรมจริงๆแล้วไม่น่าเกิดขึ้นในยุคนี้เราดูข้อมูลข่าวสารจากสื่อสารมวลชนหรือสื่อออนไลน์ต่างๆจะเห็นว่าลูกทำร้ายแม่ทำร้ายพ่อเยอะแยะมากมาย
1: ครับ
0: ตายแล้วจะต้องไปตกนรกขุมนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ตกนรกในขณะที่ยังไม่ตายด้วยถูกสังคมประณามโดยเฉพาะคนใกล้ชิดในหมู่ญาติบางครั้งแนวคิดการปฏิบัติของตนเองก็ไม่ได้รับความชื่นชมยินดีจากสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าคนไม่รู้จักพระคุณของพ่อของแม่สามารถทำลายทำร้ายได้แล้วใครจะไปคบค้าสมาคมด้วยขนาดผู้มีพระคุณเขายังไม่เอาเราไปผู้ที่ห่างไกลแล้วเขาจะเอาได้อย่างไรนี่เป็นข้อคิดส่วนหนึ่งพระมหาบพิตรวันนี้ได้มีโอกาสสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรในหลายส่วนก็เป็นเหตุทำให้รับรู้เรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนอย่างยิ่งเวลาในการที่จะสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรนั้นคิดว่าน่าจะสมควรแล้วเดี๋ยวจะไปคุยในส่วนของภาคสวรรค์อีกส่วนหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าทันตมารายได้สนทนาปราศัยกับพระยายมราชโดยสังเขปแล้วพระคุณเจ้าทันตมารายก็จึงได้ถวายพระพรลาเข้าชาสมาบัติลัดนิ้วมือเดียวก็มาปรากฏอย่างโลกมนุษย์เช้าพระเถระก็หนุ่งสบงทรงจีวรมีกรจับบาทดีไล่เข้าถูบ้านกรรมโภชกรรมโปรดบิณฑบาตตามลำดับตรอกแห่งวิสัยของสมณะเสร็จแล้วในขณะประบิณฑบาตก็จึงได้แจ้งข่าวสารที่บรรดาเหล่าสัตว์นรกฝากมาบอกคนทั้งหลายญาติทั้งหลายนั้นเกิดความเศร้าโศกเสียใจก็จึงได้ทำบุญให้ทานที่ถวายทานกับพระมาลัยนั้นเสร็จแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้ตามฎีกาท่านกล่าวว่าเมื่อบรรดาเราในเรขาจัตทั้งหลายนั้นได้รับในส่วนบุญที่เขาอุทิศไปให้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนารับเอาส่วนบุญก็หลุดพ้นจากเมืองนรกไปจุติในภพภูมิของตนตามที่ปรากฏนั่นส่วนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพระคุณเจ้ารันตมาลัยนั้นนี่หลังจากไปบิณฑบาตฉันภัตตาหารหรือทำภัตตกิจอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าในตรงนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากจนเข็นใจมีชื่อปรากฏว่าทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจในครอบนี้ในครอบครัวนี้เป็นที่น่าสงสารก็เนื่องจากว่าหลังจากที่บิดานั้นเสียชีวิตตายไปแล้วเหลือเฉพาะแม่อย่างเดียวบุตรชายนั้นมีความกตัญญูรู้คุณทำการงานต่างๆในการเลี้ยงดูมารดาของตนด้วยความจริงจังมีอาชีพในการที่เข้าไปในป่าเก็บเอาในส่วนของสิ่งของที่มีในป่านั้นนำมาแลกเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีพวันนั้นออกจากป่าแล้วอากาศมันร้อนเดินผ่านพระไปก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นเพราะจิตใจนั้นไม่สงบ เมื่อลงยังสระแล้วได้เอาน้ำชำระร่างกายนิดหนึ่งก่อนจะขึ้นจากสระเห็นดอกบัว8 ดอกมีความสวยงามก็เก็บขึ้นมา

ความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ก็อยากจะเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ที่มีผู้ปฏิบัติอยู่แล้วก็คือความเสียสละหรือที่เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็คือปริจาคะที่เรียกว่าความเสียสละอันหนึ่งซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันที่ปรารภอย่างนี้ก็เพราะว่าในระหว่างวันที่2ถึงวันที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2559ได้มีการจัดประชุมและการจัดงานเฉลิมฉลองที่ปรารภการอายุวัฒนมงคลแล้วก็ปรารภการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในสหราชอาณาจักรหรือที่พวกเราเรียกกันว่าประเทศอังกฤษและรัฐใกล้เคียงแล้วก็ในโอกาสดังกล่าวนี้ได้มีการประชุมพระธรรมทูตที่เรียกว่าองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ซึ่งการประชุมนั้นได้จัดขึ้นณวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศสหราชอาณาจักรนี้แล้วก็ในคราวประชุมครั้งนี้ก็มีการเปิดการประชุมโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศแล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในงานพระธรรมทูตกล่าวต้อนรับนั่นก็คือพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ได้จัดงานเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคล90พรรษาของท่านด้วยหรือ90ปีของท่านซึ่งหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลท่านเป็นพระที่มาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองนี้ขึ้นมาโดยศิษยานุศิษย์และสาธุชนชาวไทยในสหราชอาณาจักรได้จัดงานถวายท่านการปรารภอย่างนี้ที่พูดถึงความเสียสละก็คือการจัดงานขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันมีพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างดียิ่งมาสร้างวัดมาสนองศรัทธาของญาติโยมสาธุชนคนไทยและความต้องการการพัฒนาจิตใจการฟื้นฟูจิตใจของคนในท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรซึ่งจะมีวัดในปัจจุบันถึง17วัดอย่างนี้ก็ต้องอาศัยพระธรรมทูตที่มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับท่านสาธุชนชาวไทยแล้วก็ทำงานกับราชการท้องถิ่นแล้วก็ทำงานกับชาวพุทธรวมถึงชาวบ้านท้องถิ่นที่ต้องการการพัฒนาจิตใจวัดเหล่านี้อยู่ในแคว้นต่างๆอย่างเช่นแคว้นเวลหรือที่ไอร์แลนด์เป็นต้นท่านก็ช่วยกันทำงานมาอย่างเหมาะสมเหมาะควรทำงานหนักร่วมกับญาติโยมสาธุชนที่ช่วยกันเสียสละมาทำงานเพื่อสังคมที่เป็นโซเชียลเวิร์คหรือโซเชียลเวลแฟร์การทำงานอย่างนี้โดยมีพระสงฆ์พระเถระที่มีบทบาทสำคัญก็คือท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นผู้ที่เสียสละมาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็หล่อหลอมสร้างพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศให้เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อชุมชนและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับท่านสาธุชนคนไทยและคนท้องถิ่นซึ่งในวันที่2กรกฎาคมนั้นในการประชุมได้มีการเสนอความเห็นแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาพระธรรมทูตไทยที่มาทำงานณสหราชอาณาจักรนี้ให้ทำงานได้อย่างมีความเหมาะสมทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านผู้มีบทบาทสำคัญในท้องถิ่นที่เป็นชาวพุทธที่เป็นตัวอย่างอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านหลวงพ่อท่านอามโรภิกขุกับหลวงพ่อเขมธรรมโมภิกขุซึ่งเป็นพระมหาเถระสายหลวงพ่อชาซึ่งอยู่ที่วัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นชาว
ท้องถิ่นแถวนี้แล้วก็มาสร้างวัดมาดูแลนำการปฏิบัติกรรมฐานในรูปแบบของหลวงพ่อชาซึ่งท่านได้เรียนมาในรูปแบบของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ได้มาพัฒนาเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พัฒนาจิตใจโดยการจัดกิจกรรมโปรแกรมเพื่อการพัฒนาจิตใจในรูปแบบที่เรียกว่ารีทรีตมีทุกสัปดาห์มีคนมาปฏิบัติหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่กับท่านก็มีวัดที่สำคัญอย่างเช่นวัดอมรวดีซึ่งพวกเราก็ได้ไปพักที่นั่นด้วยอยู่ที่แฮมสเตดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีพระธรรมทูตไทยสายหลวงพ่อชาที่เรียกว่าสายก็คือที่มาจากวัดป่านานาชาติมาอยู่ที่นั่นมากกว่า10ปีแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็นำการปฏิบัติโดยท่านพระมหาเถระที่อยู่ในสายหลวงพ่อชานี้แล้วในขณะเดียวกันก็จะมีความร่วมมือกับองค์กรพระธรรมทูตไทยที่เป็นพระแบบมหาเถระสมาคมมอบหมายมาอย่างเช่นวัดพุทธประทีปลอนดอนวัดมหาธาตุเป็นต้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัดต่างๆที่อยู่ในเครืออยู่ในสมาชิกขององค์กรนี้ซึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียนตามกฎหมายของท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรการทำงานอย่างนี้นะฮะก็ด้วยอาศัยความเสียสละของท่านพระธรรมทูตมาอยู่ในประเทศที่ห่างไกลบ้านเมืองของตนห่างไกลจากบ้านมาทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นร่วมกับชาวไทยที่อยู่ที่นี่เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้คำปรึกษาจัดการเรียนภาษาไทยเรียนวัฒนธรรมไทยแล้วก็สอนธรรมะให้กับคนท้องถิ่นทำให้พระพุทธศาสนาในถิ่นนี้มีความเจริญซึ่งวัดได้จากจำนวนพระก็ตามวัดจากจำนวนของวัดที่เกิดขึ้นก็ตามแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นก็มีเห็นความสำคัญของการปฏิบัติแบบนี้แล้วในนอกจากนั้นในการจัดประชุมก็โดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมสาธุชนทุกภาคส่วนแล้วก็ส่วนราชการก็ดำเนินงานประชุมคราวนี้ด้วยได้เสียสละมาอุปถัมภ์การจัดประชุมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการจัดงานอายุวัฒนมงคล90ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็เป็นท่านเป็นประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์และตอนเช้าก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพิธีมาติกาบังสุคุณอุทิศส่วนกุศลถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพระมหาเถระและบูรพาจารย์ของวัดพุทธประทีปโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพระมหาเถระนั้นท่านเป็นบูรพาจารย์คนสำคัญที่ทำให้งานพัฒนาพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรมีความเจริญยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระซึ่งท่านได้สิ้นไปแล้วท่านได้มีคุณูปการกับงานพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งแล้วจากนั้นก็เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคลโดยที่มีพระท่านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยแล้วในคราวเดียวกันนี้ก็มีพระสงฆ์ที่เป็นผู้แทนพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศอย่างเช่นผู้แทนพระธรรมทูตไทยจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

สหภาพยุโรปแล้วก็จากอินเดียซึ่งมีท่านเทพคุณพระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาลมาร่วมงานนี้ด้วยแล้วก็ในคราวนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตท่านอธิการบดีเขาได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาร่วมในพิธีตั้งแต่การประชุมมาเสนอความเห็นมาขอรับทราบความต้องการการใช้พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูตต่อไปซึ่งการพัฒนาพระธรรมทูตก็ต้องพัฒนาตามความต้องการของวัดในต่างประเทศของชาวพุทธในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีแนวทางที่จะพัฒนาพระธรรมทูตให้เป็นพระธรรมทูตมืออาชีพมีศักยภาพในด้านการสอนพระพุทธศาสนาการนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการสื่อสารหรือการสนทนาปราศัยหรือการเทศการสอนด้วยธรรมะที่แสดงด้วยภาษาท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรก็จะมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเสนอความเห็นเหล่านี้มาขอความเห็นเพื่อนำไปทำเป็นหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตรุ่นต่อไปให้เกิดขึ้นแล้วในโอกาสนี้ก็จึงบอกว่าทุกท่านที่มาร่วมงานประชุมมาจัดงานอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลในสหราชอาณาจักรนี้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะคือเสียสละทั้งเสียสละแรงกายเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเพื่อมาร่วมการจัดกิจกรรมประกาศความสำคัญของพระพุทธศาสนาประกาศถึงความสำคัญของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในวรโอกาสที่พระองค์ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองถวายพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวรโอกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษา84พรรษาในโอกาสเดียวกันทางองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้เฉลิมฉลองในโอกาส90พรรษาของท่านเดชของอังกฤษนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จึงถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญขององค์กรพระธรรมทูตไทยต่างประเทศโดยมีชาวไทยชาวพุทธไทยชาวพุทธในประเทศต่างๆรวมถึงที่ไม่ใช่ชาวพุทธจากท้องถิ่นและประเทศต่างๆมาร่วมในพิธีทั้งฝ่ายบ้านเมืองโดยท่านพระท่านเอกอัครราชทูตแล้วก็ข้าราชการที่อยู่ในท้องถิ่นมาร่วมในงานคราวนี้ด้วยจึงถือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยความเสียสละที่เรียกว่าปริจาคะให้เกิดคุณูปการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าไปสู่จิตใจของประชาชนแล้วก็ส่งทอดไปถึงอนุชนรุ่นต่อไป

ราบประธานโอกาสจากพระเดชพระคุณท่านสกุลรองสมเด็จพระราชาคณะท่านเจ้าคุณพรหมสิทธิ์ประธานกำกับดูแลประธรรมทูตไปต่างประเทศด้วยความเคารพรักอย่างสูงขอแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ท่านผู้ที่เคารพนับถือทุกๆรูปครับผมขอกราบขอบพระคุณเป็นเบื้องแรกที่คณะท่านผู้จัดให้มีการชุมนุมประชุมพร้อมชุมนุมคือชุมนุมกันแบบมีอาวุธคือธรรมอาวุธเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของคณะปฐมทูตในสายอังกฤษสายยุโรปซึ่งก็เป็นงานที่มีจุดที่ตั้งของความรักความสมัครสมานเห็นได้จากคณะสายงานปฐมทูตจากอเมริกามีผู้นำระดับสูงท่านรองประธานสมัชชาสงฆ์มาในนามของท่านประธาน

ท่านเลขาธิการก็ให้ความสำคัญในงานนี้มาร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในวันนี้สำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศโดยท่านประธานเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อ

คณะพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่ที่นี่การเผยแผ่ศาสนากับส่วนที่งานเผยแผ่ศาสนาที่กับผมอยู่ที่อินเดียเนี่ยฟังจากที่ท่านได้กล่าวตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยการลงทุนที่ท่านทั้งหลายทำงานอยู่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของความเสียสละอย่างสูงอย่างสูงถามว่าสูงกว่าผมไหมสูงกว่าเพราะของผมมันลงทุนไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ใกล้ศาสดาผู้ตั้งศาสนามีที่ปรึกษาดีนะมีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอยู่ที่นั่นงาน นั้นการที่ท่านประธานกำกับเดินทางมารับรู้รับทราบก็เห็นแจ้งชัดว่าคำที่ท่านทั้งหลายนำมาพูดล้วนแต่มาจากมือที่ทำมือที่ทำจึงเกิดคำพูดเพราะงานของวัฒนทูตนั้นเป็นงานที่อาศัยประสบการณ์มากกว่าการใช้หลักวิชาการงานวัฒนทูตเป็นงานที่จะต้องนำประสบการณ์ของตนของตน อย่างท่านพระครูภาวนาวิธานก็ย้ำคำหลายๆเรื่องที่มองแล้วว่างานพระธรรมทูตเป็นงานที่ผ่านไม้ผ่านมือมากกว่าผ่านแผ่นกระดาษท่านประธานท่านเดินทางมาก็เพื่อว่าได้มาเสริมความเข้มแข็งของงานพระธรรมทูตทุกสายในเครือข่ายของพระธรรมทูตแห่งคณะสงฆ์ไทยซึ่งคณะสงฆ์ไทยของเรานั้นได้นำงานที่เกิดจากความตั้งใจของคณะสงฆ์เมื่อเผยแผ่พุทธศาสนานั้นเดินทางมาถึงแผ่นดินที่ถือว่าเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์ด้วยความรู้ความสามารถเรานำประสบการณ์ที่เรามีมาบวกกับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่จึงทำให้เรารู้ปัญหาปัญหาที่มีกับปัญญาของเราว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นกับปัญญาที่เรามีสามารถจะเจรจากับปัญหาได้อย่างลงตัวไหมเข้าใจในตัวปัญหาไหมแล้วตัวปัญหาจะยอมรับปัญญาของเราไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฟังแล้วผมชื่นใจบางแห่งเนี่ยมีปัญญาแต่เจรจากับปัญหาไม่รู้เรื่องปัญหาไม่ยอมรับปัญญามาเป็นเครื่องแก้จึงเกิดตัวเป็นปฏิบัติงานของพระธรรมทูตจะเป็นงานที่ซ้ำสองก็คือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเองผมขอเรียนด้วยความรักความเคารพว่างานที่พวกท่านทำในขณะนี้ไม่ใช่งานธรรมทูตธรรมดาแต่เป็นงานที่เราจัดเป็นเครื่องบูชาศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้างานของพระธรรมทูตคืองานของผู้นำงานพระธรรมทูตคืองานของผู้นำถ้าใครไม่เป็นผู้นำทำงานธรรมทูตไม่ได้อย่าเป็นให้เสียเวลาเลยผู้นำระดับพระธรรมทูตเนี่ยต้องเป็นผู้นำที่เหนือกว่าผู้นำทางทูตที่ทำงานทางโลกงานที่เป็นงานสื่อสารของทูตทางโลกนั้นก็เพื่อที่จะนำการบริหารการจัดการเรื่องคนวัตถุสิ่งของในเชิงนโยบายในงานของประธานทูตเป็นงานผู้นำนำคำสอนของศาสดาผู้ตั้งศาสนาในระดับศาสดาเอกของโลกมาประกาศถ้าเราไม่เก่งจริงไม่เพียรพยายามเสียสละให้มากจริงเท่ากับพุทธสาวกพระอริยบุคคลแล้วเราจะนำคำสอนของศาสดาเรามาสื่อสารกับคนชุมนุมคนทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างไร

0: พราะงานธรรมทูตนั้นเป็นงานของพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงไว้ใจไว้ใจคณะบุคคลที่พระองค์เห็นว่าจะสืบงานแทนพระองค์ได้นั่นคืออริยบุคคลใครทำงานพระธรรมทูตก็แสดงว่าอยู่ในสายงานของกลิ่นอายพระอรหันต์จึงจะสามารถทำงานได้ในความเป็นผู้นำนั่นพระเราเองเนี่ยต้องอาศัยหลักเราต้องมีสายตาที่เฉียบคมพระธรรมทูตต้องมีสายตาที่เฉียบคมจักขุมาสายตาที่เฉียบคมมองให้ทะลุแสดงความมองเห็นต่างให้ชัดเจนความเห็นต่างที่เราแสดงออกมานั้นคือโอกาสของงานที่จะสามารถนำไปสู่ชุมชนได้เมื่อมีสายตาที่เฉียบคมแล้วยังไม่พอต้องมองให้ไกลไปให้ถึงทูเลปาตีหลายท่านมองงานพระธรรมทูตออกบอกถูกแต่พอถึงเวลาเดินกลายเป็นปุริโอทางจิตวิญญาณเดินทางก้าวไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะไปทางไหนนั้นงานของพระธรรมทูตต้องนอกจากสายตาที่เฉียบคมมองปัญหาออกแล้วเราต้องส่องให้ไกลอย่างที่สามงานพระธรรมทูตไม่ใช่งานออกมาจากหนังสือตำราแต่งานพระธรรมทูตเป็นงานที่ออกมาจากนิสัยเพราะนิสัยเป็นสิ่งที่ครอบคลุมงานที่จะเกิดขึ้นจากใจคอเรียกว่านิสัยใจคองานพระธรรมทูตเป็นงานที่เกิดขึ้นได้จากที่เรานั้นยอมสยบต่อผู้อุปัชฌาย์ขอนิสัยจากผู้อุปัชฌาย์นำมาเพื่อเป็นการปฏิรูปปฏิรูปังโอปายิกังงั้นท่านทั้งหลายที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยท่านประธานกำกับสาธารณธรรมนานกำกับท่านเจ้าคุณรองต้นเด่นท่านได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็จะมองเห็นว่าการขับเคลื่อนของท่านทั้งหลายที่มีอยู่ณขณะนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่างานของพระธรรมทูตจะต้องเป็นงานตกผลึกจากนิสัยใจคออยู่แค่เพียงริมฝีปากอยู่แค่เพียงสายตาก็ยังแค่เป็นงานของทูตธรรมดาแต่ธรรมะนี่จะต้องออกจากนิสัยโดยเฉพาะอย่างพ่อที่หลวงพ่อภาวนาวิเทศเนี่ยท่านก็ทำงานเป็นตัวอย่างตัวอย่างกระทั่งสามารถเอาองคุลิมานเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ของการตั้งหลักธรรมะเข้าไปสอนในคุกได้ในเรือนจำได้ใช่ไหมครับนี่คือการนำบทบาทของพ่ออรหันต์ครับมาเป็นสื่อของการถ่ายทอดฉะนั้นผมจึงขอแสดงความชื่นชมชื่นชอบว่าท่านทั้งหลายมีสายตาที่เฉียบคมมองการไกลไม่ขยักขยแงต่อการรับฟังมุมต่างของเพื่อนในการทำงานนะครับวันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่มีในส่วนของทั้งฝ่ายบริหารคือพระเจ้าคุณท่านเจ้าคุณรองสมเด็จในฝ่ายปริยัติมีนักการศึกษาและในฝ่ายปฏิบัติมีครบถ้วนนะที่มาประชุมในวันนี้ผมในองค์ทูตสามประเทศอินเดียเนปาลในฝ่ายการจัดการให้บุคคลที่เดินทางไปธรรมทูตท่านเจ้าคุณพระโสพลวัชิรพรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นฝ่ายผลิตเป็นต้นเง่าของพระธรรมทูตเป็นรากเหง้าของพระธรรมทูตงั้นวันนี้คิดว่าการประชุมคงจะนำความกลับไปเพื่อการดูแลงานเรานั้นให้มีการกับกระบวนการขับเคลื่อนที่ลุกหน้าโดยการเก็บนำข้อมูลไปของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วงานทั้งหลายจะสำเร็จร่วมไปด้วยดีงั้นผมขอพระคุณแทนพระเจ้าพระคุณท่านประธานกำกับสำนักงานดูแลพระธรรมทูตประจำประเทศไว้ขอขอบคุณทุกลูกครับ
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับ สูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
5: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
2: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
5: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
3: จบไป
4: ที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
5: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
3: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
5: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
3: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
4: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
4: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
2: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
5: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่หายใจไม่ออก
2: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
5: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เจ้าปันก็ได้ก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
5: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
3: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
4: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
6: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: อยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
1: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
0: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในพันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
0: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
1: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
3: เฮ้ย
1: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากล่ะเข็มทอง
1: ไม่ใช่สักหน่อยแต่แต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
1: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตะน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ย
9: ตาน้อยสุดยอด
8: ตาน้อยซะอย่าง
3: น้อย
5: คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
5: ช่วยด้วย
3: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
10: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
11: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน้

0: ข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
0: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบว้า
0: วเสียงอะไรนะ
2: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
0: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
2: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
0: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว้
3: โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
0: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
0: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
0: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกตกแล้วครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
0: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็ ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
0: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
2: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
0: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
0: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
0: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
2: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
6: ยเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
7: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
0: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ท่านสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กในระดับชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนวันนี้ห้องเรียนของเรามีใครหายไปไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: มาทั้งหมดกี่คนจำได้ไหม
1: 25
0: คนเก่งมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้นะคะมีบางห้องเรียนเนี่ยบอกว่าวันนี้ห้องเรียนของหนูมา12คนแล้วของหนูล่ะครับมีเพื่อนๆบอกว่าวันนี้มา10คนครับนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วในวันนี้ค่ะเด็กๆค่ะสังเกตไหมว่าหน้าโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างรถเยอะไหมรถเยอะแล้วเมื่อเช้าใครได้สังเกตอีกว่าเวลาพี่ๆเพื่อนๆของเราเนี่ยข้ามถนนข้ามที่ไหน
1: ข้ามม้าลาย
0: อ๋อเขาเนี่ยรอคุณครูมารับหรือว่าเขาข้ามเองเลยถูกต้องเลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรวอยากจะมาสนทนากับเด็กๆเรื่องการข้ามถนนเพราะว่าทุกวันนี้นะคะก็มีเด็กๆหลายคนค่ะที่ลงรถนะคะฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนทีนี้ค่ะเวลาที่เราเนี่ยจะข้ามถนนหนูจะสังเกตเห็นว่าพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆนะคะเวลาที่เขาข้ามถนนเขาจะยกมือข้างไหนขึ้นมาด้วยข้างอะไรข้างขวาใช่ไหมคะข้างขวาของเรานั่นเองค่ะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนและนอกจากนี้นะคะก็จะมีคุณครูผู้ชายที่เขาถือธงเด็กๆสังเกตไหมว่าธงนั้นสีอะไรเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูเขาทำยังไงเขาชูขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็พอคุณตำรวจเนี่ยเขาเป่านกหวีดให้รถหยุดคุณครูเขาทำยังไงกั้นเป็นสัญญาณไม่ให้รถทำไมคะใช่เมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วอะค่ะคุณครูแพรวเนี่ยเคยไปเป็นคุณครูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็พาเด็กๆนี่แหละข้ามถนนทีนี้นะคะสิ่งที่คุณครูแพรวประทับใจมากๆเลยก็คือพี่ประถมค่ะเขาไม่รู้จักน้องอนุบาลเขาเนี่ยขนาดไม่รู้จักนะตอนข้ามถนนเนี่ยพี่ประถมเขาจูงมือน้องจับแน่นเลยเพื่อพาน้องข้ามเพราะว่าน้องเนี่ยร้องไห้อยู่หนูคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่น่ารักไหมคะใช่ในเมื่อเรานะคะเป็นพี่ที่โตขึ้นเราก็สามารถดูแลน้องๆที่เขาอายุน้อยกว่าเราเพราะว่าเรานะคะมีวุฒิภาวะหรือว่าเราโตขึ้นนั่นเองมีใครบอกวิธีที่ดูแลน้องๆได้บ้างไหนดูซิมีใครบอกคุณครูแพรวได้บ้างว่าดูแลน้องอ .1 อ .2 ยังไงขอเชิญพี่ฟ้าใสมาเลยในฐานะที่หนูเป็นพี่อนุบาลนะคะที่โตที่สุดก็คือชั้นอ .3 เราจะดูแลน้องๆอนุบาล1อนุบาล2ยังไงได้บ้างลูก
2: เราห้ามจับมือน้องแรงค่ะเราต้องมีมารยาทกับผู้อื่นค่ะ
0: เก่งมากๆเลยถ้าเราเดินไปชนน้องอะค่ะเราต้องทำยังไงอะลูก
2: ขอโทษค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยปรบมือให้ฟ้าใสด้วยถูกต้องเลยค่ะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นพี่โตกว่าแต่ถ้าเราเป็นคนที่ทำผิดเช่นเราอาจจะเดินไปชนน้องโดยไม่ได้ตั้งใจถึงแม้ว่าน้องเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดอะไรแต่พี่ที่ดีก็ควรที่จะขอโทษน้องใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะเป็นพี่ที่น่ารักนะคะและวันนี้มีใครเล่าเรื่องราวไหมขอเชิญเป็นพี่อะไรดีพี่แม็กครับมาเลยครับเริ่มเลยจ้ะพี่แม็กจ๋า
2: เมื่อตอนวันจุดจีนหนูกินลำไยไป3ลูก
0: อ๋อเมื่อตอนงานตรุษจีนใช่ไหมเขาก็ไหว้ผลไม้เยอะพี่แม็กรับประทานลำไยเหรอลูก
2: ใช่ครับ
0: แล้วรสชาติลำไยเป็น

0: เป็นยังไงลูก
1: หวานครับ
0: แล้วมันมีเมล็ดข้างในไหม
1: มีครับ
0: สีอะไรอ่ะพี่แม็ก
1: สีดำครับ
0: อู้แล้วมันรับประทานได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: แล้วเราต้องทำยังไงอ่ะลูก
1: เราต้องเอาไปทิ้งครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วนอกจากรับประทานลำไยแล้วพี่แม็กได้รับประทานอย่างอื่นไหม
1: ได้ครับ
0: อะไรบ้างอ่ะลูก
1: ส้มครับ
0: ครับมีอีกไหม
1: แล้วก็ขนมครับ
0: เยี่ยมเลยอร่อยไหมคะ
1: อร่อยครับ
0: เก่งมากๆเลยความจำดีมากเลยลูกปรบมือให้เพื่อนด้วยคนต่อไปผู้ใดดีล่ะขอเชิญพี่พากินค่ะคิดชื่ออยู่ใช่ไหมอ่ะเริ่มเลย
2: หนูกินต้มปลากระป๋อง
0: หนูรับประทานปลากระป๋องปลากระป๋องเป็นยังไงเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
2: แม่ทำให้หนูกิน
0: ครับปลากระป๋องเนี่ยเราจะเอาทั้งกระป๋องเนี่ยมาหั่นอย่างนี้เลยได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เราต้องทำยังไงก่อนล่ะเปิดมันไหมใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ครับแล้วปลากระป๋องอะค่ะมีลักษณะเป็นยังไงลูก
2: มันมีปลาอยู่ข้างใน
0: ครับแล้วน้ำซอสมันเป็นน้ำซอสอะไรครับ
2: น้ำซอสปลากระป๋อง
0: โอ้เป็นซอสมะเขือเทศใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมเลยแล้วพากินรับประทานหมดไหมคะ
2: รับประทานหมดครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วตอนที่รับประทานเสร็จแล้วอะค่ะต้องดื่มอะไรด้วยลูก
2: ดื่มน้ำสะอาด
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่พาคินด้วยวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากพวกเราบ้างดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันจากนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเด็กๆนะคะเล่าให้ฟังว่าหนูเนี่ยหัดปั้นดินน้ำมันนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามือของเรานะคะแข็งแรงขึ้นจับดินสอได้มั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็เขียนสวยขึ้นด้วยโอ้เก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเด็กๆนะคะเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้นะคะอาหารที่บ้านเนี่ยต้องดูดีๆเลยค่ะเพราะว่าอากาศร้อนทำให้อาหารนะคะบูดเร็วเสียเร็วถ้าเผลอรับประทานเข้าไปนะคะเด็กๆบอกว่าต้องปวดท้องแน่ๆเลยระมัดระวังกันด้วยนะคะต่อไปค่ะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทางต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: น่ารักมากๆเลยค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราจะพร้อมแล้วแต่ตอนนี้พื้นที่พร้อมหรือยังล่ะ
1: ย
0: ัง ยังเลยแล้วเราต้องทำยังไงล่ะคะทีนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางค่อยๆยืนขึ้นให้โอกาสจับกระโปรงลงมาดีๆก่อน

จังหวะนะคะใครได้พื้นที่แล้วให้ทำยังไงนะลูกโอ้ยืนตัวตรงเลยตัวตรงเป็นเสาหินเลยใช่ไหม

ไหนดูซิได้พื้นที่กันแล้วหรือยังโอ้หลายๆคนนะคะได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางก็ได้พื้นที่แล้วเช่นกันดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันโดยคุณครูแพรวจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วๆบริเวณห้องเด็กๆสามารถที่จะกระโดดได้หรือเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็ได้แต่เด็กๆจะต้องแล้วก็ระวังสะดุดพรมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

พี่แม็กพี่เตยเขาเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะมากเลยนะกลุ่มตรงโอตีนะคะขยับออกมาหน่อยกันลูกไม่งั้นเดี๋ยวโดนกัน

0: ุณครูแพรวขอถามแสนดีหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกกำลังหั่นแตงโมใช่ไหมคะลูกโตไหมคะโตมาโตแค่ไหนว้าวแตงโมยักษ์ใช่ไหมอ่างเปาขายให้เพื่อนเหรออ๋อโอเคค่ะสโนล่ะคะกำลังหยุดอยู่ในท่าติดกระดุมเสื้อนะคะฟ้าใสแล้วลูก
1: ถ่ายดอกก
0: ุ
1: หลาบ
0: ทำอะไรนะอ๋อถ่ายภาพดอกกุหลาบใช่ไหมน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอู้มีเด็กๆบางคนนะคะกำลังทำท่าลำมวยไทยโหแล้วหนูล่ะเด็กๆนะคะกำลังทำท่าปั้นขนมจีบนี่น่ารับประทานมากๆเลยเห็นแล้วหิว

ขอถามพี่ปั้นครับอยู่ที่ท่าอะไรลูกไหว้พระเหรอคะเยี่ยมเลยเช่ล่ะลูกงูอะไรลูกงูใหญ่ไหมอ๋องูน้อยๆใช่ไหมระวังฉกเพื่อนนะคะแล้วต้นน้ำล่ะคะกำลังดื่มน้ำมะพร้าวเหรอคะเยี่ยมเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีบางคนนะคะหยุดอยู่ในท่ากระโดดเชือกด้วยโอ้น่ารักมากๆเลย

0: ให้เด็กๆนั่งลงปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเอามือวางไว้ที่ตักเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งการเคลื่อนไหวตามคำสั่งไม่ยากเลยค่ะเด็กๆขาคุณครูแพลวนะคะจะเคาะจังหวะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วๆบริเวณห้องเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินจังหวะแบบนี้คุณครูแพลวก็จะมอบหมายคำสั่งให้เด็กๆ3คำสั่งให้เด็กๆทำไมก่อนฟังอะไรนะ
1: ใช
0: ่ฟังให้จบก่อนแล้วหนูถึงจะทำท่าทางตามดูสิว่าวันนี้ใครจะสามารถฟังคำสั่งแล้วทำท่าทางได้ถูกต้องบ้างถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นตั้งสติดี

นะคะเริ่มได้เลย3คนนี้แยกกันนั่งนะคะไหนลองเดินกันไปคนละทางสิ

0: ย่ำเท้าอยู่กับที่5ครั้งหมุนเอว2รอบแล้วนั่งลง
1: 1 2 3 4 5
0: หมุนเอวกี่รอบ1 2แล้วนั่งลงเก่งมากๆเลยค่ะลูกสาวระวังกระโปรงเปิดด้วยนะคะ

หยุดจริงหรือเปล่ากระโดดตบ5ครั้งยืนขาเดียวแล้วเอามือแตะไหล่4 5ยืนขาเดียวแล้วเอามือแตะที่ไหนหัวไหล่ตนเองขอชื่นชมคนที่เขายืนได้มั่นคงแสดงว่าสุดท่วงเขาดีมาก

ให้จับกลุ่ม5คนนั่งลงแล้วเอามือปิดตาเอาแล้วเกินนุ่นไงคะ5คนนั่งลงแล้วทำยังไงนะเอามือทำไมเอามือปิดตาปิดตาตัวเองนะไม่ใช่ตาเพื่อนนะลูกไหนดูซิกลุ่มไหนทำได้บ้างโอ้เก่งมากๆเลยเยี่ยมเลยค่ะ

สะบัดมือ5ครั้งผงกหัว2ครั้งแล้วให้ต่อยไปข้างหน้า5ครั้งแล้วผงกหัวเท่าไหร่2แล้วชกไปข้างหน้าเท่าไหร่เก่งมากๆเลยค่ะหาพื้นที่นั่งลงในท่าที่สบายแล้วรอครูแผ่ว3คำสั่งเป๊ะเลยขอเชิญพี่อนนท์มานี่มาลุกเลยลูกมาเลยค่ะพี่ข้าวหอมข้างๆพี่น้ำหวานก็ได้ลูกขออนุญาตอุ้มจะอุ้มแล้วใช่ไหมอุ้มไม่ไหวด้วยพี่อ3ตัวหนักๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเด็กผู้หญิงให้เอากระโปรงคลุมที่ไหนลูกแล้วเด็กผู้ชายล่ะครับดึงกางเกงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะเราจะไปนวดกันที่ขาแล้วร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาพาคินซับซับซับซับเพื่อเพิ่มพลังพลัง

0: ให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาขอถามเสาเตยทำท่าอะไรดีจ๊ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: กี่ครั้งดีลูก
1: ส
0: ิ
1: บคร
0: ั้
1: ง
0: สิบครั้งนับเป็นภาษาอะไรดีคะ
1: ภาษาอ
0: ัง
1: กฤษค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะสะบัดมือ10ครั้งเป็นภาษาอังกฤษพร้อม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามนิลินทำท่าอะไรดีลูก
2: เอามือไปแตะปลายเท้าค่ะ
0: นับ1ถึงเท่าไหร่คะ
2: 10ครั้งค่ะ
0: ขาตึงนะคะถ้าใครไม่ถึงก็ให้ก้มตัวลงไปให้ได้มากที่สุด10ครั้งนะคะขอเป็นภาษาจีนนับพร้อมกันอีเออซานซืออู่ลิ่วชีปาจิวชือทีนี้ถามเพื่อนๆปลายทางบ้างเพื่อนๆปลายทางคะทำท่าอะไรดีคะเด็กๆบอกว่าให้นั่งขัดสมาธินะคะจากนั้นนะคะให้ยืดมือขึ้นสูงๆแล้วก้มไปด้านหน้านับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไหนถามใครอีกดีถามพี่ออมทำท่าอะไรดีลูกหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้าหรือด้านหลังคะกี่ครั้งลูก20ใช่ไหมได้หมุนหัวไหล่ไปข้างหน้านะคะอานนท์เหยียบไปนิดหนึ่งเดี๋ยวแขนเรามันจะชนกันหมุนไปด้านหน้า20ครั้งเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เก่งมากๆเลยค่ะทีนี้ประสานมือกันหลับตาสมาธิดูสิว่าวันนี้ใครจะทำสมาธิได้นิ่งที่สุดโอตีหรือเปล่านะหรือจะเป็นการ์ตูนโอ้หลายๆคนเก่งมากๆเลยปั้นหลับตาสนิทหรือยังพี่แม็กหลับตาหรือยังนะเก่งมากเลยลูกทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางเลยนะคะโอ้พี่เบคอนก็นิ่งมากๆเลยเยี่ยมเลยลูกทีนี้นะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตามองขวาซิเพื่อนเราลืมตาครบทุกคนหรือยังครบแล้วใช่ไหมทีนี้ค่อยๆลุกขึ้นแล้วกลับไปนั่งที่

พี่มารีคะข้างเขาหอมได้ลูกเก่งมากวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้เราเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาอะไรตามอะไรตามคำสั่งค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องเลยค่ะเราได้พาเด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศในฤดูร้อนไปแล้วการแต่งกายนะคะก็เรียนรู้ไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าแต่งกายยังไงให้เหมาะสมใคร

0: ตอบได้บ้างขอเชิญพี่การ์ตูนเลยลองทบทวนดูซิว่าเด็กๆจะจำได้ไหมว่าเราเรียนรู้ยังไงไปบ้าง
1: ใส่เสื้อผ้าบางบาไม่ต้องหนาเกินค่ะ
0: ใช่เพื่อระบายอะไรลูก
1: ระบายอากาศค่ะ
0: ระบายอากาศหรือว่าความร้อนนั่นเองปรบมือให้การ์ตูนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะและเราก็ยังเรียนรู้อีกว่าไม่ว่าจะคนสัตว์หรือพืชก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับฤดูร้อนใช่ไหมคะและในวันนี้ค่ะคุณครูแพลวก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะอาหารในฤดูร้อนและการเลือกรับประทานอาหารในฤดูร้อนอย่างที่คุณครูแพลวเคยพูดกับเด็กๆไปว่าในฤดูร้อนนะคะอาหารเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันเช่นผลไม้ต่างๆหรือผักต่างๆผลไม้ที่เราเคยพูดกันไปว่าในฤดูร้อนเนี่ยโหมันออกลูกดีมากๆเลยคืออะไรบ้างใครจำได้ทุเรียนใช่ไหมมีอะไรอีกเงาะมีอะไรอีกคะลิ้นจี่มังคุดทั้งหลายแหละแล้วนอกจากนี้นะคะเด็กๆค่ะในฤดูร้อนนะคะก็มีอาหารอีกมากมายเลยค่ะที่เราเนี่ยนิยมรับประทานเพื่อเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างปิ้งปองใครรู้จักบ้างลองทายดูซิว่าอาหารชนิดนี้นี่คืออะไรเด็กๆบางคนบอกเป็นข้าวต้มหรือเปล่าเพราะว่าเห็นข้าวใช่ไหมคะแล้วเห็นอะไรอีกเห็นพริกนะคะเห็นของที่ทอดอยู่ข้างๆแล้วเห็นไหมว่าในภาพอะค่ะข้าวเนี่ยเขามีดอกไม้อยู่ด้วยดอกอะไรถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางทราบไหมคะว่าอาหารชนิดนี้นี่คืออะไรมีเพื่อนๆทราบนะคะภาพนี้นะคะก็เป็นอาหารที่เรียกว่าข้าวแช่พูดตามข้าวแช่
2: ข้าวแช่
0: ข้าวแช่
2: ข้าวแช่
0: ถูกต้องเลยค่ะข้าวแช่นี่นะคะก็จะเป็นอาหารที่นิยมรับประทานในฤดูร้อนสมัยโบราณนะคะลูกเขาไม่ได้มีตู้เย็นใช่ไหมเขาไม่ได้มีตู้เย็นในการทำความเย็นแล้วก็เอาน้ำไปแช่เหมือนเราปัจจุบันแล้วอาหารไทยของเรานะคะบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีรสชาตินะคะหรือว่ามีความเผ็ดความร้อนใช่ไหมข้าวแช่นี้นะคะก็เป็นข้าวค่ะลูกข้าวที่อยู่ในน้ำลอยดอกมะลิบางที่นะคะเขาก็จะเอาไปอบควันเทียนด้วยนิยมรับประทานกับกะปิทอดลูกกะปิทอดนะคะแล้วก็เป็นใช้โป๊หวานหรือว่าเครื่องอื่นๆที่หัวหินก็มีขายแล้วก็ที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็นิยมเป็นอาหารไทยโบราณเลยคุณครูแพลวเคยได้รับประทานด้วยหอมแล้วก็มีความรู้สึกว่ารับประทานเข้าไปแล้วสดชื่นเย็นเพราะว่าเขาเอาไปอบควันเทียนมันก็จะมีกลิ่นหอมจากควันเทียนนะคะไม่ใช่เอาเทียนไขมาอบนะลูกไม่มีกลิ่นนะคะมันจะเป็นเทียนพิเศษที่เอาไว้อบสำหรับขนมสำหรับอาหารรวมถึงเขาจะแช่ในน้ำน้ำในที่นี้ไม่ใช่น้ำร้อนๆแล้วเทโจกเข้าไปนะคะไม่ได้นะไม่ได้ทำข้าวต้มทีนี้ค่ะน้ำเนี่ยเขานิยมที่จะใช้น้ำอุณหภูมิปกติหรือในสมัยใหม่เนี่ยถ้าเขามีน้ำแข็งเขาก็จะใส่เข้าไปด้วยกินแล้วรู้สึกว่าสดชื่นมากๆเลยนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยววันหลังจะหามาให้ลองชิมดีไหมคะ
2: ด
0: ีเลยภาพต่อไปอะไรเอ่ยน้ำแตงโมนะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยในฤดูร้อนเพราะว่าแตงโมเนี่ยมีรสชาติหวานแล้วกลิ่นเป็นยังไงด้วย
2: หอม
0: ใช่เลยค่ะในวันที่อากาศร้อนจัดนะคะร่างกายของเราเนี่ยมันสูญเสียเหงื่อเยอะๆใช่ไหมคะการรับประทานน้ำแตงโมปั่นนะคะก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันเพราะว่าช่วยเติมน้ำตาลให้กับร่างกายและที่สำคัญเลยรับประทานหรือว่าดื่มเข้าไปแล้วจะรู้สึกยังไงสดชื่นใช่ไหมใครเคยรับประทานบ้างให้ออกมาเล่าให้ฟังสิว่าทานแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างขอเชิญพี่ขวัญเอ๋ยค่ะ

0: รับประทานน้ำแตงโมปั่นนะคะหนูรู้สึกยังไงบ้างคะลูก
1: สดชื่นค่ะ
0: สดชื่นนะคะเพราะว่าแตงโมมีรสชาติยังไงคะ
1: หวานเย็นค่ะ
0: โอ้มันชื่นใจเลยใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเยี่ยมเลยนอกจากน้ำแตงโมปั่นนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยเขาก็นิยมเอาผลไม้ที่มีตามฤดูกาลเนี่ยมาทำเป็นน้ำปั่นหรือว่าเอาไปแช่เย็นแล้วก็รับประทานในหน้าร้อนใช่ไหมมีอะไรเอามาปั่นได้อีกล่ะขอถามพี่สโนค่ะนอกจากน้ำแตงโมปั่นแล้วหนูเคยรับประทานผลไม้อะไรในหน้าร้อนที่เอาไปปั่นได้อีกชื่อ
1: มะพร้าวปั่นค่ะ
0: น่าสนใจน้ำมะพร้าวนี่ก็ชื่นใจเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนที่รับประทานแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะลูก
1: ชื่นใจค่ะ
0: รสชาติมันเป็นยังไงคะ
1: หวานอร่อยค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้พี่สโนด้วยก็จริงอย่างที่พี่สโนว่าฤดูร้อนนะคะเด็กๆสังเกตหรือติดตามข่าวสารนะจะมีชาวต่างชาติเนี่ยเขานิยมเนี่ยมาเที่ยวที่เมืองไทยในฤดูร้อนเยอะเหมือนกันเพราะว่ามีเทศกาลสำคัญสำคัญเช่นสงกรานต์ใช่ไหมแล้วน้ำแตงโมปั่นนะคะรวมถึงน้ำมะพร้าวที่พี่สโนบอกอ่ะก็เป็นสิ่งที่นิยมมากๆในชาวต่างชาติเพราะว่าผลไม้บางชนิดนะคะปลูกในประเทศไทยเนี่ยบางทีราคามันไม่ได้สูงแต่ถ้าไปอยู่ที่ต่างประเทศราคามันจากเท่านี้เป็นเท่านี้เลยเพราะว่าหลายๆประเทศอะค่ะเขาเป็นเมืองหนาวแต่ผลไม้ที่เขาชอบรับประทานเนี่ยมันอยู่เมืองร้อนซึ่งบ้านเราเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเมืองร้อนดังนั้นนะคะแตงโมปั่นบ้านเรานะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวบ้านเรารวมถึงมะม่วงรู้จักมะม่วงไหมใช่มะม่วงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นิยมเหมือนกันนะทั้งคนญี่ปุ่นคนจีนนะคะหรือว่าบรรดาชาวต่างชาติเนี่ยเขาให้การยอมรับเลยว่าผลไม้บ้านเรามีรสชาติหวานอร่อยอ่ะต่อมาปิ้งถูกต้องเลยค่ะแต่สังเกตไหมว่าน้ำแข็งใสนะคะดูคำว่าน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสเนี่ยเป็นสระไอไม้อะไรดูดีๆนะนี่ไม้มะลายถูกต้องเลยค่ะใช้สระไอไม้มะลายนะคะเหตุผลที่ไม่ใช้ไม้ม้วนเพราะว่าคำว่าใสไม้ม้วนนะคะเขาจะใช้กับน้ำที่มันทำไมใสใสใสสะอาดจังเลยแต่ใสคำนี้น้ำแข็งใสคำนี้ค่ะมันไม่ได้แปลว่าน้ำแข็งมันใสแบบปิ้งนะมันมาจากสมัยก่อนเป็นที่มาเขาจะเอาน้ำแข็งอะค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็มีตัวที่วางอยู่ข้างบนจากนั้นเขาจะทำการใสไปกับใบมีดทีนี้น้ำแข็งที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆมันก็จะละเอียดเป็นก้อนเล็กๆลงมาใช่ไหมคะเหมือนบิงซูเหมือนหิมะเขาก็เลยเรียกว่าน้ำแข็งใสตามการใสของมันแบบนี้ปืดๆๆใช่ไหมทีนี้น้ำแข็งใสนะคะก็เป็นสิ่งที่นิยมรับประทานในฤดูร้อนเหมือนกันเด็กๆ เคยสังเกตไหมเวลาที่เรารู้สึกว่าเราร้อนมากๆเลยพอได้รับประทานน้ำแข็งใสมันเป็นยังไง มันเย็นมันชื่นใจมันหอมหวานจังเลยแล้วในน้ำแข็งใสนะคะนอกจากที่มีน้ำแข็งแล้วก็น้ำหวานแล้วนะคะมันใส่เครื่องได้ด้วยใส่อะไรได้บ้าง
1: นม
0: ใส่นมใส่อะไรได้อีก
1: น้ำแดง
0: เฉากล้วยได้ไหมได้มีอะไรใส่ได้อีกขอถามเร็วตอบเร็วดูซิว่าน้ำแข็งใสใส่อะไรได้บ้างขอถามปอเช่น้ำแข็งใสใส่อะไรได้บ้างครับ
2: น้ำแข็งใส
0: ใส่อะไรล่ะใส่เยลลี่ได้ไหมได้ใส่อะไรได้อีก BM ได้ใส่อะไรได้อีกการ์ตูน
2: ใส่
0: ขนมไทยได้ใส่อะไรได้อีกปังหอมอ๋อใส่สาคูใช่ไหมคะหรือว่าอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะเม็ดแมงลักได้ด้วยใช่ไหมได้ใส่อะไรได้อีกนิลิน
3: ชากล้วย
0: ใช่ใส่อะไรได้ใส่อะไรได้อีกเบคอนใช่ใส่ข้าวโพดได้ไหมได้ใส่ลอดช่องได้ไหม
3: ได้
0: เห็นไหมคะน้ำแข็งใสนะคะ

0: คะหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยนิยมรับประทานบางพื้นที่นะคะเขาก็จะใส่เป็นผลไม้ก็ได้ใส่เป็นขนมไทยก็ได้นอกจากนี้นะคะนอกจากน้ำแดงและนมแล้วนะคะก็ยังสามารถใช้น้ำอย่างอื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำกะทิน้ำตาลอุ๊ยอร่อยมากเลยคุณครูแพลวชอบมากเลยแล้วก็เป็นน้ำลอยดอกมะลิหอมๆเย็นๆเลยเด็กๆว่าชื่นใจไหมชื่นใจสิต่อมาแท้แดเฉาก๊วยเป็นอาหารนะคะหรือว่าขนมเนี่ยที่เด็กๆเนี่ยชอบแต่เด็กๆลองมองนะคะในภาพอะไรเอ่ยสีน้ำตาลอยู่บนเฉาก๊วยเอาละผงอะไรมีเด็กๆปลายทางตอบถูกเพื่อนๆปลายทางบอกว่ามันคือน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงนะคะเป็นน้ำตาลที่หวานนะคะมีรสชาติหวานแล้วก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะเลยไม่ได้เป็นน้ำตาลที่ขัดสีน้ำตาลขัดสีคือน้ำตาลที่เด็กๆรับประทานกับก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเนี่ยนะคะที่มันเป็นเม็ดๆสีขาวๆอันนั้นคือผ่านการขัดสีเรียบร้อยแล้วแต่น้ำตาลทรายแดงอะค่ะมันจะเป็นสีแบบนี้เลยแล้วเวลารับประทานเฉาก๊วยเฉาก๊วยมันเป็นสีอะไรคะใครทราบบ้างว่าเฉาก๊วยทำมาจากอะไรพี่แม็กเชิญพี่แม็กคิดว่าเฉาก๊วยทำจากอะไรนี่เลย
1: ทำมาจากขนม
0: อ๋อทำมาจากขนมไม่ผิดปรบมือให้กับความกล้าหาญของพี่แม็กด้วยอันที่จริงแล้วนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าต้นเฉาก๊วยจริงๆต้นเฉาก๊วยค่ะมันมีสมัยก่อนนะคะเขายังไม่ได้มีวัสดุหรือว่าวัตถุหรือวัตถุดิบที่เอาไว้ทำวุ้นใช่ไหมอาหารนะคะของประเทศไทยหรือว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็ทำจากสิ่งที่มาจากธรรมชาติอาจจะมาเพราะความบังเอิญหรือว่าคนที่เขาสืบทอดภูมิปัญญากันมาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปอยู่ๆปุ๊บไปเด็ดต้นอะไรมาก็ไม่รู้เคี้ยวอย่างนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้บังเอิญว่าเป็นต้นหมามุ่ยโอ้โหคันทั้งปากเลยอย่างนั้นได้ไหมคะไม่ได้มันจะต้องผ่านการที่คัดกรองนะคะแล้วก็ทำการทดลองมาแล้วคนโบราณนี่เก่งมากๆเลยนะเพราะว่าภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมามันยังอยู่ที่ปัจจุบันเลยสมัยก่อนนะคะเฉาก๊วยก็ทำจากต้นเฉาก๊วยเหมือนกันนะคะเฉาก๊วยมีสีอะไรลูก สีดำถูกต้องเลยค่ะนิยมรับประทานในหน้าร้อนเหมือนกันใส่น้ำแข็งสักนิดนึงใส่น้ำเชื่อมหรือว่าน้ำตาลทรายแดงสักหน่อยนึงรสชาติเป็นยังไงเลยหวานอร่อยชื่นใจเลยแต่เด็กๆรู้ไหมว่าอาหารหน้าร้อนนะคะนอกจากมีอันที่อร่อยอันที่กินแล้วมันชื่นใจแล้วบางอย่างนะคะในหน้าร้อนเนี่ยมันก็ทำให้อาหารพวกนี้เป็นยังไงได้ง่ายด้วยเสียและบูดง่ายด้วยเพราะอะไรเพราะอากาศมันทำไมมันร้อนถูกต้องเลยค่ะแล้วโรคที่มากับหน้าร้อนนะคะที่มีปัญหาที่เยอะมากๆเลยรู้ไหมโรคอะไรท้องอะไรท้องเสียหรือว่าท้องร่วงอาหารเป็นพิษนั่นเองไหนใครเคยมีประสบการณ์อาหารเป็นพิษบ้างยกมือขึ้นขอเชิญพี่ปริมปริมจ๋าตอนที่ปริมเนี่ยมีอาการของโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยมันมีอาการยังไงคะ
1: อ้วกค่ะ
0: อาเจียนแล้วมีอะไรอีกลูก
1: ปวดท้องค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วถ่ายบ่อยไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: โอ้ยังโชคดีนะคะบางคนน่ะเด็กๆที่เป็นอาหารเป็นพิษนะคะก็จะมีอาการคล้ายๆพี่ปิมเลยก็คืออาเจียนหรือว่าอ้วกบ่อยนะคะแล้วก็ท้องเป็นยังไงด้วยปวดบางคนเนี่ยถ่ายบ่อยมากๆเลยอึบ่อยหรือถ่ายบ่อยถ่ายเหลวจนน้ำในร่างกายเนี่ยมันสูญเสียไปเยอะใช่ไหมคะเสี่ยงช็อกมากๆเลยนะเด็กๆรู้ไหมปรบมือให้พี่ปิ่มด้วยนี่เลยค่ะนี่ถ้าอาหารเป็นอย่างนี้เนี่ยเด็กๆอยากจะรับประทานไหมไม่เพราะว่าภาพอาหารอันนี้มันทำไมโอ้มันเน่าเสีย ซึ่งมันเกิดได้ในทุกฤดูนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวฤดูฝนแต่มันเกิดได้ง่ายในฤดูร้อนเพราะว่าอาหารนะคะถ้าหากว่ามันเก็บไว้นานอากาศมันร้อนมันจะทำให้เชื้อโรคแบคทีเรียเนี่ยมันเติบโตได้ดีมันก็เลยทำให้อาหารเนี่ยเสียได้เร็วทีนี้ถ้าเราไม่ทราบเราไปรับประทานโอ้โหเป็นยังไงทีนี้ป่วยไหมป่วยสิมีเด็กๆปลายทางเคยเล่าให้ฟังด้วยนะว่าพอป่วยแล้วนะคะร่างกายเนี่ยขาดน้ำเยอะมากเลยเพราะทั้งอาเจียนออกนะคะแล้วก็ถ่ายเหลวทีนี้เขาเลยต้องรับประทานสีส้มๆผสมกับน้ำรู้จักไหมใช่น้ำเกลือแร่เพื่อเติมนะคะเกลือแร่แล้วก็น้ำเนี่ยเข้าสู่ร่างกายป้องกันการเกิดการขาดน้ำของร่างกายไม่เช่นนั้นถ้าร่างกายสูญเสียน้ำเยอะๆเนี่ยหูอันตรายนะใช่ไหมแล้วนอกจากท้องเสียท้องร่วงในฤดูร้อนแล้วเด็กๆรู้ไหมว่ามีโรคอย่างอื่นด้วยคืออะไรเวลาที่เด็กๆเนี่ยค่ะร้อนมากๆบางคนเนี่ยนะคะเขาจะมีผื่นขึ้นที่เรียกว่าผื่นร้อนเด็กๆลองสังเกตดูสิบางคนนะเวลาที่เขาเหงื่อออกเยอะๆใช่ไหมคะก็จะมีเม็ดนะคะขึ้นเต็มแขนเลยบางทีคันด้วยก็จะเป็นในส่วนของพวกลมพิษนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเขาแพ้อากาศก็มีดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะดูแลตนเองแล้วถ้าเป็นเด็กๆล่ะจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรในฤดูร้อนมีคำตอบหลากหลายมากๆเลยดังนั้นคุณครูแพลวอยากจดบันทึกคำพูดของเด็กๆว่าถ้าเป็นเด็กๆนะคะจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรในฤดูร้อนแต่ตอนนี้กระดานจดบันทึกของเรามาหรือยัง
1: ยังไม่มา
0: เลยดังนั้นขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์สักครู่หนึ่งนะคะมาแล้วค่ะทีนี้นะคะคุณครูแพรวอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆของคุณครูแพรวนะคะมีวิธีการอย่างไรเลือกอาหารให้ปลอดภัยในฤดูร้อนมีใครอยากออกมาช่วยบอกบ้างขอเชิญพี่แสนดีค่ะมาเลยแสนดีคะถ้าเป็นแสนดีแสนดีจะเลือกอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
1: อาหารสะอาดค่ะ
0: อาหารที่สดสะอาดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูแพลวขอเขียนก่อนชึบปึ๊กเพื่อนบอกว่าเลือกอาหารนะคะที่สดสะอาดอาหารชึบตัวนี้ตัวอะไรรอเรือใช่ไหมคะทอทะหารสระอะไรด้วยเนี่ยสระอีแล้วก็ไม้เอกที่สดสะอาดจึ๊บจึ๊บอึ๊บเยี่ยมเลยเพื่อนบอกว่าให้เลือกอาหารที่สดสะอาดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าถ้าอาหารที่เราเลือกเนี่ยมันสกปรกเนี่ยมันจะส่งผลต่อใครเลยโดยตรงตัวเองถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยคนต่อไปใครดีหนอขอเชิญข้าวหอมค่ะนอกจากอาหารที่สดสะอาดแล้วถ้าเป็นข้าวหอมจะเลือกรับประทานยังไงลูกเรากินของดิบๆเลยได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เราต้องรับประทานอาหารที่มันเป็นยังไงคะปรุงทำไมปรุงสุกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยเราจะต้องรับประทานอาหารที่ปรุงสุกวิลิ้นพันเลยเห็นไหมขอจดก่อนอาหารที่ปรุงทำไมสุกถูกต้องเลยค่ะรึบอาหารรึบใช่ค่ะรอเรือแล้วก็ทออะไรอีกทอทหารสระ อีอาหารที่ปรุงปอรอ

0: ระอุงองูปุงแล้วก็สุกสออุกอสุกถ้าเป็นขอไข่จะเป็นคำว่าความสุกนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารสุกหรือว่าความสุกของเนื้อของอะไรเนี่ยจะใช้กออะไรกอไก่เก่งมากๆเลยปรบมือให้ข้าวหอมด้วยแล้วนอกจากการเลือกอาหารนะคะที่สดสะอาดอาหารที่ปรุงสุกแล้วแล้วถ้าเป็นตัวเราล่ะเราจะต้องทำยังไงก่อนรับประทานอาหารใครตอบได้ขอเชิญพี่ปั้นครับก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเนี่ยเราควรทำอย่างไรด้วยลูก
1: ล้างมือครับ
0: ถูกต้องไหมเด็ก
2: ๆเ
0: ดี๋ยวคุณครูแพลวจะขอเขียนคำว่าล้างมือนะคะชึบตรงนี้แล้วกันปึ้งล้างมือตัวอะไรตัวแรกเลยลอลิงสาระอานะคะงองูแล้วก็เติมอะไรด้วยไม้โทล้างแล้วก็มอม้ามอสระอื้อมออื้อปึ้งปึ้งแล้วก็ตัวอะไรด้วยมออื้อมือล้างมือถูกต้องทำไมถึงต้องล้างมือล่ะพี่ป้านทำไมถึงต้องล้างมือ

0: พี่ปันเขาบอกว่าถ้าเราไปเล่นในทำที่ต่างๆอะค่ะเชื้อโรคมันก็ติดมือถ้าเราไม่ล้างมือใช่ไหมคะเวลาเรารับประทานอาหารเชื้อโรคมันก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วจะทำให้เราเป็นยังไงด้วยไม่อะไรไม่สบายปวดอะไรด้วย
1: ปวด
0: ท้องเก่งมากๆปรบมือให้พี่ปันด้วยค่ะเก่งมากๆเลยอ่ะทีนี้ขอชี้ให้เด็กๆช่วยอ่านหน่อยขยับตัวเข้าดีกว่าอ่ะปึ้งทีนี้นะคะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวอ่านให้ฟังก่อนอาหารที่สดสะอาดอีกครั้งอาหารที่สดสะอาดถูกต้องเลยค่ะเราต้องรับประทานอาหารที่สดสะอาดนะคะบรรทัดต่อไปนะคะเขาเขียนว่าอาหารที่ปรุงสุกอีกครั้งนะลูกอาหารที่ปรุงสุกถูกต้องและเหนือสิ่งอื่นใดเราจะต้องล้างมือ
1: ล
0: ้
1: างม
0: ือ เก่งมากๆเลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะผ่านหน้าร้อนไปได้อย่างสะดวกสบายเลยเพราะว่าเรารู้จักในการรับมือการเลือกอาหารและการป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆด้วยวันนี้สนุกไหมคะแต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ Yay! ในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพร

นะคะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วทีนี้จะเร็วขึ้นนะคะนับ1 2 3แก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วทีนี้ให้เอามือวางไว้ที่ตักเก่งมากๆเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือปั้นค่ะ

ในวันนี้นะคะถ้าหากว่าเด็กๆคนไหนยังทำไม่เสร็จนะคะก็สามารถนำมาทำได้และเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ทำก็สามารถมาทำกิจกรรมได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะถ้าทำผลงานนะคะหรือว่ากิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพลวขอให้เด็กๆนะคะไปเล่นมุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือค่ะ